แต่ก็บอกว่าเดินเป็นสุขหนอเดินเป็นสุขหนอทีนี้เดินพอเดินเมื่อยเราก็เอากำหนดมาอีกว่าเดินเป็นทุกข์หนอเดินเป็นทุกข์อยากนอนหนออยากนอนหนอหรืออยากนั่งถ้านั่งก็ไปกำหนดถ้านอนก็นั่งเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนก็เป็นสุขหนอสุขหนอเนี่ยถ้านอนจะขยับตัวก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหนอคือให้กำหนดทุกสุขเฉยทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่คือการกำหนดรู้ของกายเพื่อให้จิตเราเนี่ยอยู่กับประสาทของกายจะขยับทุกครั้งต้องกำหนดที่มือกำหนดที่มือขวาก่อนต้องกำหนดทุกข์ว่าทุกข์หนอทุกข์ทนไม่ได้หนอจึงสั่งให้ขยับขยับมือออกเอาให้รู้ที่มือที่เท้าเราเนี่ยเคลื่อนไปเนี่ยแล้วจิตเราจะเกิดสมาธิเร็วถ้าเราไม่กำหนดเคลื่อนไหวจิตเราจะไปคิดเรื่องอื่นหมดทีนี้เวลาเรารู้เรื่องของกายใจแล้วก็เวลาตาเห็นรูปกำหนดที่แก้วตาว่าเห็นหนอเห็นหนอพอหูได้ยินเสียงกำหนดที่แก้วหูว่าได้ยินหนอได้ยินหนอพอจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมูกพอดินได้รสกำหนดที่โคนดินมารสหนอพอกายผัสสะก็ผัสสะหนอคือแยกการรับรู้ และแยกการพิจารณาถ้าได้ยินกำหนดที่แก้วหูถ้าเห็นกำหนดที่แก้วตาถ้าผัสสัมผัสร่างกายให้กำหนดว่าเวทนาผัสสะตรงไหนเย็นก็เย็นร้อนก็ว่าร้อนเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้รู้ในอายตนะทั้ง6ภายในภายนอกและจิตของเราก็จะรู้เรื่องอายตนะว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็กำหนดตามนั้นจมูกได้กลิ่นก็กำหนดที่โพรงจมูกก็กลิ่นหนอกายผัสสะก็ผัสสะหนอเมื่อเรารู้นี้แล้วจิตเราก็จะเริ่มฉลาดในการแยกอายตนะภายในภายนอกแล้วก็จะเข้ามาสู่ความสู่ภวังค์ของความสงบส่วนปฏิบัตินี้ก็จะเริ่มต้นแต่ตามถูกต้องไม่ไปนอกลู่นอกทางเพราะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรม อันนี้เป็นแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระสาวกให้รู้ธรรมเห็นธรรมมากมายอุบาสกบาติกาเข้าในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติก็จะไปแบบนี้ดังนั้นเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างนี้7วันนะเข้าห้องน้ำต้องส้วมก็เหมือนกันเวลาจะยกปิดประตูก็จับกรประตูเปิดประตูก็รู้ปิดประตูก็รู้รูปหน้าก็รู้ว่ารูปหน้าแปรงฟันก็รู้ว่าแปรงฟันถูตัวก็รู้ว่าถูตัววีหัวก็รู้วีหัวซักผ้าก็ซักผ้าจะช้ากระบิดผ้าก็รู้ว่ากระบิดผ้ากรีดข้างบนให้ตึงกรีดตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงก็ไม่ใช่ซักผ้าแบบจะทำอะไรก็ให้มีสตินะรูปหน้าแปรงฟันอาบน้ำเช็ดตัวห่มผ้านอนกระสบห่มผ้าศพอาบน้ำศพพิจารณาร่างกายเราเหมือนตามความเป็นจริงพิจารณาร่างกายเราฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติงี้แล้วเนี่ยจิตเราก็จะสำรวมไม่คิดกังวลเรื่องกายคนอื่นก็จะอยู่กับกายตัวเองให้มากขึ้นเรามาอยู่นี้ต้องไม่คุยกันไม่เขียนหนังสือไม่อ่านหนังสือธรรมะทั้งหมดเราปิดเลยเราจะอ่านใจเราเพราะใจเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกนะถ้าอ่านข้างนอกเนี่ยจะเป็นประเจนเป็นจิตคนอื่นเราไม่อ่านหนังสือจะอ่านใจเราอ่านสติเราไม่พูดคุยถ้าพูดคุยแล้วจิตจะออกนอกจะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดถ้าพูดก็พูดครูบาอาจารย์ได้ไม่พูดคุยไม่อ่านหนังสือไม่ฟังวิทยุไม่ดูโทรทัศน์ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ทำแต่สติอย่างเดียวนะแล้วไม่หลับกลางวันกลางวันนี้ไม่หลับถ้าหลับแล้วจะไม่ได้อะไรเอาสมาธิการแทนนอนหลับถ้าไม่ไหวก็ถ้าเราเป็นคนป่วยนะก็สักนิดหนึ่งแต่ว่าให้กำหนดว่านอนสักกี่

ีสักกี่นาทีแต่ถ้าดีๆก็ควรจะไม่นอนถ้านอนแล้วจะไม่รู้สมาธิจะปนกันฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติเขาไม่ให้หลับกลางวันเลยก็คือหลับได้4ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างมากเลยนะสมัยก่อนนี่เราบอกโอ้โห4ชั่วโมงนอนได้หรือแต่พอเราไปปฏิบัติโอ้4ชั่วโมงมากไปแล้วแต่เข้าเลยชั่วโมงเดียวก็อยู่ได้เราก็เลยว่าโอ้เหมือนกับเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เราบอกบวชต้องฉันมื้อเดียวโอ้โหหนักจังแต่พอมาฉันมื้อเดียวเนี่ยบางครั้งปฏิบัติสมาธิเพลิดเพลินเนี่ย7วันก็ไม่กินได้ฉันแต่เพียงน้ำก็อยู่ได้มีความสุขก็เลยกลายว่า7วันคนชาวบ้านอยู่ไม่ได้แต่พอเรามาปฏิบัติทุกคนก็ทำได้เอาแค่เดียวพอปฏิบัติแล้วเราจะรู้สึกว่ากายเราก็สบายเหมือนเป็นคนไม่มีทุกข์ไม่มีโรคปฏิบัติไปแล้วเหมือนคนไม่มีโรคเหมือนคนไม่มีทุกข์เพราะจิตมันผ่านไปแล้วฉะนั้นเรื่องจิตของเราเนี่ยขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบแล้วเราก็จะเข้าใจอีกหลายอย่างที่ในตัวเราที่ในจิตของเราที่ยังไม่เปิดดูใจตัวเองฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องมาปฏิบัติเพื่อดูตัวเราเข้าใจตัวเราไม่งั้นก็ไม่มีใครมาบอกเราได้นอกจากพระธรรมเท่านั้นเองวันนี้ที่อาตมาได้ บรรยายมาก็เห็นสมควรก็ขอให้ท่านได้เจริญในธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สำเร็จในธรรมตามวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมอารมณ์มาจากชาติก่อนก็ดีแล้วก็ชาตินี้ก็จะได้สร้างตั้งแต่วันนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มรรค4ผล4พระนิพพาน1สมความปรารถนาที่สร้างกันไว้ในวันนี้ก็ดีที่แล้วมาก็ดีขอให้ท่านจงสำเร็จสมความตั้งใจทุกท่านทุกคนขออธิษฐานตั้งใจทุกครั้งไปก็ขอให้ท่านสำเร็จทุกคนใครไม่สบายคนไหนที่ไม่สบายคนไม่สบายกายดีกับคนไม่สบายใจนะคนป่วยกายเนี่ยถ้าใจไม่ป่วยก็ถือว่าไม่ป่วยนะป่วยแต่กายต่อไปนี้ใจจะไม่ต้องป่วยนะกายมันต้องป่วยทุกคนถึงเวลาแล้วป่วยทุกคนนะแต่อย่าให้ใจป่วยเขาจะเจ็บกายใจไม่เจ็บ แต่บางคนเนี่ยเจ็บกายนี่สมบูรณ์แต่ใจเจ็บทุกข์ทรมานไปโดดตึกตายดีกว่าฆ่าลูกฆ่าผัวตายหมดดีกว่าเจ็บใจคนเจ็บใจนี่โง่มากเลยไม่มีอะไรดับได้เลยเพราะเจ็บใจแต่คนใจไม่เจ็บเนี่ยแต่กายเจ็บเนี่ยมีโอบายที่จะแก้ใจแก้กายได้เพราะเรามีปัญญานะฉะนั้นเจ็บแต่กายไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็เจ็บเหมือนกันอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยฉะนั้นเป็นโอกาสของเราได้เอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานขับขี่ไปสู่ความสงบแล้วก็สู่ความถูกต้องธรรมะก็เป็นธรรมโอสถดีแล้วที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยต้องมาปฏิบัติอย่างเนี้ยดีแล้วไม่ต้องรอเวลาทำซะก่อนแล้วเดินจงกรมก็ยืนเนี่ยเป็นยารักษาโรคนะพยายามทำให้ได้ถ้าโยมยืนได้ยืนได้ตามครูบาอาจารย์สั่งสมาธิยืนได้เดินจงกรมได้เป็นยาวิเศษมากเลยไม่มียาในโลกนี้วิเศษเท่ากับยาธรรมโอสถช่วยได้เยอะเลยแต่ขอให้ทำให้ได้เดินจงกรมก็ยืนพระพุทธเจ้าบอกอานนท์

เราเนี่ยไม่นิพพานก็ได้จะอยู่ได้เป็นกับเลยร่างกายเราเนี่ยอิทธิบาททั้ง4เรายืนเดินนั่งเราเข้าสมาธิทำอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเราจะอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์และเทวดาแต่เราได้วิสัยของพุทธเจ้าแค่นี้เขาไม่ฝืนแต่พุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิที่จะฝืนได้สำหรับพุทธเจ้านะโยมนะแต่อย่างเรายังเทนุปคุธนี่ก็ฝืนได้เทนุปคุธนี่ไปอยู่ต้อง200ปีเพราะโดนส่งลงโทษไม่ให้นิพพานให้แบกสังขารเพราะตอนที่ทำสังฆนาเทนุปคุธเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำสังฆนากับเขาเป็นพระอรหันต์ข้าพระละสงฆ์ก็เลยประชุมสงฆ์ว่าเทนุปคุธปล่อยปะละเลยหน้าที่ธรรมวินัยของพุทธเจ้า

0: ร้อยปีเพราะโดนส่งลงโทษไม่ให้นิพพานให้แบกสังขารเพราะตอนที่ทำสังฆาเถรุปคุณเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำสังฆากับเขาเป็นพระอรหันต์ข้าพระละสงฆ์ก็เลยประชุมสงฆ์ว่าเถรุปคุณปล่อยปะละเลยหน้าที่ธรรมวินัยของพุทธเจ้าในสังฆานี้เถรุปคุณต้องอยู่ไปถึง200ปีจนกว่าพระเจ้าโศกมหาราชจะมาทำจะเกิดขึ้นมาทำสังฆาตอนที่พูดพระเจ้าโศกยังไม่เกิดเลยพระเถรุคุทำไงดีอยู่กับมนุษย์ไม่มีทางเลยเพราะสังขารมันทุกข์ก็เลยต้องไปอยู่กับพวกเทวดาไปอยู่กับนาคไปเข้าสมาธิฌานอยู่ในนาคพิภพอยู่ต้องรวมแล้ว200ปีจึงขึ้นมาพระเถรุคุพระเจ้าโศกถ้าไม่เจอพระงี้ไม่เชื่อนะทิฏฐิแรงเพราะฆ่าคนเป็นแสนคนพอเจอเถรุคุเถรุคุเข้าบอกอยากดูอะไรบอกอยากดูฤทธิ์ทำไงพระเถรคุณก็เข้าฌานทำให้แผ่นดินไหวเลยโยมเชื่อนะครับไม่ต้องแสดงแหละเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธตลอดชีวิตเลยพระเจ้าโศกเพราะเชื่อว่าอนุภาพพุทธเจ้าโยมเสียดายนะโยมเกิดไม่ทันพุทธเจ้าแต่เกิดทันสาวกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแหละโยมรักพระพุทธเจ้ารักศาสนามากมีเท่าไรทำบุญจะหมดขังเลยนะพระเจ้าโศกทำจะไม่หนีวันสุดท้ายจะตอนที่จะตายพระเจ้าโศกขอทำบุญอามาที่ดูแลขังบอกว่าพระองค์ลงธรรมจะหมดแล้วจะไม่มีเบี้ยวัดให้แกราชการแล้วจะไม่มีเงินพระเจ้าโศกโกรธเลยนะตอนจะตายโกรธปุ๊บไอตัวที่จะเอาเงินทำบุญก่อนตายโกรธปุ๊บพอจิตดับไปเป็นงูเหลือมเลยโอ้โหทำต้องเยอะแต่ก็เขาฆ่าคนไว้เยอะนี่ฮะแต่พอจิตดับเป็นงูเหลือมเนี่ยลูกก็เข้าฌานดูลูกสาวก็เป็นพระอรหันต์ลูกชายเป็นพระอรหันต์เข้าฌานดูพ่อไปเป็นเทวดาอย่างไม่มีชั้นพรหมชั้นอินไม่มีไปดูนรกพ่อก็ไม่ไปนรกเอ๊ะไปดูมนุษย์พ่อก็ไม่เกิดพ่อไปเกิดที่ไหนสองคนเข้าฌานดูไปเจออ๋อพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาตรวจทีละชั้นนะเขาสวดสวรรค์ก่อนแล้วพ่อทำบุญเยอะกวดสวรรค์ลงมาตรวจกวดสวรรค์มาเรื่อยๆตรวจมาถึงมนุษย์ไม่มีตรวจนรกไม่มีตรวจถ้าเจอเข้าฌานสมัยก่อนพระอรหันต์ย่อมทำได้ก็เข้าโดนจิตพ่อจำอดีตได้ไหมพ่อเคยเป็นมหาเจ้ามหาราชเป็นเจ้าอโศกนี่ลูกสาวนะนี่ลูกชายนะทำไมมาเป็นงูเหลือมทำไมมากินปลาพ่อเป็นงูเหลือมใหญ่อะอยู่ได้ไรเอาหัวพันต้นไม้ถนนเอาหางพันวิดปลาวิดปลาคลุมมีนะบ้านเราก็มีคนที่เที่ยวป่าจะเจองูเหลือมมันวิดปลาคนเข้าไปแล้วอะไรเราคงไปดูเจองูเหลือมมันเอามันวิดปลาเป็นให้น้ำแห้งมาเอาปลากินก็พ่อก็รู้สำนึกได้โอ้กูนี่เป็นพระเจ้าอโศกทำไมมาเป็นงูเหลือมก็พอระลึกชาติได้ปุ๊บก็ละอายใจก็เลยบอกพ่ออยากจะไปตามที่พ่ออธิษฐานด้วยพ่อจะเป็นเทวดาพ่อก็หยุดกินปลาซะหรือฆ่าสัตว์อะหัวเหลือมไม่กินปลาเพราะไม่มีกินสัตว์เป็นเนี่ยก็ผอมเพื่อสุดก็ตายพอตายปุ๊บไอ้สภาพจิตของท่านอยู่ในศีลธรรมก็ไปเกิดเป็นจอมเทวดาลูกสาวลูกชายก็ดีใจพ่อไปเป็นเทวดาแล้วไปเป็นหัวหน้าด้วยนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงสนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักหยุดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสม เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟู

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับวันนี้ผมมีประโยคหนึ่งมาฝากพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำลานจอดรถนั่นคือ please put your gear in neutral อีกครั้งหนึ่งครับ please put your gear in neutral พอทราบความหมายแล้วผมเชื่อว่าคุณคงใช้แทบทุกวันนะครับโดยเฉพาะกับฝรั่งที่ขับรถเข้ามาในลานของคุณนะครับความหมายของ please put your gear in neutral คืออะไรโอเคคำว่า please แปลว่ากรุณาครับ gear ก็คือเกียร์รถทับศัพท์นะครับและ in neutral คือเกียร์ว่างใช่แล้วครับ please put your gear in neutral หมายถึงกรุณาปล่อยเกียร์ว่างแต่บางคนจะใช้ car นะครับแทนคำว่า gear คือ please put your car in neutral พูดตามผมนะครับ please put your gear in neutral และ please put your car in neutral ความหมายก็คือกรุณาปล่อยเกียร์ว่างคำว่า in neutral ที่อยู่ท้ายคำนี้สามารถที่จะพูดติดกันได้ครับแทนที่จะบอกว่า in neutral ก็พูดว่า in neutral อีกครั้งหนึ่งครับ in neutral please put your gear in neutral หรือ please put your car in neutral ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจของหายสะพายบาปไม่รู้แน่เขาผิดอย่าคิดโทษของหายโกรธเดาไปให้สับสนเขาไม่ผิดคิดร้ายหมายผิดคนเพิ่มบาปตนของหายไม่ได้คืนเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าของหายสะพายบาปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของหายไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเอาไปถ้าปักใจโทษว่าคนนั้นคนนี้เอาไปโดยที่เขาไม่ได้เอาไปจริงของที่หายก็ไม่ได้คืนยังเป็นบาปแก่ตนเองที่ไปกล่าวหาคนบริสุทธิ์ค่ะ

0: คนชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทัศน์โรงเรียนวัชรติการามครับ

กัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

พ่อค้าทั้งสองมีชื่อตรงกันกับเมืองที่อาศัยอยู่คือเสรีวะแม้ว่าจะมีชื่อเหมือนกันแต่ทว่าทั้งสองกลับมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินวันหนึ่งทั้งสองต่างก็นำสินค้าของตนข้ามแม่น้ำไปขายยังเมืองอัฐปุระ

0: พี่เสรีวะท่านจะไปทางไหน
1: เราจะไปทางนี
0: ้ขอให้ขายดีๆนะพี่นะ
1: เออเจ้าก็เหมือนกันนะ
2: ณเมืองอัฐปุระได้มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของอดีตเศรษฐีตระกูลเก่าแก่มากตระกูลหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้ถึงการฉิบหายคนในตระกูลต่างก็ล้มหายตายจากกันไปเกือบหมดคงเหลือแต่ยายหลานคู่หนึ่งตกทุกข์ได้ยากตรากตรำต้องรับจ้างเขาเลี้ยงชีพพอประทังชีวิตไปวันๆหนึ่งเท่านั้นขณะนั้นเองพ่อค้าคนแรกก็ได้ตะโกนขายสินค้าผ่านมาถึงบ้านของยายหลานคู่นี
3: ้เอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาไม่ซื้อไม่ว่าเลือกชมกันก่อนได้นะครับ
4: ไหนมีอะไรบ้างจ๊ะ
5: มีสร้อยคอเส้นนี้สวยดีนะเธออ
4: ุ้ยอันนี้ก็สวยนี่นี่นี
5: ่จริงด้วยเนี่ยโอ้โหลองใส่ได้ไหมเนี่ย
3: ลองใส่ได้เลยจ้าเครื่องประดับสวยๆงามๆทั้งนั้น
5: ว้าวสวยจังเลยอยากได้บ้างจังเลยเนี่ย
6: ยายจ๋ายายเนี่ยตอนนี้มีพ่อค้ามาขายเครื่องประดับซื้อให้หนูสักชิ้นสิจ๊ะยาย
4: หลานรัก

0: เอาน่ะเป็นคนยากคนจนเงินที่หามาได้ก็แทบไม่พอกินพอใช้อยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกของของเขาได้ล่ะอย่าไปอยากได้มันเลยนะ
1: ให้หนูลองดูว่ามีอะไรพอจะแลกได้บ้างนะจ๊ะยายนะหลานสาวไม่ละความพยายามสู้อุตส่าห์วิ่งเข้าไปในบ้านหยิบถาดเก่าคร่ำคร่าใบหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแล้วนำออกมาขออนุญาตยายเพื่อแลกกับเครื่องประดับยายจ๋าถาดใบนี้มันเก่ามากแล้วหนูขอเอาไปแลกกับเครื่องประดับได้ไหมจ๊ะยาย
0: ลองดูก็ได
1: ้ขอบคุณมากจ้ะยายในตอนนั้นเองพ่อค้าก็ได้เดินทางผ่านมาทางหน้าบ้านของยายหลานคู่นี้พอดี
0: พ่อค้าพ่อค้าพ่อค้ามาทางนี้หน่อยสิจ๊ะ
2: มีอะไรหรือยายเท่า
0: พ่อหนุ่มช่วยยายดูหน่อยเถอะว่าถาดใบนี้พอจะแลกกับสินค้าอะไรได้บ้าง
1: เมื่อพ่อค้ารับถาดมาถือก็รู้สึกว่าถาดนี้มีน้ำหนักมากผิดถาดธรรมดา
2: เอ๊ะทำไมมันหนักผิดปกติไหนลองใช้เข็มขีดดูสิ
1: พ่อค้าจึงเอาเข็มลองขีดหลังถาดดูก็ปรากฏว่ามีรอยเส้นเหลืองอรามจึงทราบทันทีว่าถาดใบนี้ทำด้วยทองคำมีมูลค่านับแสนทีเดียว
2: โอ้ยนี่มันถาดทองคำนี่ยายเท่ามันโง่จริงเลยไม่รู้ว่าถาดใบนี้มันมีราคามากกว่าสินค้าทั้งหมดของเราซะอีกนะเราเอาถาดใบนี้มาฟรีๆดีกว่า
1: พ่อค้าบังเกิดความโลภจัดคิดอยากจะได้ของฟรีจึงแซงทันทีว่าไม่สนใจถาดใบนี
2: ้ถาดใบนี้ไม่มีราคาพอที่จะแลกสินค้าอะไรได้หรอกเฮ้ย
1: พ่อค้าจึงโยนถาดนั้นทิ้งลงกับพื้นอย่างไม่หยุดแล้วจึงเดินจากไป
0: อย่าเสียใจเลยนะหลานถ้ายายมีเงินยายจะซื้อกำไรสวยๆให้นะจ๊ะ
1: บ่ายวันนั้นเองพ่อค้าอีกคนหนึ่งซึ่งเดินขายของไปตามบ้านต่างๆก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของยายหลานคู่นี
3: ้เชิญครับมาเลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับสวยๆงามๆราคาไม่แพงครับ
1: ฝ่ายหลานสาวก็ยังคงรบเร้าให้ยายซื้อของให้ยายจ๋าซื้อเครื่องประดับให้หนูสักชิ้นสิจ๊ะยาย
0: เมื่อเช้าพ่อค้าคนนั้นโยนถาดของเราทิ้งเจ้าก็เห็นอยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกกับเขาอีกล่ะ
1: ยายจ๋าพ่อค้าคนเมื่อเช้าเนี่ยพูดจาหยาบคายผิดกับคนนี้ท่าทางใจดีพูดจาก็อ่อนโยนเขาคงให้เราแลกหรอกนะจ๊ะยาย
0: ลองอีกครั้งก็ได้เอ้าพ่อค้าพ่อค้ามาทางนี้หน่อยจ้าพ่อหนุ่มช่วยดูทีเถอะว่าถาดใบนี้พอจะแลกกับเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งได้ไหม
1: เมื่อพ่อค้ารับถาดมาพิจารณาดูก็ทราบว่าถาดใบนี้ไม่ใช่ถาดธรรมดาแต่เป็นถาดทองคำ
3: เอ๊ะนี่มันถาดทองคำนี่ยายครับถาดใบนี้มันเป็นถาดทองคำมีค่านับแสนทีเดียวสินค้าทั้งหมดของฉันนี่ยังไม่มีค่าพอที่จะแลกกับถาดทองคำใบนี้เลยนะครับ
1: สองยายหลานทำหน้าแปลกใจจึงถามชายหนุ่มเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง
0: พ่อหนุ่มเธอแกล้งพูดเล่นหรือเปล่า
3: ถาดใบนี้เป็นถาดทองคำจริงๆครับยาย
0: ถาดใบนี้กลายเป็นทองคำขึ้นมาได้ก็เพราะบุญของท่านเองจงรับไปเถอะแล้วจะให้ข้าตอบแทนแกเราเท่าไหร่ก็สุดแต่ท่านจะเห็นสมควร
3: ถ้าอย่างนั้นสินค้าทั้งหมดนี้และเงินของผมทั้งหมดขอยกให้ยายทั้งหมดเลยนะครับ
0: ขอบใจมากจ้ะพ่อหนุ่ม
3: ขอเพียงแต่ช่างและเงินค่าเดินทางข้ามแม่น้ำก็พอแล้วครับยาย
0: เธอนี่เป็นคนดีจริง
3: ๆงั้นผมขอลาก่อนนะครับยาย
0: โชคดีนะพ่อหนุ่ม
3: ผมไปก่อนนะครับ
1: ส่วนพ่อค้าใจคดเมื่อออกจากบ้านสองยายหลานแล้วก็เดินเร่ขายสินค้าไปตามลำดับด้วยใจคอที่กระวนกระวายจดจ่ออยู่แต่ถาดทองคำที่ตนขว้างทิ้งนั้นจนถึงเวลาจึงได้ย้อนกลับไปยังบ้านของสองยายหลาน
4: ได้เวลากลับไปบ้านยายเท่าแล้วยายเท่าออกมาหน่อยเถอะ
0: อ้าวพ่อข้ามีอะไรหรือ
4: เอาก็ถาดไปนั้นไงเอามาเราจะยอมให้แลกสินค้าชิ้นนึงตามใจชอบ
0: เจ้าคนใจคดเมื่อเช้านี้นี่เองเจ้าบอกว่าถาดทองของเราไม่มีราคาค่างวดพอที่จะแลกสินค้าของเจ้าได้แต่เมื่อสักครู่นี้มีพ่อข้าเร่อย่างเจ้าเข้าใจซื่อและมีคุณธรรมได้แลกถาดทองใบนั้นไปเสียแล้วให้เงินและสินค้าทั้งหมดแก่ฉันทีเดียว
4: จริงหรือโธ่ไม่น่าเลยโอ้ย
1: พ่อค้าใจคดบังเกิดความเสียใจจนสุดจะระงับได้ถึงกับเป็นลมหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาความเสียดายได้พุ่งแล่นท่วมท้นหัวใจจนควบคุมสติไว้ไม่อยู่ได้ลุกขึ้นโปรยปลายข้าวของเงินทองเรี่ยราดท่าทางเลื่อนลอย
4: โธ่เอ้ยของพวกนี้จะมีค่าสักเท่าไหร่เทียบกับถาดทองคำไม่ได้เลยถาดใบนั้นมันต้องเป็นของข้า
1: ว่าแล้วพ่อค้าก็คว้าคันช่างถึงไว้ต่างอาวุธแล้วก็ได้วิ่งไล่ตามพ่อค้าใจซื่อไปอย่างไม่คิดชีวิต
4: เจ้าเสรีวะจะต้องเอาถาดทองคำมาคืนให้ข้าให้ได้
1: ณที่ท่าน้ำพ่อค้าหนุ่มเสรีวะใจซื่อกำลังจะออกเดินทางข้ามฝั่งกลับไปก็ได้ครุ่นคิดในใจถึงความโชคดีของตน
3: บุญของเราจริงๆเตี้ยถาดทองคำไม่รีบมา
1: ฝ่ายพ่อค้าใจคดได้วิ่งกระหืดกระหอบไล่ตามมาด้วยหวังจะได้ถาดทองคำคืนมาแต่เมื่อถึงท่าน้ำก็เห็นเรือกำลังลอยลำอยู่กลางแม่น้ำจึงร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่ง
4: คนเจ้าเรือกลับมาก่อนกลับมารับข้าก่อนกลับมาเร็วเร็ว
3: นี่คุณพี่เสรีว่านี่คุณจะตามไปแย่งถาดทองคำเราเป็นแน่พี่ชายอย่ากลับไปนะรีบพายข้ามไปเร็ว
4: เฮ้ยข้าบอกให้กลับมาเดี๋ยวเสรีว่าถาดใบนั้นน่ะมันเป็นของข้าเอาคืนมานะ
1: ฝ่ายพ่อค้าใจคดเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ยิ่งคุ้มแค้นหนักขึ้นมือทั้งสองกำเม็ดทรายชูขึ้นพร้อมกับกล่าวอาฆาตว่า
4: จิตใจนะจะเสียหรือวะจงฟังให้ดีหากจำนวนเม็ดทรายในมือข้านี้คือภพชาติที่เจ้าและข้าจะเกิดอีกข้าจะติดตามเจ้าไปจองล้างจองผ่านเจ้าจนจะถึงที่สุดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานอีกครั้งหนึ่ง
1: ด้วยจิตที่เร่าร้อนด้วยเพลิงโทสะรุนแรงจึงทำให้พ่อค้าใจคดกระอักเลือดออกมาขาดใจตายอยู่ณตรงนั้นเอง
3: โอ้พี่เสรีวะน่าเอ้ย
1: ด้วยจิตที่ผูกเวรของพ่อค้าใจคดเมื่อละโลกไปแล้วก็ดำดิ่งสู่มหานรกคนที่ทรมานอยู่เป็นเวลานานแสนนานนับแต่นั้นมาพ่อค้าทั้งสองหากเกิดมาทุกสัญชาติใดไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เป็นมนุษย์หรือแม้แต่เกิดเป็นญาติกันก็ตามพ่อค้าใจคดก็มักจะตามล้างตามพลานจองเวรกับพ่อค้าใจซื่อตลอดมาทุกชาติส่วนพ่อค้าใจซื่อได้กลับบ้านของตนนำถาดทองคำไปขายตั้งตัวทำการค้าร่ำรวยเป็นเศรษฐีและได้ทำบุญทำทานอยู่จนตลอดชีวิตของเขา

จิตขุ่นมัวจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลอ้อย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่นกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

อาศิรวาทมหาราชฉัตรมงคลพระมหาราชเจ้าจอมไทยพระเกียรติก้องเกริกไกรทั่วล่าพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วพระเมตตาแผ่กล้าห่มฟ้าโอบดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรม

เห็นบุญอย่าเลยละเห็นพระรีบยกมือไหว้บุญมาทันใดทันทีนะบุญนี้อัศจรรย์เหลือเกินทำบุญแต่ยามแรกยามสองและยามสามอานิสงส์วัตถุทานเหมือนกันแต่ส่งผลต่างกันในเวลานั้นนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเนาะทำไมคนโบราณบอกว่าขอเป็นทานสุดท้ายนะขอเป็นทานสุดท้ายให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนออกจากบ้านทำทานทุกครั้งเมื่อเห็นแม้กระทั่งขอทานเดินมาไม่ต้องให้ขอนี่หลวงพ่อฤาษีเรียงดำท่านสอนนะไม่ต้องรอให้ขอให้เลยแล้วให้มีอีกนะถ้าโยนให้กับเราหย่อนให้ยื่นมือให้บุญก็ต่างกันอีกเหมือนเราโปรยทานเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเวลาเราจะได้อะไรเราก็จะได้เขาโยนมาให้หรือโปรยให้กับไม่รู้นะเราต้องเคารพในทานของเราค่อยๆหยอดค่อยหย่อนนะถึงแม้จะเป็นเหรียญบาทอ้าค่อยๆหย่อนบางคนผมเคยถูกห้ามหลวงพ่อหลวงปู่วิชัยขออนุญาตนิดนึงก่อนเวลาเขามีพระองค์หนึ่งให้โยนสตางค์ใส่บาตรโยมสรชัยอย่าโยนเด็ดขาดนะถามแม่พ่อให้ทานแล้วทำไมไปโยนท่านบอกต้องนอบน้อมที่ลูกให้ทานต้องนอบน้อมในทานอย่าไปโยนให้เขาทำเราอย่าทำนี่ท่านสอนถึงขนาดนี้เนาะให้ด้วยความเต็มใจรับของจากครูบาอาจารย์รับมือเดียวได้แค่กรรมถ้ารับสองมือได้เป็นกอบทำบุญให้มือเดียวก็ได้แค่กรรมถ้าให้สองมือได้เป็นกอบให้เป็นกอบนี่โบราณก็ถือเคล็ดอย่างนี้เอาละครับเวลาดีนาทีทองสายน้ำไม่เคยคอยท่าการเวลาไม่เคยคอยใครนะสายน้ำไม่เคยคอยท่าบุญกุศลก็ไม่เคยคอยใครเรือเมล์รถไฟต้องไปตามเวลาขืนช้าและอึดอัดเราจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอานิจจา8โมงแล้วครับณบัดนี้เป็นเวลาอันมงคลยิ่งนักขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีปนอักราตีสอนอัชชาสมบัติได้เป็นประธานจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญทุกท่านประนมมือครับธูป3ดอกบูชาคุณพระพุทธทรงรู้แจ้งสุดเหตุปัจจัยในสังสารหมดกิเลสดับตัณหาอุปาทานทรงเมตตามิประมาณแด่เวไนเทียน2เล่มมีคุณค่าสง่าล้ำบูชาพระธรรมจงน้อมนำคำสั่งสอนบูชาพระวินัยให้พระสงฆ์พึงสังวรทุกขั้นตอนบทบัญญัติปฏิบัติตามดอกไม้บูชาพระสงฆ์องค์พุทธบุตรงามพิสุทธิ์เนื้อนาบุญพุทธศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำวินัยพระสัมมาน้อมบูชาศรัทธาองค์พระสงฆ์เราจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยใจสุขยิ่งบูชาสิ่งอันเป็นบุญหนุนรักษาจุดธูปเทียนบูชาธรรมพระสัมมาไร้โลคาอายุยืนชื่นสุขเทินท่านครับการที่ประธานจุดธูปเทียนแล้วเราประนมมือเนี่ยเขาเรียกว่าน้อมมโนนึกในความกระทำยินดีในการกระทำของท่านอานิสงส์ก็จะส่งผลให้ได้รับบุญเหมือนกับผู้นำเราก็จะได้เป็นผู้นำเสมอไปเพราะเรายินดีในการกระทำของผู้อื่นโดยเสมอขอเชิญทุกท่านกล่าวถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผมขออนุญาตนั่งแล้วกันเนาะมันไม่มีโพเดียมยืนแล้วมันไม่ได้ได้ครับเอาขอเชิญทุกท่านกล่าวถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลพร้อมกันเนาะอีมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามา

พระขาวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

0: สังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ามาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้พ่อแม่ครูอาจคุณบิดาภันดาผู้มีพระคุณอย่างสูงรูปชาอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างสูง
1: ครับจะเริ่มเรื่องการฟังเทศน์ก่อนเทศน์ก่อนเลย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราอาราธนาศีลรับศีลแล้วก็อาราธนาธรรมเลยนะครับขอเชิญทุกท่านอาราธนาศีลพร้อมกันนะ

0: ายะติสรณเณนสหะปัญจศีลานิยจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตตายะติสรณเณนสหะปัญจศีลานิยจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารณังคัจฉามิ
0: พุทธังสารณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารณังคัจฉามิ
1: สังฆังสารณังคัจฉามิ
0: สังฆังสารณังคัจฉามิ
1: โพธิยันติพุทธังสารณังคัจฉามิ
0: โพธิยันติพุทธังสารณังคัจฉามิ
1: โพธิยันติธัมมังสารณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารณังคัจ

0: มปิทังสารนังคาชามิ
1: ตาติยมปิธรรมังสารนังคาชามิ
0: ตาติยมปิธรรมังสารนังคาชามิ
1: ตาติยมปิสังฆังสารนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะขมานังนิทิตัง
0: อามะพันติ
1: ปานาติปาตานเวรมณีสิกขาปะยังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะยังสมาธิยามิ
1: อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะยังสมาธิยามิ
0: อะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามเมสุมิสาจาระเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กามเมสุมิสาจาระเอระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะ

0: ภังสัมมาทิยามิ
1: ราเมลยะมัจจะปะมาตทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: เอมานิปัญจสิกขาปะนานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสภะเ
1: ยสาธุสาธุสาธุท่านครับลำดับต่อไปท่านจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระญาณวิเศษหรือหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดสัมตาตรงอำเภอคุ้นหาจังหวัดศรีสะเกษเป็นองค์แสดงธรรมขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันปรารถนาธรรมพร้อมกันสาธุธัมมาจะโลกาติปะติสหัมปติกะทันจะตีอนาธิวรังอายากะทะสันติทะสัตตาปะละจักขะชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
2: แสดงธรรมก่อนปู่ก็ไปเรียนในโรงแล้วปู่กำลังแสดงธรรมครับมนต์ครับ
1: ครับทุกท่านตั้งใจนะครับ

ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สามัคคีวุฒิสาธิกาติติขอเรียนท่านพระเถรานุเถระและขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เพราะว่าพวกท่านมีคุณงามคุณดีเกิดขึ้นที่จิตที่ใจใคร่ควรคิดโดยเฉพาะ

รู้ว่าพวกท่านมีคุณงามคุณดีเกิดขึ้นที่จิตที่ใจใคร่ควรคิดโดยเฉพาะพวกท่านทหารงานทั้งหลายเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีซึ่งกันและกันได้แจ้งข่าวหรืออาราธนาเอาพระสงฆ์องค์ก็เจ้าจากนานาอาวาสต่างๆในประเทศไทยของตนมาร่วมสร้างสรรค์คุณงามความดีประจำปีประจำเดือนของชาวพุทธโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่พวกเรานับถือกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นเป็นศาสนาที่มาจากถิ่นอื่นแต่แล้วคนสยามหรือคนไทยได้รู้ข่าวได้ทราบเรื่องของพุทธศาสนามีคนชาวพุทธก็ผิดปกติในยกนอนเขาลุกลานทำลายชาติศาสนาของเขาก็ว่าได้ในยุคที่สมัยใหม่ๆยังไม่ถึง500ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานลงไปนั้นเห็นประมาณว่า200กว่าปีเศษคนสมภูทวีปเกิดไม่ปกติปั่นป่วนด้วยอำนาจของโลกมันหมุนมันเปลี่ยนทำให้คนชาวชมพูทวีปแตกสามัคคีกันแตกความเคารพนับถือกันเกิดเป็นอันตรพานกันมากจนถึงเกิดสงครามลุกลานฆ่าฟันลันแทงกันเดือดร้อนอยู่สองเมืองเรียกว่าเมืองปาตลัยบุตรและ เมืองคลิงคลาดเขาทะเลาะกันทำให้ประชาชนเดือดร้อนแตกกระจุดกระจายไปทุกสารทิศก็ว่าได้มีคนกลุ่มหนึ่งของเมืองคลิงคลาดสักส่วนอวนกันหนีจากประเทศหนีจากบ้านจากเมืองล่นถอยลงมาหาสู่สุวรรณภูมิเชี่ยวหนึ่งลงมาอยู่ได้พักหนึ่งพวกชาวเมืองก็ดิ่งกระหลาด คือเจ้าเมืองผู้เป็นตัวมกเป็นประธาน

คิดถึงบ้านถึงเมืองคิดถึงประชาชนคนรอบเมืองว่าเขาได้รับทุกข์เดือดร้อนอย่างไรได้ออกตะเวนไปตามหัวเมืองต่างๆก็บังเอิญในเมืองคาลิงคาลาดยังเหลือพุทธศาสนาอยู่พอสมควรที่ยังอยู่ในบ้านในเมืองนอกนั้นก็แตกออกจากบ้านจากเมืองหนีไปลบซ่อนตัวตามป่าตามดงหรือเล่ร่อนหนีจากบ้านจากเมืองของตนไปอยู่ถิ่นอื่นฉะนั้นเจ้าเมืองหรือพระราชาได้สำรวจตรวจบ้านตรวจเมืองของตนไปเห็นคนในกลุ่มหนึ่งในน้อยอยู่ท้าย ผู้เขาตีนเขาประกอบกิจการกรรมในทางพุทธศาสนาเจ้าเมืองฤทธิ์พระราชานั้นได้ไปเจอไปพบคนชาวพุทธมีความกลมกลืนมีการทำหน้าคิดหน้าพิจารณาแต่ในยุคนั้นหรือในขณะนั้นพระราชานั้นก็ไม่ได้ถือศาสนาพุทธคือศาสนาอื่นศาสนาอื่นแต่ก็ยังไม่เข้าใจกันกับศาสนาพุทธก็เลยถือการรังเกียจรังแกกันลุกลานกันในทางที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ชอบเรียกว่าแตกสามัคคีกันขาดความจงรักภักดีกันขาดการเอาใจใส่กันก็เลยเกิดทะเลาะกันทำลายกันนี่เป็นเรื่องของโลกมันหมุนมันเปลี่ยนมันทำลายแล้วก็ตกมาอยู่พุทธศาสนาได้เล่ร่อนหรือพัดมาจากสมภูทวีปมาอยู่ในเขตดินแดนของสุวรรณภูมิเรียกว่าพวกเราได้เรียกว่าประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันนี้นั้นในข้างกระโน้นนับมาถึงครั้งนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็จะเป็น 2,000 กว่าปีเศษแล้วแต่ว่าคนสยามหรือคนไทยเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาก็เกิดมีความแตกต่างกันขึ้นเพเนตพิจารณาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจก็เลยเกิดจงรักภักดีกันโอมสู่พุทธศาสนาเปลี่ยนลัทธิเดิมก็ว่าได้ไม่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องลัทธิเก่าของสุวรรณภูมิเคยถือมาก็เลยทำให้ศาสนาพุทธขยายตัวออกแตกไปทั่วเกือบจะทั่วประเทศก็ว่าได้แต่โดยเฉพาะประเทศหรือเขตดินแดนของชาวสยามนี่ก็
ป็นท้องถิ่นที่ไม่สมบูรณ์ก็หลายจุดหลายแห่งก็ค่อยๆไปเลื่อนไปในที่สุดก็ทั่วประเทศขึ้นในเขตแดนนั้นที่ยัง เรียกว่ายังไม่วางเขตแดนว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อำเภอนั้นอำเภอนี้ก็ยังไม่แบ่งไม่แยกกันแต่ยังเรียกว่าเขตสุวรรณภูมิกันอยู่ที่นี่อยู่เรื่อยมาเหตุการณ์ของโลกมันก็เปลี่ยนอีกวุ่นวายเดือดร้อนอีกนานาประเทศนานาท้องถิ่นเมื่อมาคำนวณคิดแล้วถือว่าประเทศไทยหรือประเทศสยามของเรานี่เป็นประเทศที่เล็กๆไม่ใหญ่ตัวเท่าไรแต่ก็ยังรู้เรื่องของพุทธศาสนาได้ดีแต่ก็อยู่แบบยังไม่ขยายตัวพุทธศาสนานี่ก็ดีอยู่เรื่อยมาจนถึงเรียกว่ารัชกาลที่9เอาจะเชียงเชียงไกลเหตุที่พวกเราพวกเข้าควรทวนคิดเห็นว่าศาสนาพุทธมันดีมันชั่วอย่างไรมันให้ผลให้กำไรแก่คนชาวสยามชาวไทยอย่างไรบ้างอันนี้อาตมาถือว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาทางด้านจิตใจ ทำให้จิตใจของพวกเรากลมกลืนกันได้ดีประเทศเล็กน้อยแต่แล้วมีเรื่องมีราวก็ไม่ค่อยปล่อยกันทิ้งเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าถึงจิตถึงใจเสื้อหลักของพุทธศาสนาแล้วก็อุ้มสู่กันดีทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดีทางฝ่ายพุทธศาสนาคือพระสงฆ์องค์พระเจ้าถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพุทธศาสนาหรือเป็นผู้นำพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เอาใจใส่กันดีเปลี่ยนแปลงประเทศมาหลายยุคหลายครั้งหลายคราวก็ถือว่าเอาหลักพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นที่นำหน้าโดยเฉพาะประเทศไทยของเราในยุคปีพ.ศ.ไม่ไกลเท่าไหร่70 หรือ80กว่าปีมานี้พวกเราในหลังกระโน้นก็ถือว่ายังล่าหลังด้วยวัตถุเข้าของไม่ค่อยรุ่งเรืองไม่ค่อยสะดวกสบายโดยประเทศสยามเราหรือประเทศไทยเราในยุคหนึ่งเซนทะตนรัชกาลที่9ถ้ารัชกาลที่8ก็เกิดทุกข์ยากลำบากหมากแพงประชาชนพลเมืองอดอยากนี่ก็เกิดพวกนานาประเทศเขาฆ่าฟันลันแทงเขาทำลายกันเกิดมี
การเดือดร้อนทุกอย่างในบ้านในเมืองของพวกเราพวกเราก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวกับเขาเท่าที่ควรแต่ก็ผลพลอยได้ก็คือความทุกข์ร่วมกันมันเกิดธรรมชาติฝ่าฝนไม่ตกคนเกิดเปลี่ยนความคิดก็ว่าหรือเกิดข้อวัดปฏิบัติไม่ค่อยเอาใจใส่กันเท่าที่ควรก็ว่าได้เป็นคนอยู่ใครอยู่เราไม่เอาใจใส่กันก็ทำให้เดือดร้อนทำให้ยุ่งเหยิงทำให้ประเทศของเราปั่นป่วนไปหน่อยแต่แล้วก็พวกเราก็พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเอาหลักพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งให้พระสงฆ์องค์เจ้าของชาวพุทธของชาวไทยของชาวสยามได้ร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองกันหาวิธีแก้ไขหาวิธีปรับปรุงสายพระให้ออกตระเวนตามหมู่บ้านตามชายแดนของเขตประเทศให้เข้าใจเอาเรื่องเอาราวมาแก้ไขกันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านขึ้นมาบริหารก็ว่าได้มาเป็นประมุขท่านก็ยึดเอาพุทธศาสนาเป็นแล้วหน้าผู้บริหารประเทศได้เป็นผู้นำประเทศพวกเราแต่ก่อนนั้นก็ถือว่าพระราชาเป็นหลักในการต่อสู้หรือการมีอำนาจแต่พวกเรามาเปลี่ยนแปลงให้เป็นแต่เพียงประมุขให้มีนายกให้มีจอมพลตามประเพณีเรื่องเขาสมมุติกันขึ้นนายกนั้นจอมพลป.พิบูลท่านบริหารประเทศก็ว่าได้ท่านได้เป็นจอมพลอยู่หลายปีแต่ก็ทำให้ประเทศว่ามันเดือดร้อนก็เป็นของธรรมชาติของโลกเพราะดินฟ้าอากาศมันแห้งแล้งแล้วก็เรื่องคนอดอยากก็คิดไปต่างๆนานาคิดมักง่ายคิดอยากจะเอาอะไรง่ายๆโดยเฉพาะคนสยามหรือคนไทยเราเป็นคนมักง่ายก็ว่าได้คอยพึ่งคนอื่นเป็นส่วนมากมันก็เลยทำให้เจ้าของไม่ทันเขาไม่เกินเขาเท่าที่ควรก็คอยจังหวะกันคอยเรื่องคอยราวอะไรก็มีหาที่พึ่งคิดอ่านกันศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่แต่ว่าการค้นคิดการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรพากันหลงพากันลืมไปก็ว่าได้เมื่อมีการคิดกันอ่านโดยเฉพาะอาตมะเอามาคิดมาอ่าน

ทำให้ประเทศของพวกเรามีความสงบสุขมีความเจริญมาในยุคนี้ด้วยวัตถุเข้าของการไปมาทุกอย่างสะดวกสบายการสูตรการเรียนก็ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงในผู้ จำนวนผู้หญิงในต้นรัชกาลที่เก้าก็ไม่ได้สูตรได้เรียนได้เขียนได้อ่านเรียนก็นิดนิดน้อยน้อยเพียงเล็กน้อยพอให้พอกันได้สูตรได้เรียนเขียนได้อ่านเอาความร่วมสามัคคีกันปนปื้อกันเข้าแต่ก่อนผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ไม่ค่อยที่จะเบียดเสียดกันเท่าที่ควรเขาถือกันแล้วก็ผู้หญิงชอบเสียเปรียบผู้ชายในยุคนั้นอาตมาสังเกตก็เลยมาเปลี่ยนกันใหม่ทำกันใหม่ให้สูตรให้เรียนให้เขียนให้อ่านให้มีความรู้เสมอภาคกันให้เท่าเทียมกันก็เป็นเหตุให้ประเทศของพวกเราพอผู้หญิง

ภาษาพระหรือภาษาพุทธภาษาธรรมนะวิสัสสาปารมายติความคุ้นเคยกันรู้เรื่องจัดการจัดงานก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวกันอย่างนี้แหละอาตมาอยู่โน่นติดชายแดนก็ได้รู้ข่าวรู้เรื่องได้อุตส่าห์พยายามเท่าแก่สังขารก็ผ่านพ้นไปถึง90ปีก็คิดถึงบ้านถึงเมืองเพราะอาตมามาคิดดูปัจจุบันนี้กำลังเริ่มพวกเรากำลังเริ่มจะเดือดร้อนก็ว่าได้หรือจะเปลี่ยนแปลงสิบกว่าปีมานี่อาตมามาสังเกตคนป่วยคนโซคนเจ็บไข้และอะไรทุกอย่างมันกำลังห้วนลงทุกอย่างแต่เรามีการอบรมการศึกษาสูงศึกษาดีเลยไม่แสดงความตามต่อยเท่าที่ควรแต่ก็ให้พยายามนี่แหละคุณนะ

0: ธรรมท่านให้อดให้ทนให้พิจารณาให้กันให้กองให้ควบไข้ควรให้รู้เจ้าของอยู่เสมอให้เตือนเจ้าของแล้วก็พยายามรักษาขนบธรรมเนียมรักษาน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้มันเดือดร้อนนี่ก็กันมันก็แสดงให้เห็นบัดนี้มองถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามป่าดงพงไฟพวกเขาเหล่านั้นกำลังเริ่มหมดไปสัตว์บกสัตว์น้ำเขากำลังจะหมดแล้วเริ่มหมดเป็นบางแห่งนี่ก็คิดแล้วก็เพราะพวกเราผู้รู้เดียงสาผู้เข้าใจแต่เอาใจไปใส่ในความโลภความหลงความอยากได้มากเกินไปอยากดีมากเกินไปเชื่อคนอื่นมากอาศัยคนอื่นมากไม่ค่อยเอาตัวเป็นตัวของเจ้าของหลงเชื่อหลงทำไปตามอารมณ์ของกิเลสก็มีในความโลภของเจ้าของนี่เป็นส่วนมากก็มันก็เป็นต้นเหตุบัดนี้ทำลายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็ไม่มีเมตตาสงสารกันมันก็เลยสะท้อนย้อนเข้าหาตัวเราเองเป็นโรคเป็นภัยกันตามบ้านนอกก็ดีในเมืองก็ดีแม่ในเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยก็เหมือนกันลูกเฒ่าแก่ลูกเจ้าลูกนายหรือเจ้านายก็กำลังเริ่มกันเจ็บนั่นปวดนี่เป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้นานาโรคแต่ก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาพวกเราสูตรเรียนเขียนอ่านก็อย่าเอาความรู้ความเข้าใจไปไว้ในตำราเกินไปอย่าเป็นนักแบกคัมภีร์เกินไปให้กันให้กองให้ไข้ให้ควรตัวเจ้าของให้มากมากเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจในชีวิตเจ้าของในการเป็นของเจ้าของอีกแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าคิดพวกเรามันโลภมันหลงอยากใหญ่อยากโตอยากล่ำอยากดีก็ทะเยอทะยานหลงกันมักเหอะเหิมเป็นหนี้เป็นสินกันเดือดร้อนโดยเฉพาะพวกข้าราชการสั้นผู้น้อยเป็นครูเป็นอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆข้างนอกหรือเป็นทหารตำรวจหนุ่มน้อยก็อยากใหญ่อยากดังอยากดีอยากเด่นดำผู้หลักผู้ใหญ่ก็หลงกันก็มีมากอันนี้ก็ขอให้พวกกันเอาหลักของพุทธศาสนาใช้ให้มากผู้ใหญ่ก็ดูแลผู้น้อยให้มากให้เอาใจใส่กันให้มากโดยเฉพาะคุณครูพวกครูอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กก็ให้เอาใจใส่กันว่าเดี๋ยวนี้พวกเรานี่กำลังทะเลาะกันกำลังมึงว่าครูกูว่ามึงอยู่นี่มันจะเป็นต้นเหตุให้พวกเราเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินเป็นโรคเป็นภัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์ ันเดือดร้อนฉะนั้นให้คิดให้อ่านให้ดีแล้วก็อันที่สามมันกำลังเกิดอีกสิบกว่าปีมานี่แหละพอกันเป็นบ้าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบ้ายุคใหม่บ้าสมัยใหม่นี่น่าทุเลศน่าย่านน่ากลัวเมื่อมันเป็นคักๆมันเข้าหนักๆมันฆ่าไปหมดไม่ว่าพ่อว่าแม่ว่าลูกว่าหลานว่าลูกเศษลูกหามันทำไปได้แล้วก็ปล่อยกันทั่วโลกก็ว่าไรทุกวันนี้อันนี้น่าคิดอีกนะเรื่องเป็นบ้าติดยาบ้ายาบอกันทั้งเด็กเล็กก็มีหนุ่มสาวก็มีแก่เท่าก็มีนี่สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็คนผีบ้าคนเป็นบ้ามันจะทำอะไรอีกมันก็ไม่ได้ข้ากับข้าฉะนั้นขอให้พวกกันเอาใจใส่กันสร้างความสามัคคีกันดูแลกันให้ทั่วในอย่างทำบุญก็ดาด มากหน้ามากตาตามสมควรขยายตัวไปทั่วประเทศก็ว่าได้นี่พระสงฆ์มานี่อาจจะมาทั่วประเทศอาตมามองดูหน้าเห็นหลายจังหวัดอาศัยคุณงามความดีของพุทธศาสนาฉะนั้นขอให้ช่วยกันอีกพิจารณากันนี่มันกำลังเริ่มปีนี้ก็เริ่มขึ้นฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนเอาใจใส่ให้มากเดี๋ยวนี้อาตมามาสมเสยผู้หญิงยกให้เป็นแม่ขึ้นมาอีกยานี่มีอยู่สามแม่ผู้หญิงนี่แม่บุญแม่หมอแม่ครูนี่ทำบุญทำทานผู้หญิงเยอะแล้วก็ตามโรงหมอโรงพยาบาลก็ผู้หญิงตามโรงเรียนก็ผู้หญิงขึ้นหน้าฉะนั้นขอฝากคุณแม่ทั้งสามให้วิเคราะห์ให้วิจารณ์ให้มากให้อ่านลูกอ่านหลานให้เป็นดูลูกดูหลานให้ทั่วอย่าให้มันเพิ่มปริมาณสิ่งที่มันเป็นให้พยายามแก้พยายามปรับปรุงช่วยเหลือเกื้อหนุนกันให้มากท้ายที่สุดนี้อาตมาขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านทุกคนที่มีใจในทางบุญกุศลผลทานได้สร้างความเป็นหนึ่งตนเดียวกันหลายร้อยคนวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนโลกมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสังฆเจ้าที่พวกเรานับถือว่ายอดเยี่ยมแห่งบุญทั้งหลายนี้ให้คุ้มครองป้องกันปกปักแม่บุญทั้งหลายให้เจริญงอกงามไพศาลด้วยอายุวรรณะพละปราศจากสัพพโสโรคภัยทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านครับลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านอาราธนาพระบริสุทธิ์ในวันนี้ขอนิมนต์พระคุณเจ้าเป็นองค์จุนุมเทวดานะครับวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพระอุทะมังคะรังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติจิตยาสัพพพยาวินาสายะปริตังพระอุทะมังคะรังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติจิตยา สัพพยะวินาศายะปริตังพุทธมังคลัง

ช่วงนี้เดี๋ยวทอดผ้าบังสุกุลเนาะพระท่านจะได้ทำพิธีบังสุกุลอาจจะเชิญท่านประธานในพิธีพุทธกัตตีสรศักดิ์ชาสมบัติทอดผ้าบังสุกุลใครมีผ้าบังสุกุลไหมครับถ้ามีท่านทอดได้เลยหน้าพระรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ครับท่านทอดได้เลยทอดฮะไม่ใช่บังผ้าบังสุกุลผ้าเปื้อนฝุ่นวางทอดทิ้งไว้ในสมัยพุทธกาลเดี๋ยวพระท่านจะพิจารณาฝรั่งทับประเคนไม่ใช่ผ้าบังสุกุลนะค่อยประเคนนะฮะเอาวางทอดไว้วางทอดไว้มีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะข่าวต่อไปถ้าเผื่อมาท่านไปที่ไหนก็มีทอดท่านสามารถทอดได้อานิมนต์หลวงปู่ครับ

0: ถอดใหม่ได้เนาะได้ครับคนทำบุญเกิดศรัทธาอยู่ที่จิตเป็นนิมิตหมายดีใจมีศีลไม่ทุกวันข้างหน้าจะมีกินไม่สุดสิ้นการทำดีอยู่ที่ใจการทำดีครั้งน้อยจงค่อยๆทำบ่อยๆก็มากได้ถ้าหลายครั้งดังตัวปวกตัวน้อยค่อยทำรังมันก็ยังเป็นจอมปวกใหญ่ให้คิดดูลำดับต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านได้กล่าวถวายพระทหารเราเอาสั้นๆเนาะวันนี้เวลาเราใช้ไปสมควรก็กล่าวถวายพระทหารอ๋อเดี๋ยวท่านประธานประเทศกันเทศถวายหลวงปู่กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะได้ตบตัวนี้ออกนะเป็นกันเทศเดี๋ยวทุกท่านสามารถร่วมบุญอีกได้นะครับจะถวายกันเทศหรือข้ายาบานะนะถ้าถวายเดี๋ยวต่อหลวงปู่ฉันแล้วลูกศิษย์ลูกหาอยู่ข้างหลังก็สามารถร่วมบุญต่อได้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ฟังต่อนะช่วงนี้เราถวายทานก่อนเราจะได้เร็วขึ้นเนาะขอเชิญทุกท่านจำจิตเนาะบุญทุกอย่างที่เรานำมารวมกันเป็นหนึ่งพลังบุญนั้นรวมกันตั้งนะโม3จบพร้อมกันเนาะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอัตตานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาตุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะนิพพานะปัจโยโหโตข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญนิวรณ์ชัยคุณ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเกปันเตสังโฆญาณาโตเอโชปตมะภาโกเทรัสสะปาปุนาติอวะเสสะภาคาอัมหากังปาปุนันติภิกขุจะขังัตภิกขุจะสมเดราจะขังัตถะจะยะถาสุขังปริพุญจันตุ
0: สาธุพวกเราเตรียมกวดนะอุทิศส่วนกุศลในวันหลวงปู่ครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปันนรโสยะถา

0: สาธุเรากราบพระรัตนตรัยกันเสียก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้ทำอะไรได้สะดวกในลำต่อไปก็เชิญทุกท่านประนมมือครับ
1: อพระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิภะวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา
0: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการลำเลียงพัฒนาที่เราได้น้อมนำมาทั้งหมดท่านครับเราถือกันมาคนละมือสองมือแต่เสร็จแล้วเรามาถวายพร้อมกันเราได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันบุญทั้งหลายมันก็เกาะเกี่ยวเป็นหนึ่งเดียวพลังบุญมันก็เพิ่มทวีคูณนะครับวันนี้ต้องขอน้อมน้อมกราบนมัสการอนุโมทนาขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาผมขออนุญาตนิดนึงหลายคนบอกว่าอยากรู้จักครูบาอาจารย์จังเลยอยากให้พิธีกรได้แนะนำท่านครับหลวงปู่พระญาณวิเศษหรือหลวงปู่สุพรรณกันนโกซึ่งเป็นองค์ประธานองค์แสดงธรรมเนี่ยหลวงปู่สุพรรณกนโกปัจจุบันนี้ท่านอายุ94ปีท่านเป็นศิษย์ท่านพ่อรีวัดอโศกรามเนาะปัจจุบันท่านอยู่วัดสัมตะตงอำเภอขุนหารติดชายแดนแต่ติดเพื่อนบ้านเราที่มีปัญหาอยู่เนี่ยแหละครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับอายุ94ปีเป็นประธานสงฆ์รูปที่2ครับหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกองภูมิปู่84แบบโอ้หลวงปู่87นะครับเกือบ90หลวงปู่มหาแสวงเนาะแล้วก็หลวงปู่รูปที่3หลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลครับหลวงปู่ก็ใกล้จะ90หรือ80กว่านะใกล้90แล้วเนาะครับหลวงปู่โสพลโอภาโสนี่อยู่วัดบึงรักที่วันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ประสิทธิ์หลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงเนาะวัดหนองป่าพงเป็นสาขาที่เท่าไหร่ลืมแล้วอ๋อวันที่20นะฮะหลวงปู่เป็นลูกศิษย์รุ่นยุคแรกๆต้นๆของหลวงปู่ชาเนาะรูปที่5หลวงพ่อไพรินทร์นะหลวงพ่อไพรินทร์พวกเรารู้จักดีนะฮะรูปที่6นะท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธีหรือหลวงพ่อสุชีพวัดประทุมขอไปวัดบุพพารามกรุงเทพนะฮะรูปที่7อาจารย์ชาวท่านอยู่ข้างหลังเนาะหลวงพ่อเจ้าวัดป่าดอยมูเซอร์แต่ท่านจะอยู่ประจำก็คือวัดป่าใหม่ค่ายเสนาเนาะเพราะท่านสร้างวัดหลายวันเหลือเกินเนี่ยนี่คือคำสั่งพี่หลวงปู่เจี๊ยบอกให้ท่านเฉาไปภาวนาแถวดอยมูซือพูดง่ายว่ากว่าจะขึ้นเขาลงห้วยเขาว่าอะไร 30,000 ทุ่งผมก็ยังไม่เคยไปเนาะหลวงพ่อเฉาท่านเลยไปสร้างวัดที่นู่นเนาะแต่ตอนนี้สร้างวัดป่าใหม่ค่ายเสนาอยุธยาเนาะกำลังสร้างโบสถ์หลวงพ่อสำริดพอดีท่านนั่งตรงนี้นะหลวงพ่อสำริดหรือพระจันทร์เขียวก็เป็นศิษย์เดียวกับหลวงพ่อชาวนะลูกศิษย์หลวงปู่เจี๊ยจุนโทเหมือนกันเนาะรูปต่อไปพอดีท่านไปธุระส่วนตัวเนาะก็พระจันทร์เชยานะพระครูสิริธรรมสารหรือพระจันทร์เชยาพระจันทร์เชยานี่อุปถัมภ์หลวงปู่หลวงกตปุญโญมาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นท่านยังเดินตามเป็นพระหนุ่มมาพระน้อยจนกระทั่งปัจจุบันท่านอยู่วัดพระรามเก้าเนาะตอนนี้ท่านไปตัวละตัวเนาะลำดับต่อไปพระครูกิติพรหม

คุณกับพระอาจารย์พรหมวัดปลาพระธรรมวิสุทธิมงคลอุดรธานีกับนักศึกษาพระกิตติสารสุทธีหรือหลวงท่านยิ่งคุณเชิดชัยศีละสัมปันโนครับนักศึกษาพ่อครับลำดับที่12พระอาจารย์ชัยยะจิตจินนธรรมโมวัดทองสุทธารามกรุงเทพมัสการครับลำดับที่13ท่านครับหลวงพ่อจำรัดประพัสโลขออนุญาตอยู่ตรงนี้นิดนึงหลวงพ่อจำรัดประพัสโลอยากจะเชิญชวนหลวงพ่อเปิดบุญใหญ่พรุ่งนี้นะจริงท่านเปิดทุกวันแต่พรุ่งนี้ก็ยิ่งใหญ่ไปกว่าหนึ่งเพราะว่าหนึ่งอยากจะเชิญชวนพวกเราไปร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน9รูปพรุ่งนี้

หลวงพ่อจำรัดประพัสโลขออนุญาตอยู่ตรงนี้นิดนึงหลวงพ่อจำรัดประพัสโลอยากจะเชิญชวนหลวงพ่อเปิดบุญใหญ่พรุ่งนี้นะจริงท่านเปิดทุกวันแต่พรุ่งนี้ก็ยิ่งใหญ่ไปกว่าหนึ่งเพราะว่าหนึ่งอยากจะเชิญชวนพวกเราไปร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานเก้ารูปพรุ่งนี้เช้าวันฉัตรมงคลนะครับที่วัดป่าคลองสิบคลองสิบห้านะแล้วก็ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุนะครับพรุ่งนี้นะครับ7:30 ตักบาตรพระกรรมฐานอย่างนี้แหละครับที่วัดป่าเทศรังสีมหาวีโลคลองสิบห้าแล้วถือโอกาสไปกราบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้เสด็จจากเมืองไทยกว่าจะกลับมาเห็นหลวงพ่อบอกว่า140 ปีใช่ไหมหลวงพ่อตั้งแต่สมัยรถราชการที่5ตั้งแต่สมัยราชการที่5ท่านเสด็จกลับมาให้พวกเราได้กราบวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ที่3ชนะที่3พรุ่งนี้ทำบุญเสร็จเข้าไปกราบได้แล้วมีโอกาสเรายังได้ไปกราบหลวงพ่อที่วัดมีอะไรครับอกข้องใจอยากจะถามก็หลวงพ่อไปที่วัดนะหลวงพ่อจะไม่โอ้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าที่วัดตรงนั้นมันเหมือนมีอะไรที่พร้อมอยู่นะที่รอหลวงพ่อพร้อมที่จะอนุเคราะห์ถ้าแต่นะบางป่าหลวงพ่อเดี๋ยวท่านบอกเองว่าคนเราต้องมีเขามีทุนเสียก่อนนะจะไปถอนดอกเบี้ยไปธนาคารถ้าไม่ฝากไม่มีทุนเอาไว้เดี๋ยวบุญไม่พอนะอ้าวเดี๋ยวหลวงพ่อท่านแนะนำเองนะเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้ท่านเปิดโอกาสหนึ่งไปทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์เรา9 รูปและเดี๋ยวทำบุญใหญ่อีกวันที่10เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็ทั้งหมด10 รูปหลวงพ่อบอกทั้งหมด10 รูปหลวงพ่อด้วยแล้วพรุ่งนี้นะลูกหลานใครหลวงพ่อจะเปิดเมตตาแบบสุดๆนะบอกแค่นี้ก่อนนะลำดับต่อไปนะฮะลำดับต่อไปพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวประจวบคีรีขันธ์โอ้มาจากจะนะวัดหนองบัวเนาะฮะอ๋อวันนี้ท่านไม่ได้มาเหรอโอ้บางทีท่านก็ไม่ได้ตัดจอไปเนาะพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมสิริชัยสุพรรณใช่ไหมครับอ๋อท่านนะฮะพระอาจารย์ปิยนัทวัดเขาสอยดาวจันทบุรีองค์ไหนเอ่ยหลวงพ่อเออผมเห็นหลวงพ่อผมนึกว่าอยู่ที่วัดสังฆทานอยู่ตลอดเลยอ๋อหลวงพ่ออยู่จันทร์แหมพอบอกจันทร์ในคิดถึงหลวงปู่บุญส่งเลยเดี๋ยวตอนนี้ท่านอยู่ที่มูลนิธิหรือมั้ยอยู่มูลนิธิเนาะพระครูปลัดอาทนายนันติขะปัญโยวัดรัตนวนารามจังหวัดตราดใช่ไหมครับมาสักการครับอาจารย์ท่านครับฟังนะพรุ่งนี้หลวงพ่อไปลินจะขึ้นเครื่องด่วนไปที่ประเทศศรีลังกาไปทำไมครับไปศรีลังกาเพื่อไปแจกทานนะสาธุเพราะหลวงปู่สนองกตปุญโญท่านมีความผูกพันกับสถานที่ประเทศศรีลังกาประเทศอีกประเทศหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อไพลินซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดสังฆทานเนี่ยท่านก็ได้ดำเนินการสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กระทำไว้ท่านก็จะกระทำอย่างนี้ตลอดท่านครับเงินของเราจะแปลสภาพเป็นข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้และปัจจัยส่งถึงทุกคนที่หลวงพ่อเห็นว่าสมควรจะได้รับทานน้ำใจจากพวกเราที่ประเทศศรีลังกาฝากด้วยหน่อยนะและท่านครับหลวงพ่อไปครั้งนี้ไม่ใช่ไปธรรมดานะเพราะองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรอที่จะปฏิสันถารต่อเบื้องหน้าพระพักเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อไพลินและคณะสงฆ์บางส่วนตุ้ยเดินดีกว่าเดินหลวงพ่อจะไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆของพระพุทธเจ้าบางคนบอกอ้าวแล้วที่บ้านท่านบูชาไม่แท้เหรอแท้แต่ที่มาของพระบรมสารีริกธาตุครูบาอาจารย์ว่ามีที่มาแบบผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะต้องอธิบายแท้ๆจากพระองค์ท่านจากพระพุทธเจ้าโดยตรงกลับเป็นพระธาตุที่เสด็จเกิดขึ้นเองแตกหน่อแตกยอดแตกแขนงเสด็จมาโดยปาฏิหาริย์อย่างไรมันมีที่มาเยอะแยะท่านครับแต่วันพรุ่งนี้หลวงพ่อไปเรียนไปแจกทานเสร็จหลวงพ่อก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมา3 องค์แล้วมารู้สึกจะกลับวันที่8แล้วประดิษฐานไว้ที่อุโบสถแก้วที่วัดสังฆทานนะแล้วก็จะทำพิธี

หลายๆอย่างเนาะวันที่9เป็นวันทําบุญตักบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานด้วยเดี๋ยวรายละเอียดจะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะที่วัดสังฆทานเป็นอันว่าวันที่9วันเสาร์หน้าเราได้ไปทําบุญตักบาตรพระกรรมฐานแล้วเรายังจะได้กราบพระบรมสารีริกธาตุที่วัดสังฆทานซึ่งหลวงพ่อไพลินจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆจากประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นความโชคดีที่คณะสงฆ์ประเทศศรีลังกามอบให้มาถึง3องค์3พระองค์นะครับพระองค์หนึ่งประดิษฐานเอาไว้ที่อุโบสถแก้ววัดสังฆทานองค์ที่2จะไปประดิษฐานณวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีลำดับที่องค์ที่3นี่เมื่อหลวงพ่อดำรัสได้อัญเชิญได้กราบอันเชิญพระสายธาตุจากประเทศศรีลังกามาในครั้งนี้อันนี้ชุดนี้ต้องส่งคืนนะต้องส่งคืนประเทศศรีลังกาให้คณะสงฆ์แต่เมื่อส่งคืนแล้วก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุอีกชุดหนึ่งเป็นชุดเดียวเนี่ยเป็นชุดเดียวในเนี้ยที่เขาจะมอบให้เป็น3องค์อีกองค์หนึ่งจะประดิษฐานเอาไว้ที่วัดป่าเทศรังสีมหาวิโลคลอง15แบบถาวรแล้วเปรียบเสมือนองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะประทับอยู่ณวัดสังฆทานวัดมณีศรีโคตมะวงศ์และวัดป่าเทศรังสีมหาวีโลเป็นการถาวรจนกว่าพระศาสนาจะสูญสลายหายไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเมื่อเกิดยุคพระศรียะเมตไตรพระธาตุทุกองค์จะมารวมกันแต่จะสูญสลายอย่างไรผมไม่ขอพูดต่อเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้พอกล่าวเยอะเดี๋ยวมันเลยตำราผมจะบาปผมรู้แต่ว่าพอหมดยุคพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระธาตุทั้งหมดแม้กระทั่งพระพุทธบาทสิบลอยอันนี้หลวงปู่ดูวัชแกท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเนาะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าจะเสด็จมาประทับลอยพระพุทธบาทปิดลอยทั้งสี่เป็นการประกาศว่าพระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายในพัทธลกัปปนี้คือพระศรียะเมตไตรแต่ปัจจุบันนี้ท่านอย่าเพิ่งไปเชื่อนะว่าพระศรีอานพระศรีเมตไตรเกิดแล้วที่นู่นที่นี่แต่ถ้าบำเพ็ญบารมีพอเชื่อได้แต่ถ้าบอกมีพุทธเจ้ามาซ้อนกันไม่ต้องเชื่อเลยครูบาอาจารย์บอกว่าเหลวไหลพระพุทธเจ้าเกิดซ้อนกันไม่ได้นะพุทธเจ้าจะมาเกิดแข่งกัน2องค์ไม่ได้นะครับต้องให้ยุคพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสูญสลายหรือศาสนานั้นสูญสลายหายไปเสียก่อนเมื่อไหร่เมื่อนั้นตามคำตำนายโบราณโบราณบอกว่า 5,000 ปีจริงเท็จอย่างไรท่านอยู่ดูกันนะผมไม่ทราบผมรู้อย่างนี้เท่านี้แล้วหลังจากนั้นจึงจะว่างศาสนาไปหนึ่งพุทธันดรท่านครับช่วงนี้แหละหลายคนคนไทยเป็นชาวพุทธไม่รู้จักพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีสาวกเพราะพระองค์ไม่ประกาศธรรมให้รู้ไม่มีอัครสาวกไม่มีพระสงฆ์สืบทอดเพราะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วดับขันธปรินิพพานจบเลยในช่วงนี้ช่วงว่างพุทธศาสนาจะเกิดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งอีกแบบหนึ่งแต่เป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้ประกาศศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จท่านครับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ไม่เหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์แต่พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นครูของพระอรหันต์เพียงแต่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่มีพระอรหันต์เป็นสาวกไม่มีอัครสาวกเป็นพุทธเจ้าแล้วดับขันธ์นิพพานจบนี่เขาถึงบอกว่าคนไทยบางคนบอกพระปัจเจกพุทธเจ้าคืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่ใช่ผมรู้นะผมฟังเทศจากครูบาอาจารย์สมัยนะหลวงปู่เหลียนมั่งหลวงปู่ท่อนมั่งหลวงปู่พวงสุขินทโลสุอะไรสุวีโลหลวงปู่สมัยก่อนเนี้ยนะฮะพอท่านเทศแล้วก็จำเอาไว้ก็โอ้

โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องทางทำจิตให้เป็นกุศลการที่เรามาทำจิตให้เป็นกุศลนั้นก็ต้องเริ่มต้นโดยการเข้าถึงความสงบ เป็นหลักใหญ่ ถ้าเราไม่มีความสงบเป็นหลักแล้วเนี่ยจิตเราก็จะไม่สำรวมจิตเราก็จะวุ่นวายจะสับสายไปเรื่องราวต่างๆฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาฝึกมาเรียนรู้เรื่องจิตเป็นหนึ่งหรือรวมจิตเป็นหนึ่งการที่เรามาเรียนรู้เรื่องจิตเป็นหนึ่งนั้นเป็นอุบายที่จะศึกษาธรรมะในใจเรา คนที่ไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยก็เรียกว่ารู้ความสงบแบบชาวบ้านธรรมดารู้แต่ว่าคนเรามีความสงบก็จะเป็นสุขถ้าไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขแต่รู้เรื่องของจิตใจที่เรามาฝึกเนี่ยก็จะรู้เรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนว่าความสงบนั้นต้องทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่ทำแล้วจะไม่สงบ เพราะจิตใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยย่อมอยู่กับความคิดนึกมากกว่าอยู่กับความสงบเพราะเราเห็นมากได้ยินได้ฟังมากได้สัมผัสมากได้ต่างๆได้คิดได้นึกมาก อันสิ่งนี้เนี่ยที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สงบใจจะเรียกว่าไม่มีสมาธิ การที่คนเราไม่มีสมาธิก็คือคนนั้นก็ไม่สัมผัสกับความสุขไม่เจอความสุขที่แท้จริงจะเกิดแต่เพียงความพอใจเจอแต่ความดีใจหรือความปรุงแต่งว่านั่นดีนี่ดีนั่นชอบใจนี่ชอบใจแล้วก็จะตีความหมายว่านั่นคือความสุขของเราแต่ที่จริงๆแล้วที่นั่นที่ได้มานั้นมันเป็นเพียงเปลือกของความสุขมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่ามันจะเป็นสุขอยู่ได้นานเดี๋ยวมันก็ถูกอารมณ์อื่นมาก่อกวนที่ไม่ชอบใจบ้างไม่ถูกหูบ้าง

ไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกตาบ้างไม่ถูกรสบ้างพอมันเกิดความไม่ชอบใจมันก็มาก่อกวนอารมณ์ที่ว่านั่นดีนี่ดีไปหมดไอ้ที่ว่าดีก็กลายเป็นเสียไปฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจนั้นต้องฝึกเขาเรียกว่าฝึกสมาธิเรียนรู้อารมณ์กรรมฐานเช่นพุทโธเนี่ยพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้จิตตัวเองหรือรู้ลมหายใจหรือว่าพวกคนมีสติคนมันมีสตินี่ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วนะก็คนนั้นก็เหมือนปล่อยใจตัวเองปล่อยใจตัวเองจนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวปล่อยให้ความคิดต่างๆนานาเข้ามาครอบงำบางคนท้อถอยเกิดมานี่หาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาความจริงของโลกนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรยุติธรรมเลยไม่อะไรแน่นอนเลยทำอะไรก็ไม่เห็นได้ดีดังที่ต้องการเลยไม่สมหวังเลยไม่ก็เลยมองว่าโรคนี้ไม่ดีไม่บันดาลไม่ให้ผล เหมือนคนมาวัดเนี่ยทำอะไรก็ไม่เห็นรวยสักทีไม่มีความสุขสักทีไม่มีลาภมากสักทีไม่มีเงินทองเหลือใช้สักทีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาถึงธรรมะเนี่ยก็ไม่จนถือจะไม่ร่ำรวยก็ไม่จนเพราะอะไรอ่ะเพราะธรรมะเนี่ยมันกันจนกันอาภัพอับจนแต่คนที่เขาไม่เข้ามาสู่ธรรมะเนี่ยเขาไม่รวยเลยแถมเขาจนอีกแถมเขาเดือดร้อนตัวเขาด้วยครอบครัวเขาด้วยมีปัญหาด้วยซึ่งตามมาจากความที่เขาไม่สงบจากการที่เขาไม่พึ่งธรรมะดังนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะให้ผลให้ผลแก่ใจเราสบายเช่นทำความดีเนี่ยให้ผลแก่ใจเราสบายเราก็รู้ว่าใจเราสบายขอให้ปฏิบัติจนใจเราสบายได้นั่นแหละนั่นเนี่ยดีที่สุดแล้วนั่นเนี่ยทรัพย์ภายในนั่นเนี่ยมีมากกว่าเงินทอง อย่าไปเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดเพราะคนนั้นมีนั่นคนนี้มีนี่แต่สบายใจเขาไม่บอกเราหรอกว่าเขาทุกข์ใจเขามีบ้านราคาเรื่องเป็นแผงอยู่เขามีรถเก่งคันงามๆขี่เขามีเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าเขาทุกข์ใจเขาบอกเขาก็อายเราเราไม่มีรถคันงามๆขี่ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตอยู่แต่เราสุขใจเราไปบอกใครเขาไม่เชื่อเราว่าเนี่ยฉันพอแล้วนะฉันสุขใจนะฉันนุ่งผ้าเก่าๆฉันก็มีความสุขฉันพอชีวิตของฉันฉันพอแล้วฉันมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลธรรมฉันพอแล้วไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตฉันก็พอไม่มีรถขี่ฉันก็พอฉันมีความสุขถ้าเราจนไปบอกคนอื่นว่าเราสุขเขาก็ไม่เชื่อเราแต่ถ้าเรารวยเขาไปบอกว่าฉันมีทุกข์เขาก็ไม่เชื่อเราคุณจะทุกข์อะไรคุณมีบ้านใหญ่บ้านโตราคาเป็นร้อยสิบล้านยี่สิบล้านคุณมีรถยี่ห้อดีๆขี่คุณจะทุกข์อะไรคุณแต่งตัวสวยๆผัดหน้าทาแป้งเอานวลผ่องนี่จะทุกข์อะไรเขาไม่เชื่อเราก็เป็นนั้นว่าไอ้คนที่รูปภายนอกเป็นสุขแต่ใจเป็นทุกข์ไปบอกว่าทุกข์ก็ไม่มีใครเชื่อทั้งที่ทุกข์นี่จะกินยาตายจะฆ่าตัวตายทุกข์เพราะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ตกก็ไม่มีใครเชื่อไอ้คนที่มีไม่มีอะไรเลยแต่มีความสบายใจมีความสุขใจมีความพอใจไปบอกว่ามีความสุขเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าบอกมีทุกข์จะเชื่อเลยว่าโอ้ฉันนี่ทุกข์จังเลยบ้านก็ไม่ดีเงินทองก็ไม่มีใช้อะไรๆฉันก็ลำบากเนี่ยเขาจะเชื่อทันทีว่ามันทุกข์แต่ไอ้คนรวยเนี่ยถ้าบอกทุกข์จะไม่เชื่อถ้าบอกโอ้ฉันสบายฉันมีบ้านใหญ่มีเงินมีรถขี่ฉันเป็นสุขเหลือเกินถ้าบอกงั้นคนจะยอมรับคนก็ไฝ่ปลาตรงนั้นถึงว่าตรงนั้นคือจุดสุดยอดของความสุขแต่ที่จริงแล้วถ้าเรามาเป็นคนกลาง
มาเป็นคนที่รู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยมานั่งอยู่วัดเนี่ยมารู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยก็จะมาทุกรูปแบบเลยจะมาทั้งรวยเป็นทุกข์จนเป็นทุกข์รวยเป็นสุขจนเป็นสุขจะมาทุกรูปแบบเลยเหมือนกับเราทำสถิติวัดความสุขทุกข์ของคนจนคนรวยของคนทั่วไปก็ว่าได้สถิติมันอยู่ตรงที่เรามาศูนย์กลางที่เรามาอยู่วัดเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกคนเรามีทุกข์ตามที่พุทธเจ้าบอกมีความทุกข์เพราะความรักเพราะความห่วงเพราะความหวงเพราะความอะไรเสียดายของนั้นจะจากเราไปแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้มาให้ได้ก็แข่งขันกันแย่งชิงกันไขว่คว้ากันเอาเปรียบเอารัดกันทุกคนทะเยอทะยานทุกคนดิ้นรนต่อสู้ดังนั้นถึงว่าเราไม่รู้หรอกว่าความสุขนั้นไม่ใช่อยู่ที่วัตถุอย่างเดียวเราต้องประกอบด้วยศีลสมาธิก่อนต้องทำให้จิตใจมีความสุขก่อนเมื่อจิตใจเรามีความสุขแล้วเนี่ยอะไรเขาจะตามมาจะมีอะไรมากก็เป็นสุขจะมีอะไรน้อยก็เป็นสุขไม่มีอะไรก็เป็นสุขฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิที่เราทำทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต้องทำจนจิตของเราได้เชื่องนะต้องฝึกสมาธิจนจิตเรามีเพื่องเช่นจับลมหายใจให้ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธมีสติระลึกรู้อยู่ด้วยคนเราถ้ามีสติสมบูรณ์เนี่ยอะไรมันจะป้องกันหมดเลยป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงทุกทั้งปวงจะไม่เข้ามาครอบงำใจของคนที่มีสติเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมะสตินี่คือตัวธรรมะสมาธินี่ตัวธรรมะที่มีพลังปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาในชีวิตของเราถ้าคนมีปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างปัญหา108ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่จะทำให้ตนเองไม่ตกอยู่ในที่ลำบากแก้อุปสรรคต่างๆได้ก็คือตัวสติตัวสมาธินี่จะเป็นตัวพลังผลักดันให้มีอนุภาพมีกำลังกายกำลังวาจากำลังใจต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆจนข้ามพ้นไปได้ด้วยกำลังสมาธิปัญญานี่จะเป็นตัวสำเร็จตัวสำเร็จผลทุกอย่างคนมีปัญญานี่สำเร็จผลทุกอย่างไม่ว่าเป็นนักบริหารบ้านเมืองระดับไหนต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วสามารถจะบริหารทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้จะเป็นการศึกษาก็ดีเป็นการครอบครองบ้านเมืองก็ดีการทำงานก็ดีถ้าคนเรานั้นมีปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดคือผลฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าความสุขนี่มีเฉพาะคนรวยหรือจะคิดว่าความทุกข์นี่มีเฉพาะคนเรารวยแล้วเรามีทุกข์บางคนรวยรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ก็ไม่อยากจะจะรวยอย่างนั้นอยากจะมีความสุขบางคนจนรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะจนคิดว่าจนเท่านั้นคือทุกข์ดังนั้นบางทีความจนเนี่ยกลับเป็นสุขเพราะเราไม่ห่วงไม่อะไรไม่ทะเยอทะยานอะไรก็ปล่อยวางเป็นฉะนั้นความสุขและทุกข์นั้นไม่อยู่ที่ขึ้นจนและรวยอยู่ขึ้นที่เราทำใจได้หรือไม่ได้เรามีปัญญามีสติสมาธิปัญญาจะทำใจเข้าถึงธรรมะได้แค่ไหนความสุขนั้นอยู่กับคนที่มีปัญญาที่จะทำใจเป็นฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันมาวัดให้ต้องการมาฝึกกันต้องการมาประพฤติปฏิบัติกันเราต้องติดตามดูตัวเราติดตามดูตัวเราว่าเราเนี่ยสงบสงบเป็นไหมถ้าสงบเป็นเนี่ยเชื่อเลยว่ามีความสุขถ้าไม่สงบเนี่ยมันจะสุขได้ยังไงลองไปถามที่คนไม่สงบนี่มีใครมีความสุขที่แท้จริงไหมไม่มีเลยโยมคนไม่มีความสงบนั้นคนนั้นเนี่ยคนที่ทำจิตตัวเองให้วุ่นวายเมื่อจิตมันวุ่นวายแล้วมันจะหาความสุขตรงไหนอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ชอบใจมั้งไม่ชอบใจมั้งวันทั้งค่ำคิดแต่เรื่องวุ่นวาย
แล้วจะมีความสุขได้ยังไงไอ้มีอะไรนั้นมันก็เป็นของเปลือกเนาะพอเราไม่ไปจับต้องก็ไม่ใช่ของเราแต่ที่จริงที่เป็นของเรานั้นคือความสงบสุขไอ้ตรงนี้สำคัญเราปฏิบัติเราไม่ต้องไปดูอะไรหรอกไม่ต้องไปดูเรื่องสวรรค์ต้องดูเรื่องนรกไม่ต้องไปดูเรื่องนิพพานดูจิตเราว่าสงบหรือไม่สงบตรงนี้พอแล้วถ้าสงบแล้วมันรู้เองบางคนยังไม่ทันไรพอนั่งปุ๊บก็อยากจะรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอยากจะไปเห็นสวรรค์อยากจะไปเห็นนรกไอ้นั่นมันอยากไอ้อยากตัวนั้นมันตามมามันตัวทุกข์ต้องละความอยากต้องทำจิตให้สงบก่อนนี่เรานั่งแล้วนี่เราเริ่มจับลมหายใจเราได้แล้วเราภาวนานี่เรามีปีติแล้วนั่งแล้วขนลุกขนชันกายเบาจิตเบาสบายนี่เราได้แล้วทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วพอเราได้แล้วมันก็จะรู้ไปเองลึกไปเองคนเราถ้าทำจิตไม่ได้เนี่ยโลกนี้ไม่มีที่เย็นโลกนี้ไม่มีเย็นมันมีแต่ร้อนแม้แต่อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนร้อนลุ่มกลุ้มใจอ่ะ อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนลุ่มกลุ้มใจเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่สงบแต่เราอยู่ที่เมืองร้อนๆถ้าจิตเราสงบมันก็ไม่ร้อนลุ่มกลุ้มใจพอจิตเราสบายมันก็เย็นเย็นที่จิตร้อนที่จิตทุกข์ที่จิตสุขที่จิตก็ต้องฝึกจิตของเราดัง นั้นการมาวัดเนี่ยนี่เราจะเอาสิ่งที่รู้จักทำรู้จักปฏิบัติไปรู้จักทำยังไงก็รู้จักทำก็คือทำสติให้รู้จักว่าเราทำเฉยได้ไหมเราวางเฉยได้ไหมเราภาวนาได้ไหมเราจับสติได้ไหมเราควบคุมอารมณ์เราไม่ให้ลอกแลกได้ไหมไม่ฟุ้งซ่านได้ไหมไม่คิดมากได้ไหมพอเราทำได้คราวนี้เราไปใช้ดิเวลาเขาว่าเราจะโกรธได้ไหมไม่โกรธวันนี้ไม่โกรธวันนี้ไม่ทะเลาะกับใครไม่เถียงกับใครไม่มีทิฐิมองใครในแง่ร้ายหรือไม่มีตัวตนกับใครอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านี่สิ่งที่เราทำได้ในตรงนี้คนเรานี่จะหาความสุขแต่ว่าตัวตนมันมากกูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีมึงไม่ถูกกูพูดถูกกูคิดถูกทุกคนต้องยอมความคิดของเราทุกคนต้องเชื่อเราคนต้องมองเห็นความต้องการของเรานั่นคือตัวตนถ้าละตัวตนตรงนี้ไม่ได้ใครก็ไม่มีความสุขทุกคนก็ต่างมีตัวตนทุกคนก็ต่างมีทิฏฐิแต่ถ้าเราจะทำให้มันละตัวทิฏฐิตัวนี้ไปเราจะไม่สุขเลยแล้วก็ชอบมีความสุขนี่สุขอันนี้จึงว่าต้องละตัวตนตรงที่ว่าเราก็จะไปทะเลาะเขาทำไมไอ้ทะเลาะนั้นมันจิตไอ้คนที่ทะเลาะกับคนนั้นจิตไม่ดีไอ้จิตที่เถียงเขาไม่ยอมเขานี่มันตัวตนทิฏฐิมันนะไอ้ที่รู้ว่านั้นมันรู้มาทะเลาะเขาเรียนมาทะเลาะเขาต่อวันต่อคืนมาทะเลาะเขาเอากำลังวางชาสติปัญญาอย่างนี้ที่ว่ามีมาทะเลาะเขามาเถียงเขาเถียงมันหมดเนี่ยไม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่ว่าพี่ว่าน้องไม่ว่าผัวว่าเมียไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าที่ทำงานเถียงเขาแต่ก็ไม่เคยเจอความสุขเลยไม่เจอคนไหนที่ยอมรับเราเลยว่าเราเถียงดีเราทะเลาะดีคนที่ว่าดีเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนวางเฉยพุทธเจ้าจริงๆได้สอนทัสสะบารมีทำบารมีถึง10อย่างให้มีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขามีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาพุทธเจ้าถือเงี้ยเมตตาอุเบกขาบารมีคนไหนถ้ามีเมตตาก็ต้องอุเบกขาถ้ามีเมตตาไม่อุเบกขาคนนั้นก็ทุกข์เมตตาห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงคนนี้อย่างนั้นเมตตาอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนคนจิตอ่อนนะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เมตตาเหลือเกินแต่พ่อแม่นี่ทะเลาะกับพ่อแม่เถียงกับพ่อแม่แต่สัตว์นี่โอ้ยเมตตาสัตว์พอสัตว์ตายร้องไห้แต่กับพ่อแม่นี่กับไม่เมตตา
ขาเรียกว่าเมตตาแบบนั้นเมตตาไม่มีอุเบกขา

ตาไม่มีปัญญาเมตตาไม่พ้นทุกข์เมตตาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมตตาไม่มีศีลสมาธิก็เป็นเมตตาของชาวบ้านเมตตาตกเหวถ้าเมตตาถูกต้องก็ต้องเมตตาอุเบกขาบารมีเมตตาที่มีทานศีลภาวนาเมตตาที่เกิดจากจิตสงบจากการพิจารณาธรรมฉะนั้นจึงว่าคนเราต้องศึกษาจิตตัวเองเพราะจิตเนี่ยมันจะสอนจะมีธรรมบันดาลเกิดขึ้นเราจะรู้ได้เห็นได้สิ่งใดไม่เคยรู้จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นก็จะรู้เรื่องจิตใจตัวเองนี่พอรู้จิตตัวเองก็จะรู้จักตัวเองก็อ๋อเหล่านี้ที่เถียงเขาที่โกรธเขาที่เอาชนะเวลาคนเถียงกันเนี่ยต้องการชนะผิดถูกก็ต้องการชนะแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ดีชนะก็ไม่ยอมคนอื่นแต่จบแล้วก็ไม่มีอะไรจบแล้วก็มีแต่ความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันไม่ได้ด้วยการเถียงฉะนั้นถ้าคนเรามีเหตุผลสิพูดกันดีๆสิพูดกันด้วยเมตตาสิพูดกันด้วยสติสิเราต้องพูดด้วยไม่ใช่เอาตัวตนไปพูดไม่หาเรื่องทะเลาะใครไม่หาเรื่องเกลียดใครไม่หาเรื่องนินทาว่าร้ายใครไม่หาเรื่องไปกระทบกระเทือนจิตใจใครถ้าคนฉลาดเนี่ยนะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสร้างโลกนี้ให้มีความเจริญคือให้แต่เมตตากันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ด่ากันไม่ให้ลายกันไม่ให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ให้บ้านอื่นเป็นทุกข์บ้านเราก็เป็นสุขแต่ให้ครอบครัวคนอื่นเป็นทุกข์ครอบครัวเราก็เป็นทุกข์แต่คนไหนที่ให้ครอบครัวตัวเองเป็นสุขอย่างเดียวแต่ไม่ให้ครอบครัวคนอื่นเป็นสุขกรรมมันก็ต้องมาให้ผลกับตัวเองเราต้องให้ครอบครัวเราเป็นคนอื่นเป็นสุขด้วยบ้านใกล้เลื่อนเคียงเพื่อนฝูงให้เขาสุขให้เขาสงบแล้วเขาก็จะสงบพอสงบไอ้บันดาลความดีที่เขาทำกันนั่นแหละให้เราใกล้เคียงเป็นสุขบางคนเห็นแก่ตัวใครจะทุกข์เท่าไรช่างหัวมันใครจะเจ็บใครจะตายใครจะเสียหายก็ช่างฉันไม่เสียใจฉันไม่กับพอใจสิ่งที่คนอื่นวินาศอันนั้นคนนั้นจะไม่มีความสุขในครอบครัวตัวเองหรอกผลที่สุดกรรมมันก็มาบันดาลให้ตัวเองเดือดร้อนในครอบครัวเพราะอะไรเพราะจิตของเขาไม่ดีฉะนั้นเราจึงต้องมีเมตตาไงให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขมีความพ้นทุกข์เพราะถึงความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นจึงเราต้องมาชวนกันปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้ความสงบสุขแก่ชีวิตของตัวเราและไอ้ตัวตนมันก็จะเบาลงทิฐิมานะที่จะไปทะเลาะกันเถียงกันไปว่าร้ายกันพระพุทธเจ้าท่านจึงยอมรับธรรมะเอาธรรมะมาสอนพวกเราใครด่าเราก็เป็นมารเรานิ่งให้เขาด่าได้เราก็เป็นพระคนไหนด่าเราเขาก็เป็นมารถ้าเราลาตอบเราก็เป็นมารตอบถ้าเรานิ่งได้เราก็เป็นพระดังนั้นจึงว่าคนที่ทำคนอื่นเดือดร้อนนั้นเขาก็เดือดร้อนมากกว่าเราคนที่ด่าเราให้เจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดที่ใจเขามากกว่าเราแต่ถ้าเราเฉยเสียเราจะไม่รับอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่เจ็บปวดเลยจึงทำสติทำสมาธิทำอุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมเป็นกลางเราต้องฝึกเนี่ยฝึกเพื่อแก้ใจเราเล็กๆน้อยๆนี่แหละแก้ใจเราเล็กๆน้อยๆนี่แก้ยากนะไอตัวตนเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายไอตัวถือมึงถือกูถือรู้ถือดีถืออะไรกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นทุกข์ของใจเราฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้องฝึกเพื่อจะเรียนตัวเองศึกษาตัวเองมาวัดก็ต้องฝึกอยู่บ้านก็ต้องฝึกถ้าใจเราคิดมากเราก็ไม่มีความสุขหรอกหรือจะร่ำรวยเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่มันก็คิดอยู่นั่นแหละฉะนั้นคนที่จะรวยมีเงินมีทองได้ก็ต้องให้ใจนั้นมีสมาธิมีความสงบสุขเข้าจะพอว่าชีวิตนี้ได้มาเพราะความดีที่มีอย่างนี้ก็

ุญของเราเราก็จะเอาทำสิ่งนี้ทำความดีต่อไปให้คนอื่นเป็นสุขกับเราไปด้วยก็มีโอกาสช่วยคนอื่นเกิดความทุกข์ก็เห็นความทุกข์น่าสงสารนะคนมีความทุกข์ที่น่าสงสารทุกข์นี่มันที่สุดของคนละใครก็ไม่อยากจะมีทุกข์เราไม่อยากให้ใครมีทุกข์เลยเพราะคนทุกข์เนี่ยมันมีความเสียใจมีความผิดหวังลองคิดดูสิโยมมีลูกสาวคนนึงก็รักมีลูกชายคนนึงก็รักความรักเป็นสุขแต่ความรักก็เป็นทุกข์ลูกทำตามเราก็ดีใจลูกไม่ทำตามเราก็เสียใจ

ลองคิดดูสิโยมมีลูกสาวคนหนึ่งก็รักมีลูกชายคนหนึ่งก็รักความรักเป็นสุขแต่ความรักก็เป็นทุกข์ลูกทำตามเราก็ดีใจลูกไม่ทำตามเราก็เสียใจก็เราก็ทุกข์กับลูกสองคนนั่นแหละไอ้ผู้ชายอย่างหนึ่งผู้หญิงอย่างหนึ่งโอ้ทุกข์อยู่กับลูกกันเองตลอดชีวิตไม่เคยทุกข์เกินแต่ก็มีทุกข์เพราะมีลูกเลยแต่ถ้าว่าเราเกิดมีลูกเจ็บลูกตายขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุกข์แทบจะตายตามมันทุกข์จริงๆทุกข์ที่ไม่ถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่พิจารณาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเนี่ยเราจะทุกข์มากเลยเพราะเราไม่ได้ทำใจไว้ฉะนั้นในโลกนี้เรามีความรักเป็นทุกข์เราก็จะต้องทำใจให้เจริญเมตตากับอุเบกขาให้มากว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเกิดได้มันก็ดับได้ไม่มีอะไรไปห้ามหวงมันได้เลยมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นเข้ามันอยู่อย่างนี้เองมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันเป็นเข้ามันอย่างนี้มานานแล้วโยมมันจะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็เป็นเข้ามันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเข้ามันไงปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มาดำรงอยู่อย่างเงี้ยหากินหาใช้มาพอกินพอใช้ไม่พอกินพอใช้ถูกใจไม่ถูกใจมีแต่เรื่องปัญหานี่เนี่ยไม่มีมนุษย์ที่ไหนหรอกเชื่อว่าเกิดมาแล้วเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยทุกข์เลยมันเป็นทุกข์ที่ใจสังหัดถ้าบุคคลนั้นไม่แสวงหาเข้าสู่ธรรมะแล้วบุคคลนั้นจะไม่มีใครสมหวังเลยจะไม่มีใครความว่าสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะนี่ถือว่าไม่ทำบาปแต่ทำบุญนะดีกว่าคนที่บอกฉันไม่ต้องเข้าวัดบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำแต่ที่จริงเวลาเขาโกรธคนเขาก็บาปเวลาเขาอยากได้ดีคนเดียวให้คนอื่นเป็นทุกข์เขาเห็นกับตัวเขาก็เป็นบาปทางใจเขาใจแคบเขาไม่เบียดเบียนใครแต่เขาก็ไม่ให้ใครเขาก็เป็นคนใจแคบเขาก็เป็นทุกข์ไม่มีโอกาสจะสร้างบารมีสู้กับคนที่เขามาเข้าสู่ศีลธรรมบุญธรรมบุญธรรมมีโอกาสทำอะไรที่ใกล้ตัวเราจะทำจะช่วยจะทำอย่างนั้นถือว่ากำไรบาปก็ไม่ทำแต่บุญธรรมบางคนไม่งั้นหรอกบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำคนหนึ่งนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิจะไม่ได้อะไรไปเลยสู้บุญบาปไม่ทำแต่บุญทำไม่ได้ดีกว่าไอ้คนที่บอกว่าฉันไม่มีบาปไม่มีบุญบุญฉันก็ไม่ทำบาปฉันก็ไม่ทำฉันไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยด่าว่าใครไม่อะไรแต่ที่จริงจิตของเขานั้นก็ยังเป็นปุถุชนยังมีทุกข์ทางใจยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่แต่อยากของเขาไม่เบียดเบียนใครก็จริงแต่เขาไม่รู้จักคำว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าเขาไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเขาจะมาวิเศษได้ยังไงเขาก็เกิดได้แค่นั้นเองไม่ได้สร้างบารมีฉะนั้นเราจะไปคิดฉลาดแบบนั้นเราต้องคิดฉลาดแบบตามพุทธเจ้าทานศีลภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติอริยทรัพย์เป็นของประเสริฐที่ควรจะทำไว้ในใจเราจะพยายามสะสมสร้างบารมีนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เห็นผลเองว่าเราทำแล้วเราก็ได้รับความสุขที่แท้จริงบันดาลอะไรก็ใจเราเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างพอบุญเราสำเร็จผลแล้วใจเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างไม่มีใครบันดาลให้เราหรอกไม่มีอินพรมเทวดาชั้นใดมาบันดาลหรอกบุญที่เราทำสะสมไว้เต็มหัวใจมากๆเนี่ยจะบันดาลให้เองนะเหมือนอย่างพุทธเจ้านะนะพุทธเจ้านะพอท่านทำบารมีเต็มแล้วบันดาลให้เองเหมือนอย่างในหลวงเนี่ยท่านสร้างบารมีของท่านเนี่ยมีใครบันดาลให้ในหลวงได้ไหมบุญของท่านน่ะบันดาลของท่านเองที่ท่านทำด้วยความดีเนี่ยจะบันดาลให้ท่านไม่ใช่คนโน้นคนนี้บันดาลให้ท่านนะแต่ท่านมีศรัทธาในครบในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามั่นคงต่อศีลฐานภาวนา

แต่ท่านมุ่งแต่ทำความดีความดีของท่านเนี่ยบันดาลให้ท่านทำเป็นผู้วิเศษท่านนั้นถ้าเราอยากจะถูกหวยรวยโปอยากจะมีลาภก้อนใหญ่ใครบันดาลให้เราไม่ได้ต้องทำดีต้องสร้างบารมีต้องเป็นคนผู้ให้เป็นคนเกื้อกูลเป็นคนเสียสละเป็นคนไม่ตนีเป็นคนไม่พยาบาทเป็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละความดีนั้นจะบันดาลให้สำเร็จผลเองบันดาลให้ปลอดภัยให้แคล้วคลาดไม่มีอันตรายอย่างเงี้ยเอ้คนนั้นรถคว่ำไม่ตายคนนี้ทำไมรถคว่ำนิดเดียวตายเฮ้ยทำไมไอ้นั่นตายไอ้นี่ไม่ตายทำไมต่างกันไปคันเดียวต่างกันไอ้คนที่มันไม่ตายนะความดีมันยังบันดาลอยู่ความดีมันยังค้ำจุนคนนั้นอยู่เพราะทำดีมาแต่อดีตไม่เคยเบียดเบียนเขาร้ายแรงไอ้ความดีเนี่ยนะบันดาลไม่ใช่หลวงพ่อไหนบันดาลหรอกแต่คนนั้นทำไมทำความดีชาตินี้ทำดีเหลือเกินทำไมเวลารถคว่ำทำไมถึงตายเออความดีไม่ช่วยเลยหรือช่วยให้ไปดีช่วยให้จิตคนนั้นเป็นกุศลและไปเกิดที่ดีแต่ไม่สามารถจะช่วยไม่ให้ตายได้เพราะคนนั้นก็ทำกรรมมาแต่อดีตร้ายแรงเขาเคยเบียดเบียนคนอื่นให้มีชีวิตตายร้อยครั้งพันครั้งมาแล้วไอ้นี่เป็นเศษบาปเศษกรรมเก่าเพราะคนนั้นเขาทำกรรมมาแต่อดีตร้ายแรงเขาเคยเบียดเบียนคนอื่นให้มีชีวิตตายร้อยครั้งพันครั้งมาแล้วไอ้นี่เป็นเศษบาปเศษกรรมเก่าแต่ชาตินี้ทำดีก็ช่วยให้จิตใจคนนั้นไปสู่สุคติไปที่ดีและคนที่ว่าเออคนเนี้ยไม่เห็นดีไอ้คนดีทำไมตายคนไม่ดีทำไมรอดตายแต่ความดีคนนี้ที่เคยทำมาแต่อดีตนั้นเพราะเขาเคยทำดีมาแต่อดีตไม่เคยเบียดเบียนใครถึงตายก็มาทำให้เขารอดพ้นอย่างปาฏิหาริย์ไม่ตายมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องของสูตรพุทธศาสนาได้เป็นเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นของที่ละเอียดอ่อนเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นพอเราเห็นแล้วอย่างนี้ว่าโอ้ความดีนี่ทำไปแล้วไม่สูญจะว่าชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดีชาติที่แล้วก็ดีก็จะเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค้ำจุนบันดาลให้เราสำเร็จทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างเจริญทุกอย่างก็ต้องรีบสะสมกันไม่งั้นทำเล็กๆน้อยไม่พอก็ไปประกันชีวิตตัวเองทั้งชีวิตบางคนทำความดีมาอยู่ได้ไม่มีภัยอันตรายเลยยัน80ปี90ปีจึงตายนั่นเพราะบุญเก่าของเขาทำมาจึงมาค้ำจุนให้เขาอายุยืนได้ถึง80ปี90ปีทำไมคนเนี่ยอายุแค่10กว่าปี20กว่าปี30กว่าปีตายแล้วนั่นความดีเขาทำมาน้อยแต่อดีตชาติชาตินี้เขาทำดีจริงแต่ว่าชาตินี้เนี่ยจะส่งผลให้เขาไปสู่ข้างหน้าดีแต่อดีตที่เขาทำมานั้นไม่ดีก็มาตัดหลอนเจ้าฉะนั้นจึงว่ากรรมไม่มีต้องสิบกว่ากรรมมันจะแนกแตกกลางกันมีทั้งอโหสิมีทั้งพยาบาทมีทั้งบีบคั้นมีทั้งติดตามมีทั้งอภัยทั้งมีทั้งอุปถัมภ์กรรมอุปถัมภ์ก็มีให้คนนั้นเจริญกรรมเบียดเบียนทำให้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดมีแต่เรื่องราวตลอดกรรมมาเบียดเบียนมาแต่อดีตกรรมมาตัดรอนพอจะทำความดีพอจะได้ลาภได้ยศก็มาตายเสียมาทุกข์ทรมานเลยกรรมมาตัดรอนแต่พอมีเรื่องมีราวอะไรก็กลับพ้นเหตุเพศภัยไปได้เป็นอโหสิกรรมหรือเป็นอุปธรรมยิ่งทำยิ่งเจริญยิ่งทำยิ่งได้ดีเนี่ยก็เรียกกรรมอุปธรรมดังนั้นกรรมเนี่ยมีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวแต่ชื่อว่าทำดีต้องดีหมดนะจะช้าหรือเร็วทำชั่วต้องชั่วหมดจะช้าหรือเร็วก็เป็นทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกรรมดีนะอย่างน้อยที่โบราณเขาบอกชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบดินเนี่ยแล้วทำจิตให้ว่างก็ตายก็ไม่ตกนรกแหละจิตใจก็ผ่องใสร่างกายก็ผ่องใสแค่จิตว่างนิดเดียวก็ใจได้ขอให้ทำถึงเถอะไอ้จิตวุ่นเนี่ยไม่ต้องถามเรารู้อยู่แล้วว่าวุ่นวายเนี่ยมันทุกข์จริงๆแค่โกรธแค่ไม่ชอบใจเนี่ยโหเล่าร้อนทั้งบ้านเลยตัวเราก็เล่าร้อน
มองหน้าใครก็ไม่มีความสุขกายก็ร้อนใจก็ร้อนคนอื่นก็พลอยร้อนไปกับเราเพราะใจเราไม่ดีเท่านั้นร้อนหมดแต่ถ้าใจเราดีกายก็ดีใจก็ดีเย็นไปหมดตัวเราก็เย็นหน้าก็เย็นใจก็เย็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็เย็นไปหมดเนี่ยดีมันเย็นอย่างนั้นไม่ดีมันร้อนอย่างนั้นที่มากันนี่อยากให้เราปฏิบัติกันนะไม่ได้มามั่งนั่งฟังเทศอย่างเดียวไม่ได้มานั่งฟังธรรมะอย่างเดียวไม่ได้มานั่งตักบาตรทำบุญอย่างเดียวต้องฝึกจิตให้เป็นคนฉลาดในอุบายรู้จิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองเข้าใจจิตตัวเองนั่นแหละจึงจะถึงซึ่งคำสอนพุทธเจ้าจึงจะถึงว่าวัดผู้ปฏิบัติธรรมหรือเราเข้าถึงธรรมต้องฝึกกันไปแล้วจะเกิดปัญญาไอ้ความหลงความโง่ความไม่เข้าใจในเรื่องศาสนามันจะหายไปหมดมันจะรู้ขึ้นมาเองมันจะเข้าใจขึ้นมาเองเนี่ยก็เรียกว่าพระไตรปิฎกในใจเราเอาละการบรรยายมาก็สมควรกับเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มารับลูกศึกนะลูกศึกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าศึกไปเนี่ยแม่ไม่ได้อะไรพ่อไม่ได้อะไรพ่อแม่เนี่ยได้ลูกดีไปนะอย่างน้อยเนี่ยลูกก็มาสวดมนต์ภาวนาต้องเดือนหนึ่งโยมก็นิสัยอันเนี้ยก็จะติดตัวไปถือเขาจะไปเหมือนเดิมเราก็จะไปว่าเขานะอย่าไปว่าเขาโยมว่าแหมเนี่ยไปบวชมาตั้งเดือนหนึ่งดูแลเรียบร้อยกลับมาก็กระโดกกระเดกเหมือนเดิมอย่าไปว่าเขาโยมฟังวันนี้เพราะเด็กนี่เขามีความละอายแล้วโยมนะโยมเอาลูกไปเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องว่าเขาดื้อเขาซนถ้าจะว่าเขาก็ว่าแบบคนฉลาดนะพระนี่เช่นสอนเป็นสอนด้วยอุบายสอนไปด้วยอุบายแล้วเด็กเนี่ยโยมเด็กสมัยนี้ก็ดีสมัยก่อนก็ดีมันชอบให้ผู้ใหญ่ชมว่าดีถ้าติแล้วตรงกันข้ามเลยดังนั้นถ้าลูกโยมมาไปเนี่ยก็เหมือนโคนันทวิสารนะโยมนะโยมเอาโคนันทวิสารไปใช้โยมจะใช้ไงโยมนะเนี่ยโยมเอาลูกไปลูกเอาไปเนี่ยเหมือนโคนนันทวิสารถ้าโยมพูดดีมันก็ลากเกวียนให้โยมร้อยเล่มก็ลากได้ถ้าพูดไม่ดีมันหนีเลยหนีออกจากบ้านเลยนะโบราณเขาบอกว่าคนดีเนี่ยต้องพูดกับเขาดีๆอย่างลูกโยมมาบวชเนี่ยเป็นคนดีมาแล้วนะเป็นคนมีศีลธรรมออกไปแล้วโยมไปขัดเกลาเอาเถอะอย่าไปดุจะไปด่าเขาไม่ดีลูกพระแล้วไปด่าเขายับยั้งไปขายไม่ได้แล้วโยมต้องไปสอนแบบผู้ดีนะเขาไปเนี่ยเขาเป็นผู้ดีไปแล้วโยมต้องไปสอนเขาแบบผู้ดีต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่เอ๊ะลูกคุณนี่อย่างนั้นงี้ด่าคำหยาบไปขายนั่นแหละแสดงว่าหาว่าลูกไม่ดีเพ้อเผลอจริงๆไอ้ตัวนะไม่ผู้ดีไปสอนลูกแบบไม่ผู้ดีนะดังนั้นเราต้องสอนลูกแบบผู้ดีโยมเขาจะเป็นผู้ดีกับเราไอ้ผู้ดีไม่ผู้ดีมันอยู่ที่พ่อแม่สร้างขึ้นมานะทำไมมาอยู่วัดเนี่ยเขาจึงรู้เรื่องทำไมเขาจึงรู้เรื่องอันนี้บอกเอาไว้ก่อนนะอยู่วัดเนี่ยเขาพูดกับพระรู้เรื่องพระก็พูดเขารู้เรื่องสวดมนต์เช้าตีสามครึ่งเขาก็สวดได้ล้างบาตรบิณฑบาตสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอะไรต่ออะไรเรื่องที่เป็นคนโตๆไม่ได้มาทำเลยอะแต่เขาทำได้นะโยมแสดงว่าเขาทำได้เนี่ยเขารู้เรื่องไหมโยมเขารู้เรื่องหมดทุกคนเลยสวดมนต์เช้ามนต์เย็นได้ตีสามครึ่งตีสี่นั่งสมาธิกลางคืนฟังธรรมะโอ้เป็นเรื่องที่เขาทำได้เป็นเดือน
แล้วออกไปเนี่ยโยมหาว่าเขาโง่อย่างเงี้ยหาว่าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันใครไม่รู้เรื่องกันแน่นะไอ้นี่ดื้องั้นนี้แสดงว่าเราอาจจะสอนลูกตามใจตัวเองโกรธขึ้นมาก็ว่าอย่างนั้นไม่ชอบใจเขาไม่ทำเขาไม่ถูกใจเราก็หาว่าเขาไม่ดีฉะนั้นถึงว่าเราจะต้องมองดูลูกว่าลูกเรามีที่ใส่ยังไงเราเลี้ยงผู้เลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนด้วยเลี้ยงเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนเพื่อนเลี้ยงเป็นคนสนิทที่คุยกันสนุกคุยกันรู้เรื่องเราจะรู้นิสัยเขาทุกอย่างเขาจะขายออกมาเองทำไมเด็กจึงรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่วัยรุ่นก็เพราะวัยรุ่นพูดกันรู้เรื่องไม่ได้ดุไม่บังคับอะไรเราไม่มาวางระบบกฎระเบียบอะไรกับเรามากเด็กจึงรักเพื่อนเพราะเพื่อนเอาใจใส่เราแต่ทำไมพ่อแม่เป็นเพื่อนไม่ได้ล่ะโยมกลัวจะเสียความเป็นพ่อแม่ไปไงกลัวลูกจะไม่เกรงกลัวลูกจะดื้อที่จริงคนไหนที่วางตัวว่ากูจะต้องข่มให้ลูกกลัวกูเป็นพ่อกูจะต้องให้ลูกกลัวกูไปไม่งั้นลูกมันจะดื้อแต่จริงถ้าเป็นพ่อที่มีเป็นผู้ดีเนี่ยก็คบกับลูกสิคุยกับลูกคบกับลูกแต่เราจะไปเล่นจนเกินไปจนเด็กไม่เกรงใจเราก็คบกับลูกอยู่กับลูกเล่นกับลูกแต่เรามีเหตุผลแบบคนโตมีอะไรก็สอดแทรกความดีให้เขาไปเขาพูดแบบคนโตมันมีมากกว่าเขาอย่างนั้นเขาจะรู้เลยเขาก็จะรักพ่อเหมือนเพื่อนจะไม่อยากไปไหนอย่ารักแม่เหมือนเพื่อนไม่อยากไปไหนคุยเพื่อนมีอยู่ในบ้านแล้วไปทำไมเพื่อนข้างนอกก็ไม่ให้อะไรสู้เพื่อนในบ้านไม่ได้เด็กเขาก็ฉลาดเองฉลาดจะใช้เพื่อนเป็นแต่นี้ที่เด็กออกนอกบ้านทุกวันนี้เพราะเด็กไม่มีเพื่อนที่บ้านทำไมไม่มีเพื่อนล่ะก็พ่อแม่เป็นเพื่อนให้ไม่ได้ทำไมเด็กจึงไม่ไปนอกบ้านก็พ่อแม่เป็นเพื่อนให้ได้ใช่ไหมฉะนั้นคนคนเดียวต้องทำให้ได้หลายอย่างเด็กเนี่ยมันเป็นผู้รับเป็นผู้รับไม่ใช่โง่ฮะฟังอะไรที่มันรู้แต่มันจะทำตามไม่ทำตามเป็นเรื่องของเด็กแต่ที่จริงเขาก็ยังไม่ทำหรอกเขาฟังเขารู้เรื่องแต่เขายังทำไม่ได้เขายังมีตัวขี้เกียจตัวอะไรแบบโลโลเล่อยู่แต่ว่าเขาค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าไปเอาให้ได้อย่างใจอย่างเงี้ยพระท่านมาสอนเนี่ยท่านสอนให้พึ่งตัวเองให้ช่วยตัวเองอาบน้ำเองซักจีวรเองทำอะไรต่ออะไรพยายามให้เขาเป็นคนยกย่องให้เขาเป็นคนเก่งคนดีคนสามารถแล้วทำไมพระอยู่กับพระได้ล่ะไม่ได้ตีอาตมาบอกว่าไม่ต้องตีแต่ลงโทษมีให้นั่งกรรมฐานนายกับคนอื่นให้เดินจงกรมให้ยืนอย่างเงี้ยคนไหนสนก็ให้นั่งมากคนอื่นเงี้ยคนไหนดื้อก็ให้ยืนแต่อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ลงโทษอะไรให้เขาทำบุญให้มากขึ้นเพราะเขามีบารมีน้อยเขาจึงได้ดื้อได้สนเขาเพิ่มบุญให้เขาให้ยืนจงกรมให้เดินจงกรมมากขึ้นให้นั่งสมาธิมากขึ้นให้เขาหลับตามากขึ้นเขาค่อยละเอียดอ่อนไปเขาก็เลิกดื้อเองนี่เป็นวิธีสอนของพระเป็นอย่างนี้โยมให้บุญกุศลเขามากขึ้นเขาก็ดีแต่นั้นจึงโบราณเขาจึงได้เล่าเรื่องโคนันทวิสารได้ไหมมีโคมีกำลังตัวหนึ่งเนี่ยเอาไอ้นี่ก็บอกโคตัวเองนี่แรงมากก็หลงตัวเองว่าโคตัวเองแรงก็เอาไปพนันกับชาวบ้านว่าโคของฉันนี่สามารถลากเกวียนได้ร้อยเล่มเลยก็บอกไม่มีอ่ะโคแล้วมันจะแรงงั้นบอกลองสิพนันกันนี่ก็เกียมเงินเกียมทองไปพนันเขาพอเทียมเกวียนแล้วก็เอาไอ้เจ้าโคถอยไอ้เจ้าโคดื้อมึงจงลากเกวียนไปไอ้ขี้เกียจไอ้โคดื้อผู้ชายหยาบคายโคมันก็ยืนเฉยเลยมันโกรธด่ามันนี่มันยืนเฉยเลยเสียพนันเลยเสียพนันทำไงโหเสียใจกลับมาบ้านร้องไห้หมดตัวละไอ้โคก็สงสารคิดได้ก็มาบอกเจ้าของว่าพนันใหม่คราวนี้ให้พูดดีๆหน่อยจ้ะอันนี้ก็เลยต้องไปขายของมาสมบัติมาพนันใหม่เอาเท่าเก่ามากกว่าเก่าอีกอันนี้เอ๊ะมึงแพ้พนันแล้วมึงจะมาพนันได้ไงอีกคราวเนี้ยชนะเอางั้นก็พนันกันเท่าตัว
พ่อจำเริญ

พระโคนันทวิสารพ่อจำเริญพ่อมหากำลังพ่อจงลากเกวียนไปเถิดพ่อเจริญโคนันทวิสารก็ลากจากขัวไปท้ายลากได้เลยอันนี้ก็เลยได้เงินมาเนี่ยโบราณเขาบอกกันว่าใช้คนเนี่ยอย่าใช้แบบหยาบคายลูกเราเนี่ยมันโคนันทวิสารโยมลูกเราสามีเราภรรยาเราเพื่อนเราเนี่ยมันพวกนันทวิสารนั่นแหละพวกมีกำลังช่วยเราได้ดังนั้นเนี่ยจะพูดดีจะพูดลายถ้าพูดลายก็ไม่ช่วยถ้าพูดดีก็ช่วยเพราะมันมีกำลังทุกคนที่จะช่วยเราได้ยอมเอาลูกดีไปแต่นี้เด็กเนี่ยเขาก็ต้องเป็นเด็กอยู่ดีโยมจะเอาให้ได้ว่ามาอยู่วัดแล้วแม่เขาบอกว่าไปบวชอยู่วัดแล้วกลับมาอย่างผ้าผ่าใบมันนิสัยเด็กบางคนมันไม่เหมือนกันใช่บางคนเนี่ยมันกลับไปบ้านมันเปลี่ยนนิสัยหมดเป็นผ้าผ่าใบเลยเรียบร้อยหมดช่วยพ่อช่วยแม่อุ้ยบางคนนี่ไปเชียร์ทั่วบ้านบอกเอาลูกไปบวชบ้างสิดูสิลูกฉันเนี่ยโหเปลี่ยนแปลงนิสัยหมดเลยยันนี้เรียนก็เก่งว่านอนสอนง่ายแต่ก่อนไม่บวชไม่เอาไหนเลยเราก็ไปเปรียบเทียบว่าทำไมลูกบรรณนเป็นอย่างนั้นลูกบรรลามันก็ฉลาดแต่มันยังฉลาดแบบเด็กๆอยู่บางทีก็นิสัยคนเรามันไม่เรียบร้อยเหมือนกันฉลาดเรียบร้อยฉลาดไม่เรียบร้อยแต่ยังไงเราก็ต้องดูจิตใจของเขาไปประคับประคองเขาไปให้เขาเป็นคนดีให้ได้อาจารย์มานี่คอยบอกด้วยเด็กๆเนี่ยห้ามว่าดื้อห้ามว่าเกย์ห้ามว่าสนได้จะตามปากพ่อแม่ปู่ย่าไงที่จริงคนที่ให้เขานะให้เกย์ให้ดื้อแต่ไม่ใช่ใครหรอกผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนว่าเขาเองเนี่ยดื้อแล้วมันดื้อจริงๆโยมแต่บอกโอ้ยเนี่ยขยันฉลาดมันฉลาดจริงๆโยมเด็กนี่มันแปลกมันเหมือนเป็นสิ่งที่ไม้อ่อนนะดัดยังไงก็ไปเนี่ยฉลาดขยันอุ้ยช่วยพ่อแม่จังเลยเนี่ยนู้นมีอะไรแย่งทำหมดนะมันแย่งทำทุกวันเลยโยมแต่บอกอุ้ยมันขี้เกียจหลังยาวมันไปนอนเลยก็ล้างไม่ทำหรอกมันแค้นใจอยู่ข้างในกูไม่ทำอยากว่ากูดื้อเจ็บไปตั้งหลายวันว่าครั้งเดียวเก็บเป็นปีเลยดื้อตลอดเลยชมครั้งเดียวดีใจทั้งตายถ้ามาเคยเป็นเด็กเรียนถ้ามาจำได้อะใช่ไหมโยมต้องใส่จะลืมอ่ะมันฟุ้งซ่านเลยลืมหมดพอมีลูกมีผัววุ่นวายแล้วลืมหมดเลยลืมไม่ความเป็นเด็กใช่ไหมไปนั่งสมาธิดูสิอาตมานั่งสมาธิจะเห็นตั้งแต่เองเป็นเด็กมาเลยเห็นแล้วพูดอะไรทำอะไรเห็นหมดเลยสมาไปนั่งอยู่ที่ประชาสามเดือนมันเห็นเลยกูเป็นเด็กกูทำอะไรต่ออะไรใช่เห็นมาเลยรู้มาเลยพูดกับใครพูดยังไงพูดหยาบพูดไม่หยาบทำอะไรเรื่องอะไรมันมารู้มาเลยโอ้มันจึงได้เออถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราไม่รู้เรื่องความเป็นเด็กเลยแม้แต่คำพูดนี่ยังมากลับมาพูดใหม่ได้เลยว่าเอ้าทำไมเราไปพูดอย่างนั้นเอ๊ะทำไมเราไปทำอย่างนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่เห็นตัวเรานะแต่พอเราไปนั่งเงียบๆเนี่ยมันจะปรากฏเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยมันก็กลับมาพิจารณาโอ้มันเป็นไปได้ไงเราจะรู้ว่าเออเด็กนี่ไม่ได้ละเอียดอ่อนมากทุกคนละเอียดอ่อนต่อคำพูดเชื่อเถอะละเอียดอ่อนนะโยมนะคำประสบประมาทความดูถูกเนี่ยถ้าเรารักใครอย่าสบประมาทจะดูถูกแต่ถ้าสบประมาทดูถูกเนี่ยแต่เราต้องฉลาดในการสบประมาทดูถูกให้คนนั้นเขามานะทำให้ได้แต่จะไปสบประมาทดูถูกประเภทที่พูดในเขาเจ็บใจพูดในตัวเองแบบสบายใจแล้วก็ไปสบประมาทดูถูกเขาด้วยอารมณ์งั้นไม่ถูกแต่ถ้าสบประมาทดูถูกว่าไอ้หน่ายอย่างเงี้ยไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเขาพอสบประมาทนี้เขาจะทำได้แต่ว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเก็บไปหมดเลยฉะนั้นถึงว่าบางทีคำสบประมาทก็ให้ประโยชน์กับคนนั้นถ้าคนนั้นเขามีอุบายถ้าสบประมาทบางอย่างก็ทำลายเขาอย่างคนหนึ่งหมอดูเขาดูว่าคุณเนี่ยนะจะขอทานเนี่ยต่อไปคุณเนี่ยจะขอทานจะอดอยากคุณจะยากจนโอ้ดวงคุณนี่เป็นเศรษฐีเนี่ยไอ้คนที่จะยากจนกูตายแล้วกูจะพึ่งใครงูเฮงกูไม่ดีหมดเลยมันไม่ดีหมดเลยก็เอาสิเรื่องอะไรกูจะอดตายนะขยันเลยคนนี้คนไหนมีเงินก็ไปช่วยเขาทำคนไหนมีงานก็ไปช่วยเขาทำเข้าหาคนมีเงินเข้าหาคนมีงานกลัวอดนะทำใหญ่เลยขยันไอ้

0: เขาตะแก่เขาเห็นใจเขาก็เอาให้ทำโน่นให้ทำนี่แล้วเขาทำไปทำมากลายเป็นเศรษฐีไปเลยโยมหมอดูผิดอีตรงนี้เองหมอดูผิดอีตรงที่ว่าที่จริงแล้วหมอดูนะมันถูกนะถ้าหมอไม่ดูได้นั่นจนตลอดชีวิตเลยโชคดีตรงมันมีหมอดูมันทักไม่ดีอ่ะมันก็เลยโกอดตายไอ้คนนั้นบอกว่าเนี่ยใครจะสบายทั้งชาติไอ้นั่นบอกครูไม่ต้องทำอะไรแล้วรอสบายแล้วครูทั้งชาติเนี่ยเขาบอกแกกูจะรวยเพราะทุกจนทั้งชาติเลยเออเพราะมันไม่ทำอะไรมันก็เลยจนตอนนี้โยมจะเอาลูกของโยมกลับไปนะโยมก็เอาไปดีแล้วเอาไปดูแลให้ดีไปลูกเลี้ยงลูกแบบผู้ดีโยมจะเลี้ยงลูกแบบสลัมเลี้ยงลูกแบบหยาบๆคล้ายๆไม่ดีมันจะรับคำพูดคำจาเนี่ยสำคัญอย่าด่าหยาบคายกับลูกนะคำพูดที่ไม่ดีอย่าไปด่าต้องพูดดีๆได้เป็นมงคลกับลูกฉะนั้นในเรื่องอารมณ์เนี่ยสำคัญโกรธสามีมาด่าลูกโกรธลูกไปด่าคนนี้ไปด่าคนโน้นเนี่ยโกรธภรรยาไปด่าลูกเขาเรียกว่าโบราณตีงัวกระทบขาดทำผัวไม่ได้ทำเมียไม่ได้ไปออกกับลูกก็มีทำอะไรไม่สำเร็จกลับมาใส่กับครอบครัวก็มีฉะนั้นเราต้องแยกแยะจิตใจเนี่ยสำคัญถึงว่าเราต้องมาสงบกันนี่ไงเด็กเนี่ยมันน่ารักทุกคนนะโยมเด็กที่มาบวชเนี่ยมันเป็นไม้อ่อนโยมจะไปว่าเขาไม่ดีนะโยมอยู่ที่โยมเท่านั้นโยมจะสร้างให้เขาดีหรือไม่ดีอันนี้สำคัญต้องเข้าใจด้วยแล้วก็เขามาบวชเนี่ยเขาก็ได้บุญบารมีมีนิสัยนะโยมเนี่ยมาเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้ามาเป็นญาติพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเชื่อฟังเชื่อฝังพระครูบาอาจารย์เชื่อเขากลัวเขาเคารพนะเขาไม่ใช่เขาอยู่นอกคอกแล้วฮะเขาเชื่อฟังตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะโยมไปเนี่ยนะไปเดือนนึงกลับไปเนี่ยไม่เห็นเปลี่ยนนิสัยเดิมมันเข้าใจก็มันไม่เปลี่ยนหรอกโยมอีตอนมาอยู่วัดมันเปลี่ยนแต่กลับไปเขาเด็กเหมือนเดิมโยมแต่เขาเริ่มรู้นะพูดอะไรเขาเริ่มรู้แล้วเขาไม่เหมือนเด็กก่อนแล้วเขาเริ่มฟังอะไรรู้เรื่องแล้วโยมเขาฉลาดกว่าเก่าแล้วบางเขาก็จะเริ่มไม่เหมือนเดิมดังนั้นตอนนี้โยมก็ต้องเกรงใจเขาว่าเราเอาลูกของเราไปเนี่ยเป็นลูกแก้วลูกที่ดีถ้าโกรธเขาก็เราก็ต้องระงับความโกรธพอเราระงับความโกรธไม่ด่าไม่ว่าเขาเนี่ยเขาก็โอ้แม่นี่มีธรรมะพ่อนี่มีธรรมะเออพอหลังไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนละไม่ทำให้พ่อแม่โกรธไม่ทำให้พ่อแม่กระเทือนใจถ้าเราระงับความโกรธได้ไม่ด่าไม่ว่าเขาได้เขาก็จะรู้จักเราเขาก็รู้ว่าคนไม่โกรธคือคนดีคนโกรธคือคนเสียคนพูดจาหยาบคายคือคนไม่ดีพูดจาไพเราะคือคนดีเด็กเขารู้แล้วตอนนี้โยมเด็กเขารู้แล้วมีใครพูดดีไม่ดีเขาเริ่มรู้เขาจะทำได้ไม่ได้เขาก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วเขามีเซนส์ในตัวเขาแล้วฉะนั้นจะไปว่าไม่นั่นต้องว่าพ่อว่าแม่นะลูกไม่ดีไปว่าเลยว่าตัวแม่เองไม่ดีสอนลูกไม่เป็นใช่ไหมโง่กับตัวเองนะโง่เลือดมันโง่ไม่ใช่ลูกมันโง่ตัวเองมันเลือดโง่เองอะไม่ด่าใครโยมถ้าลูกมันฉลาดก็เออเนี่ยกูฉลาดลูกก็เลยฉลาดไอ้มึงนี่โง่มันดูที่จริงไอ้โง่น่ะมันออกจากปากตัวเองนะไปด่าว่าลูกโง่น่ะมันไม่ใช่พ่อแม่มันโง่ต่างหากลูกไม่โง่หรอกเหมือนกับเอานกแก้ว2ตัวไปนะโยมนกแก้ว2ตัวน่ะตัวหนึ่งนะไอ้นกแก้วน่ะมันทำรังอยู่ชายน้ำอ่ะอยู่ชายน้ำแต่แล้วก็ลมพัดฝนตกลมพัดไอ้ตัวหนึ่งก็ลอยไปภูเขาลูกหนึ่งก็ฤาษีก็เก็บได้ไอ้ตัวหนึ่งมันลอยเลยไปทางหนังเขาโจรเก็บได้ไอ้นกสองตัวเนี่ยฤาษีก็รู้ว่ามันรังเดียวกันไอ้ฤาษีก็เอามาเลี้ยงก็สอนให้พูดธรรมะธัมโมบาปบุญคุณโทษพูดไอ้นกแก้วตัวนี้ ก็พูดแบบธรรมะธรรมโมใครมาก็เชิญเชิญเชิญมานั่งนะงั้นเดี๋ยวพ่อฉันมากินโน่นกินนี่ก่อนอะไรเงี้ยมันก็พูดไปตามภาษานกไอ้ตัวโจรนั่นก็เป็นโจรทีนี้พระเจ้าไปดินเนี่ยเสด็จประพาสป่ามาก็หลงทางไปล่าสัตว์หลงทางก็ขับกวางขับเก้งก็หลงตอนนี้ก็ทำไงก็พัดพวกก็มาก็สองอามาตย์สองคนก็ไปอยู่หลังเขาก็เหนื่อยก็นอนอยู่หลังเขาไอ้นกแก้วบินมาเห็นเลยพูดบนยอดไม้อู้เหยื่อมาแล้วนี่เดี๋ยวกูจะไปบอกพ่อครูให้พ่อมาจับมึงมาฆ่ามึงเอาเครื่องเอาเครื่องแก่งแต่งตัวเพราะไอ้เจ้านั้นพระเจ้านั้นแต่งตัวดีเดี๋ยวจะไปบอกพ่อครูมาจับมึงมาเอามึงมาฆ่ามึงมาเอาเครื่องแต่งตัวไอ้นกแก้วก็บินไปเลยไอ้เจ้าบดินสะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกมาเฮ้ยภัยจะมาถึงตัวแหละแสดงว่านกตัวนี้จะต้องไปบอกเจ้านายเข้ามาก็ควบมาหนีมาทางเขาแถบนี้อีกวิ่งมาพอมาทางนี้มาเจอนกแก้วตัวนี้เป็นอสมฤาษีมันรู้เลยนะบอกเชิญข้าแต่ท่านพระราชาเชิญท่านประทับนั่งก่อนเสวยน้ำก่อนเสวยผลไม้ก่อนทักทายอย่างดีเลยพูดจาไปแล้วเจ้าพิรินก็งงอะไรนกแก้วมันพูดได้ไอ้ตัวโนก็พูดลายไอ้ตัวนี้ก็พูดดีก็พอฤาษีมันก็แล้วก็ถามว่าฤาษีไปไหนบอกพ่อฉันยังไม่อยู่เข้าไปในป่าพอตกก็เลยรอให้ฤาษีกลับมาก็ถามว่าทำไมนกแก้วของท่านเนี่ยจึงพูดไพเราะเหลือเกินพูดแต่ศีลพูดแต่ธรรมไอ้นกแก้วอยู่ฝั่งเขาเนี่ยทำไมมันพูดฆ่าอยู่ตลอดเลยก็บอกไอ้นกแก้วนี่คือลังเดียวกันไอ้ตัวหนึ่งลอยมันลอยน้ำไปอยู่ฝั่งโนนโจรก็เก็บไอ้ตัวที่พูดดีเนี่ยอาตมาเอามาเลี้ยงไว้แบ่งคนละตัวเท่านั้นที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าความร้ายไม่อยู่ที่นกแก้วหรอกความร้ายไม่อยู่ที่คนสอนเพราะนกแก้วตัวโนนมันร้ายเพราะคนสอนไม่ดีไอ้ตัวนี้ดีเพราะว่ามาอยู่กับคนดีพระราชาเลยจดจำไว้เลยว่ากูกลับไปบ้านเมืองจะบริหารบ้านเมืองได้แต่คนนี้จะนี้จะสร้างครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้ดีๆให้สอนเด็กให้ดีให้หมดจะให้พ่อแม่เนี่ยอบรมบ่มนิสัยลูกให้ดีรู้แล้วว่าถ้าจะเป็นโจรหรือเป็นผู้ร้ายเนี่ยจะเป็นผู้ดีเนี่ยอยู่ที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่อบรมพระราชาได้ธรรมะเลยโยมกลับไปเลยไปบริหารบ้านเมืองให้เจริญได้เลยอันนี้รู้แล้วว่าไอ้คนเป็นโจรนี่ไม่ใช่อะไรพ่อแม่เป็นโจรพ่อแม่มีปัญหาฉะนั้นถึงว่าเนี่ยนะมันโยมลูกโยมก็เหมือนนกแก้วมาอยู่กับฤาษีนะกลับไปบ้านโยมก็ไปเลี้ยงต่อไปให้เป็นเด็กดีก็ต้องพูดดี
1: จะเข้าใจได้ดีก็เหมือนกับสอนกรรมฐานแหละพระบางองค์ก็สอนสมาธิด้วยการเทศไปแล้วก็คนฟังก็สงบไปแบบสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่เทศเรื่องธรรมจักรก็เทศเป็นเรื่องราวแล้วก็บางเรื่องก็เล่านิทานจบแล้วคนก็สำเร็จคือไม่ใช่สอนสมาธิอย่างเดียวแล้วผู้ฟังก็เกิดปัญญา
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงครับเจ้าตอนนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเขาจะแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมทุกคนในขัมมาทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะในวันอาทิตย์เป็นประจำนะที่ลานธรรมแห่งนี้นะวันเวลาก็ไม่เคยรอนะเราจะหลับจะนอนจะกินจะเที่ยววันเวลาก็เกินกินทุกสรรพสิ่งนะไม่เคยหยุดเลยสักนิดหนึ่งนะเราจะกินเราจะนอนเราจะเที่ยววันเวลาก็ไม่เว้นให้นะสืบเนื่องมาตลอดปีใหม่ผ่านมาไม่นานนะเหมือนแป๊บเดียวสงกรานต์หมดไปแล้วสงกรานต์ก็หมดไปอีกเดี๋ยวนี้ขึ้นเดือน5แล้วเดือนพฤษภาคมแล้วเดี๋ยวไม่นานก็กลางปีอีกหน่อยก็ปลายปีที่สุดก็สิ้นปีอีกชีวิตของเรามีแต่หมดไปหมดไปล่วงไปล่วงไปเองนะควรจะมีคำถามอยู่ในใจสักข้อหนึ่งว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าเรามีคำถามประโยคนี้เท่ากับว่าเราหมั่นมีสติเตือนตนเองว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายนี่เป็นของเที่ยงมัจจุราชเนี่ยคือพระกาลเนี่ยเขาไม่เคยรอเราสักนิดนึงจะกลางวันกลางคืนจะร้อนจะหนาวจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครวันเวลาพักการนี้เที่ยงธรรมเกินกินทีละน้อยทีละน้อยเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งนะเทียนจุดไว้กลางแจ้งความหมายคืออะไรคือใครก็ไม่เห็นคุณค่าของแท่งเทียนแท่งนั้นนะแสงเทียนจะสว่างแค่ไหนนะจุดไว้กลางแจ้งก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่ว่าไฟนั้นมาลายแท่งเทียนนะให้หมดไปทีละน้อยทีละน้อยจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วลองคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่กับอะไรถ้าเราอยู่กับบุญเราก็ยังอุ่นใจได้นะว่าถึงเวลาเราก็จะเอาบุญไปแต่ถ้าเราไม่มั่นใจล่ะบุญเราไม่รู้จักเราก็ไม่กลัวบาปจะไหวอย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งหมดไปหมดไปเราก็ไม่ได้ทำบุญแถมยังทำบาปด้วยเมื่อทำบาปไปแล้วสิ่งที่จะหวังก็คือสิ่งที่เราทำเราสร้างกรรมกรรมก็จึงสร้างเราไม่มีใครบันดาลในเวลาเดียวกันถ้าเราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทนะถึงเวลาเราจะจากไปนะเราก็มั่นใจว่าบุญเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะลองคิดดูว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอยู่แล้วโอกาสของเราก็มีอยู่แล้วแต่เราทำอะไรอยู่

ลองพิจารณาดูแต่ถ้าเราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนะเราก็จะมีธรรมะเป็นเครื่องเลี้ยงใจมีธรรมะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองนะผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษานะก็หมายความว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังสุตะมยปัญญาฟังแล้วเราก็เกิดปัญญาได้เพราะสิ่งนี้เราไม่เคยได้ยินพอเราได้ยินแล้วเราก็เข้าใจจินตามยปัญญาเข้าใจแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าธรรมะมีประโยชน์แค่ไหนอากาศร้อนเราเอาน้ำเนี่ยมาชำระร่างกายเราก็เย็นขึ้นมาบ้างร่างกายเราสกปรกเราอาบน้ำร่างกายก็สะอาดขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเกิดใจร้อนขึ้นมาทำไงถ้าเกิดใจสกปรกขึ้นมาทำไงอะไรจะไปล้างใจเราได้อะไรทำให้ใจเราเย็นได้หลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าสิ่งที่จะล้างใจเราได้ทำใจให้สะอาดได้ต้องมีธรรมะธรรมะเปรียบเหมือนกับน้ำที่ชโลมใจได้อย่างเช่นความโกรธเนี่ยเราร้อนเนี่ยพอเรามีธรรมะเราก็มีเมตตาข่มใจตัวเองแล้วกลับมาโหสิกรรมแผ่เมตตาให้สิ่งนี้ใครจะทำได้ก็ต้องคนที่มีสติมีปัญญาเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อดับร้อนได้ดับทุกข์ได้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนี่เป็นจินตามยปัญญาเราคิดเองพระองค์ทรงบอกทางเราก็เดินเองนะแต่ที่เราได้ปัญญานี้เกิดจากการฟังนะได้ฟังพระสัทธรรมมีจินตามยปัญญาเราก็ฟังเราพิจารณาและที่สุดปัญญาอันสูงสุดก็คือภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาแปลว่าอะไรคนที่ฟังแล้วคิดแล้วนำมาปฏิบัติภาวนาไม่ใช่หลับตาเท่านั้นภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสตินั่งก็ภาวนามีสติเดินก็ภาวนามีสติคิดนึกอะไรเราก็ภาวนามีสติเห็นบุญเห็นบาปในใจเราก็เพราะว่าเรามีภาวนาเห็นใจตัวเองคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้เกิดจากการที่เรามาบำเพ็ญบุญนะมาให้ทานเราก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญมาภาวนาก็เป็นบุญฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมนะชาวบ้านเนี่ยคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยต้องมีหน้าที่นะเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกสถานที่ทำได้ทุกคนทานเป็นการให้ศีลเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ภาวนาปฏิบัติให้กายวาจาใจเราเป็นบุญมีสติอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปถ้าเรามีสามประการนี้มีทานมีศีลมีภาวนานะเราก็กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขแม้แต่จะหมดลมไปแล้วเราก็มีคำตอบว่าเราไม่เศร้าหมองแล้วใจของเรานั้นมีอยู่กับบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเราปรารถนาความสุขเราจะทำสิ่งใดให้เกิดขึ้นกับใจตัวเองได้ลองคิดดูว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยเราคำว่าบุญคำว่าปฏิบัติเนี่ยเราเคยเร่งไหมเราเคยเพียรไหมเราเคยภาวนาไหมเราเคยปฏิบัติไหมเป็นที่อุ่นใจเป็นที่อุ่นใจสงบใจได้ไหมเคยไหมลองถามดูถ้าเราลองทบทวนดูว่าบางทีก็หาความสงบไม่ได้แล้วที่สำคัญมีแต่ทุกข์ด้วยซ้ำไปทุกข์ของเราเนี่ยมากมายเหลือเกินฉะนั้นมีคำถามอาละวะกยักษ์เนี่ยก็เป็นเทวดาชั้นหนึ่งนะก็เป็นยักษ์เหมือนกันทูลถามพระพุทธเจ้าว่าชีวิตของคารวะชีวิตของมนุษย์เนี่ยทำยังไงชีวิตนี้จึงจะประเสริฐได้
พราะวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็แก่เจ็บแล้วก็ตายไปได้กินได้เที่ยวสมบัติมากมายก็ให้เรามีความสุขความสงบไม่ได้หาความประเสริฐไม่ได้เลยอารวกยักษ์ก็เป็นเทวดาก็ทูลถามว่าพระองค์ชีวิตของคารวาชีวิตของคฤหัสถ์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำยังไงถึงจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระองค์ก็ทรงมีคำตอบว่าชีวิตที่ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเป็นชีวิตที่ประเสริฐฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยเรารักษาศีลเป็นประจำให้ทานเป็นประจำภาวนาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐอย่างไรอ่ะกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเราเกิดมาชีวิตนี้เราเกิดมาเพราะบุญแล้วเกิดมาชาตินี้เราก็เกิดมาสร้างบุญแล้วบุญที่เราจะทำนั้นมีมากมายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแบบเกิดกี่ชาติกี่ชาติสี่อสงไขยแสนมากับนะพระองค์เกิดมาไม่ได้เกิดมาว่างเปล่าเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีทั้งหมดจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะท่านเชื่อว่าเกิดมาเพื่อบุญแล้วเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบุญสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนไปถึงอุเบกขาบารมีกุปปะบารมีบารมีท่ามกลางปรมัตถบารมีบารมีอันสูงสุดท่านเกิดกี่ชาติกี่ชาติเนี่ยท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแสนประเสริฐละแต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาสร้างบุญสร้างบารมีเป็นชีวิตที่ประเสริฐได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ลองคิดดูว่าเรามีสติมีปัญญาลองทบทวนพิจารณาดูว่าชีวิตของเราอะไรมีค่ากันแน่ทรัพย์สมบัติมีค่าจริงหรือเปล่าที่อยู่ที่อาศัยที่ดินที่เรามีครอบครองได้จริงหรือเปล่าคนที่เรารักสามีภรรยาหรือพ่อแม่หรือลูกหลานของเราจะไปกับเราจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมามีค่าตอนเรามีแค่ลมหายใจนะถ้าหมดลมไปแล้วไม่มีใครไปกับเราเลยสิ่งของที่เรารักทุ่มเททั้งชีวิตไม่ไปกับเราแน่นอนจะเป็นทรัพย์สมบัติก็ดีจะเป็นคนที่เรารักก็ดีไม่ไปกับเราสักอย่างเงินทองก็เอาไปไม่ได้คนที่อยากจะไปกับเราเขาก็ส่งเราแค่เชิงตะกอนเท่านั้นเองชีวิตเราก็หมดไปหมดไปความหนุ่มความสาวเราก็หมดไปความเฒ่าความแก่เราก็หมดเรี่ยวหมดแรงสุดท้ายเราหมดลมหายใจเหมือนเทียนดับเขาจะเก็บไว้ไหมล่ะตัวเราก็ยังไปเผาทิ้งเลยวันคืนล่วงไปล่วงไปเราเหลืออะไรไว้ท่านไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ก็หนักอกหนักใจแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ไม่ประมาทได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตเรามีคุณมีประโยชน์ควรที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเป็นคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ใช่องค์เดียวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้มากมายก็สอนให้ละบาปที่กายวาจาแล้วก็ใจให้บำเพ็ญบุญที่กายวาจาแล้วก็ใจและสำคัญที่สุดก็คือใจตัวเองให้ชำระจิตของตนให้เขารอดเป็นการที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นสาระเป็นสิ่งที่เราคิดได้ว่าจริงหรือไม่จริงเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องทำนะเพื่อตัวเราเองนะเป็นการที่เราไม่ประมาทเห็นชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเลยแต่ความตายนี้เป็นของเที่ยงนะพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าสิ่งที่ เป็นประเสริฐกับ
การมีชีวิตอยู่นั้นคือการประพฤติธรรมโดยเฉพาะคารวาสธรรมคารวาสธรรมนั้นหมายความว่าเราไม่ต้องมาวัดก็ได้ไม่ต้องอยู่วัดก็ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่น้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่กับความเป็นจริงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแต่เราก็มีโลกเอากายเราเนี่ยอยู่กับโลกแต่ธรรมเราเอาธรรมมาอยู่กับใจคารวะจะทำก็ประมาณนี้เราก็อยู่กับโลกเนี่ยอยู่กับฝนตกแดดออกอากาศร้อนอากาศหนาวของแพงนะคนต่างๆมีเรื่องมีปัญหามากมายเราก็อยู่กับโลกแต่ใจเรามีธรรมนะเราไม่แบกโลกนะเราเห็นโลกเป็นเช่นนั้นเองแต่ใจของเรานั้นอยู่กับธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นสามารถเอาธรรมะมาปฏิบัติได้พระองค์ก็ประทานให้คารวาสธรรมข้อที่หนึ่งสัจจะสัจจะก็หมายถึงความจริงไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีต้องมีสัจจะสัจจะคือความจริงใจก็ดีคำพูดที่เป็นจริงก็ดีการกระทำที่เป็นจริงก็ดีพูดยังไงก็ทำอย่างนั้นอะไรที่เป็นความจริงนั้นเราก็เห็นเราก็รู้ว่าเออสิ่งนี้ดีฉะนั้นคนที่มีสัจจะเนี่ยจะเป็นคนที่มีเกียรติยศเกียรติยศตลอดกาลนะไม่ว่าคนนั้นเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีคนนี้พูดแล้วรักษาสัจจะพูดแล้วก็ทำตามที่พูดนะดังพระราชานะองค์พระราชาและการที่9เนี่ยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามพระองค์ประทานอารักขาประชาชนเป็นปฐมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามพระองค์ก็นำธรรมะมาประกอบเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมโดยทศพิธราชธรรมฉะนั้นเราคนไทยเนี่ยควรจะสำนึกว่าสิ่งที่เรามีความสุขความสงบได้ก็อาศัยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ที่พระองค์เอาหลักธรรมะมาปกครองแผ่นดินโดยธรรมทศพิธราชธรรมตลอด70ปีที่ท่านครองราชทานังการให้ศีลังการรักษาศีลปริจาคะความเสียสละอัศวะความซื่อตรงมัทธวะความอ่อนโยนตะบังความเพียรอโกธะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติความอดทนอวิโรธนะความเที่ยงธรรมตลอด70ปีท่านสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์กับคนทั้งโลกท่านครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วท่านยังครองใจคนทั้งแผ่นดินได้งั้นสัจจะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใดก็ตามเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วทำย่อมคุ้มครองรักษาไปอยู่ที่ไหนไปอยู่แห่งคนใดเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเหมือนกันถ้าเราอยู่กับพ่อแม่เราก็มีสัจจะท่านเลี้ยงดูเราเราก็ต้องตอบแทนท่านกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูท่านบ้างนี่ก็เป็นสัจจะนะสัจจะที่มีอยู่กับกายเราอยู่กับตัวเราอยู่กับใจเราว่าเกิดมาชาตินี้เราเกิดมาเพราะบุญเราเป็นหนี้บุญคุณอันสูงสุดบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดเราต้องเห็นสัจจะข้อนี้ว่าเกิดมาชาติเนี้ยกายวาจาใจของเราเนี่ยต้องเป็นบุญตอบแทนพระคุณพ่อแม่เมื่อคนมีสัจจะอย่างนี้ทำความดีอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็มีความสุขคนในบ้านก็มีความสุขตัวเราก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขคนทุกวันนี้ไว้ใจกันไม่ได้อยู่กันสองคนยังไม่ไว้ใจกันหรือบางทีตัวเราเองยังไว้ใจไม่ได้เลยเดี๋ยวก็คิดฟังธรรมเดี๋ยวก็คิดกลับบ้านเมื่อคืนกลางคืนว่าดึกก็ไม่ไหวมาเวลานี้กลางวันบอกร้อนเพิ่งอิ่มก็ไม่ไหวอีกก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยนะลองคิดดูนะทุกวันทุกเวลาที่ใจของเราเนี่ยมันดิ้นมันกลับกรอกใจของเราเนี่ยมันกลับกรอกเหมือนฝ่ามือนะ
หน้ามือกับหลังมือมันนิดเดียวแค่พลิกฝ่ามือเนี่ยหน้ามือก็เป็นหลังมือหลังมือก็เป็นหน้ามืองั้นสัจจะถ้าใครรักษาไปได้คนนั้นก็จะมีเกียรติยศดังที่เรายกตัวอย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะเป็นที่ประจักษ์ให้กับคนทั้งโลกเลยเป็นแบบได้อย่างดีนะว่าพระองค์สามารถปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามได้คน60ล้านน่ะพระองค์ท่านประทับอยู่ในใจของเราได้ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนรู้จักไม่รู้จักเนี่ยพอเราเลิกถึงพระองค์ท่านแล้วมีความรู้สึกว่าท่านอยู่ในใจเราทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราอดทนทำให้เรารู้จักเสียสละเพราะพระองค์เป็นพระราชาผู้ทรงธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็นึกในใจว่าเราเป็นมนุษย์ถ้าจะประเสริฐได้ต้องมีธรรมะก็คือสัจจะเสียชีพอย่าเสียสัตว์ในสมัยตอนเป็นนักเรียนชาวลูกเสือก็จะปฏิญาณว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะจริงนะถ้าเราพูดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่จริงทำไม่จริงเนี่ยเราจะเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเด็กสมัยก่อนเขาฟังนิทานเขาก็เอามาคิดโดยเฉพาะเรื่องเด็กเลี้ยงแกะคนสมัยนี้ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่หรือบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสอนอะไรเด็กเลี้ยงแกะนะคนสมัยก่อนถ้าใครบอกคนนี้เด็กเลี้ยงแกะเนี่ยคนคนนั้นไม่มีราคาเลยนะไม่มีใครอยากคุยด้วยไม่มีใครอยากหาด้วยไม่มีใครอยากจะคบด้วยเลยถ้าคนคนไหนที่ถูกกล่าวว่าคนคนนี้เป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยคนกลัวเลยนะอยู่ด้วยไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้เข้าใกล้ก็ไม่ได้เพราะจะทำให้เราเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนลองคิดดูว่าถ้าเรามีสัจจะข้อเดียวอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะพูดแต่เรื่องดีพูดแต่เรื่องจริงทำแต่เรื่องจริงโดยเฉพาะความจริงใจนะจริงใจว่าเราต้องมีธรรมะประกอบในใจเราว่าเออบุญก็มีจริงนะเป็นของจริงบาปก็มีจริงนะเป็นของจริงเราต้องมีสัจจะว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเนี่ยเราจะเชื่ออะไรในเมื่อบาปก็มีจริงบุญก็มีจริงสอนใจตัวเองว่าเราจะเชื่ออะไรจะเชื่อบาปดีเราก็ทุกข์นะแต่ถ้าเราละบาปบำเพ็ญบุญเราก็มีความสุขด้วยทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยงั้นคนในโลกเนี่ยหายากในคนที่มีสัจจะนะจะหาเวลามีเรื่องจะหาคนกล้าร้อยคนหาได้คนหนึ่งเวลามีปัญหาหาคนพันคนที่มีปัญญาหาได้คนหนึ่งแต่หาสักกี่คนที่จะมีสักคนหนึ่งมีสัจจะพูดคำไหนคำนั้นมีความจริงใจรับผิดชอบการกระทำจะหาสักกี่คนถึงจะมีสักคนหนึ่งลองคิดดูว่าจริงไหมคนในโลกนี้เลยนะ 8,000 ล้านคนจะมีไหมสักคนหนึ่งถ้ามีคนนั้นก็มีบุญมากมีวาสนามากถึงแม้กระนั้นเราก็ต้องระลึกถึงว่านี่เป็นธรรมะของพระองค์ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะรักษาธรรมข้อนี้ไว้อะไรเป็นบุญเราก็มีสัจจะว่าเราต้องทำอะไรเป็นบาปเราก็ต้องมีสัจจะว่าเราไม่ทำและโดยเฉพาะใจที่ไม่ดีเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เราเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าเนี่ยความจริงก็เป็นเช่นนั้นเองไม่ได้ใครทำให้เราเป็นทุกข์นะใจเรานี่เองเราต้องรักษาใจให้ดีข้อแรกสัจจะข้อต่อไปก็คือธรรมะธรรมะเนี่ยแปลว่าการฝึกลองคิดดูว่าชีวิตของเราถ้าไม่มีการฝึกเนี่ยเราจะมีถึงวันนี้ไหมลองทบทวนดูการฝึกเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเราฝึกอะไรฝึกพูดแม่สอนเราก็ฟังเราก็จำนะคำก็หม่ำสองคำก็หม่ำคำก็แม่สองคำก็แม่เราฝึกมาจากไหนแม่เป็นคนสอน
พอเราโตขึ้นไปเป็นโรงเรียนใครสอนเราอ่านสอนเราเขียนสอนเราเรียนให้มีความรู้ฝึกมา

ฝึกอ่านฝึกเขียนนะฝึกอดทนฝึกให้เราขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งมาถึงวันเนี้ยเราก็ยังมาฝึกอีกนะจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ธรรมะคือการฝึกฝึกให้ใจเราดีฝึกให้ตัวเองดีฝึกให้ตัวเราเนี่ยรู้จักข่มใจตัวเองเวลาตาเห็นรูปแล้วก็ข่มใจดีไม่ดีแล้วก็ทำใจให้ดีเวลาหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ข่มใจทำใจให้ดีจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเราก็เห็นใจเราคิดนึกเราก็ข่มใจไว้แล้วก็แล้วไปเรื่องเก่าไปแล้วจะมาคิดให้

แล้วก็ข่มใจดีไม่ดีแล้วก็ทำใจให้ดีเวลาหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ข่มใจทำใจให้ดีจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเราก็เห็นใจเราคิดนึกเราก็ข่มใจไว้แล้วก็แล้วไปเรื่องเก่าไปแล้วจะมาคิดให้เป็นทุกข์ทำไมจะหาเรื่องทำไมของที่ยังมาไม่ถึงเราจะไปกังวลทำไมเราก็เอาปัจจุบันข่มใจไว้ฝึกเอาไว้โดยเฉพาะมาวัดสังฆทานเราก็เห็นเวลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราต้องมีสติฟังก็ได้ยินใจคิดนึกอะไรก็รู้บางทีหูฟังแต่ไม่ได้เอาธรรมะไปคิดไปคิดเรื่องอื่นก็มีก็เป็นการที่เป็นการฝึกนะฝึกให้จิตอยู่กับตัวเองอย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นให้ระวังใจเจ้าของสุขทุกข์เกิดดับที่ใจสี่ประโยคนี้ลองเอาไปฝึกดูข่มใจตัวเองไว้อย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นให้ระวังใจเจ้าของสุขทุกข์เกิดดับที่ใจเราข่มใจอย่างเนี้ยพ่อแม่ก็มีความสุขพี่น้องก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขคนในบ้านก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขเพราะเราข่มใจเราได้มโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าเราฝึกใจเราดีแล้วพูดก็ดีทำก็ดีสิ่งที่เราพูดดีทำดีคิดดีนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลหามีใครบันดาลไม่เราไม่ต้องไปวิงวอนให้ใครมาบันดาลให้ใครให้เรามีความสุขแท้ที่จริงแล้วเราฝึกเองเมื่อเราอ่านหนังสือเมื่อเราเรียนหนังสือเมื่อเราจบมาเนี่ยคุณครูไม่ได้มาเสกมาเป่าให้เราเรียนจบให้เรามีความรู้ท่านเป็นผู้สั่งสอนเท่านั้นเองแต่เราต้องฝึกเราต้องหัดเราต้องเรียนเราต้องเข้าใจแล้วก็นำมาประกอบเป็นวิชาความรู้ขึ้นมาได้เวลานี้ก็เช่นกันถ้าเราไม่มีการฝึกในการข่มใจเราก็ไม่พัฒนาจิตขึ้นมาได้เวลาโกรธขึ้นมาก็เหมือนคนเก่าข่มใจไม่ได้มีแต่อารมณ์ไม่มีเหตุผลเวลาเขาด่าเขานินทาก็เหมือนเดิมไม่เคยฝึกว่าทำใจเย็นทำใจสงบทำใจเฉยอย่าไปยึดแล้วไปทำยังไงไม่รู้จักรู้แต่ว่าไม่พอใจแล้วก็เอาแต่ใจไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์งั้นคนที่มีธรรมะข่มใจจะไม่มีอารมณ์ให้ใครทุกข์ร้อนเลยอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงและอารมณ์ความมัวเมาก็ฝึกมาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องข่มใจไว้ถ้าเราข่มใจได้แล้วก็ชนะใจตัวเองชนะอะไรไม่ประเสริฐเท่ากับชนะใจเจ้าของลองคิดดูนะหมู่ช้างหมู่ม้าหรือวัวควายก็ยังฝึกเอาไปใช้งานเอาไปใช้การแสดงมีคุณมีประโยชน์ได้เราเป็นมนุษย์ไม่ได้รับการฝึกเนี่ยมีแต่เรื่องนะโดยเฉพาะอุปกิเลส16ข้อเนี่ยอภิชาวิสมะโลโภความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาโทโซความประทุษร้ายเขาโกโทความโกรธเคืองเขาอุปนาโหความผูกเวรหมายมั่นกันเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยอุปกิเลส16ข้อก็ทำให้เราเศร้าหมองทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่พอเรามาฝึกมาปฏิบัติแล้วเราก็เห็นโอ้ไม่ได้นะใจเรานี่ถ้าไม่ข่มเนี่ยมันก็จะเหมือนไฟมันจะลามลุกไปเรื่อยเลยพ่อแม่ก็เดือดร้อนพี่น้องก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนคนเล่นการพนันเขาข่มใจตัวเองไม่ได้เสียแล้วจะไปเอาคืนได้แล้วก็ไม่พอพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็ไม่เอาครอบครัวอยู่ที่บ้านก็ไม่เห็นเพราะใจของเขานั้นไม่ได้การฝึกนะโลภอยากได้ของเขาโกรธไปทำลายเขาผูกเวรเขาเสียก็จะเอาคืนคนกินเหล้าก็เหมือนกันเมาพ่อแม่ไม่สำคัญไปกลัวขวดเหล้าลูกเมียไม่มีค่า

ไม่มีราคาเท่ากับน้ำเมาสิ่งเราเนี่ยถ้าเล่ก่อนฝึกก็จะรู้ว่าเทียบราคากันดูเออเราฝึกมาแล้วนี่นี่เป็นบาปเรารู้นี่จะทำให้เราเป็นทุกข์นี่เป็นบุญทำให้เราเป็นความสุขเราจะเลือกได้ไหมถ้ามีการฝึกนะฝึกให้เรามีศีลฝึกให้เรามีสมาธิฝึกให้เรามีปัญญาเนี่ยพอเราฝึกแล้วเราก็ข่มใจเราได้เมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยข่มใจตลอดเวลามันก็อยากจะลุกมันก็บอกว่าเมื่อยมันก็บอกไม่ไหวแต่ข้างในบอกนะไม่มีเสียงหรอกแต่มันจะใช้ให้เราทำแต่ถ้าเราฝึกเราก็อดทนเราก็ทำใจได้ข่มใจได้กายปวดใจไม่ปวดใจคิดนึกอะไรตัวก็อยู่นี่แก้ปัญหาได้ถ้าแก้ปัญหาได้แล้วก็แก้ที่ใจด้วยนะไม่ได้ไปแก้ว่าเสียงดังไปทำให้เขาสงบไม่ใช่เสียงดังเราก็สักแต่ว่าเสียงคนอื่นเขายังทนได้แล้วก็ทนได้ใจไม่สงบแล้วก็มาเห็นใจเราคิดไปเองส่งจิตไปนอกทุกข์เพราะคนอื่นเราก็ให้ระวังใจเจ้าของสุขทุกข์เกิดดับที่ใจถ้าใครข่มใจได้อย่างนี้พ่อแม่ก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปผิดลูกผิดเมียไม่ไปคบคนชั่วเป็นมิตรไม่เป็นนักเลงกลางคืนนำความสุขให้กับทุกคนคนทุกวันนี้ข่มใจได้ไหมล่ะอยากเล่นนะเอาข่มใจเรื่องเดียวก็ได้ว่าเออเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาเราอย่าไปคิดถึงมือถือได้ไหมเรื่องเดียวพอตื่นขึ้นมาน่ะอย่าไปนึกถึงมือถือฝึกเอาไว้ไม่เอานึกถึงลมหายใจก่อนลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาฝึกแค่นี้พอนะตื่นขึ้นมาเนี่ยใครสอนเราเนี่ยตื่นขึ้นมานึกถึงมือถือก่อนเลยเบอร์หนึ่งเลยแสงหน้ามาเลยใครเป็นคนสอนอภิชาวิสมะโลโภเนี่ยความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยแหละมันมาอยู่ในใจเรามันฝึกให้เราทุกวันจนชำนาญเลยนะแล้วฝึกให้มีสติบ้างให้มาดูลมเข้าลมออกอาณาปานสติเนี่ยจะข่มใจเราได้ถ้าเราไม่มีอาณาปานสตินะเราไม่เคยฝึกเราก็จะข่มใจไม่ได้ตื่นเช้ามายังไม่ทันทำอะไรเลยเราก็คิดถึงมือถือก่อนด้วยเหตุผลอะไรมีประโยชน์อะไรทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสงบทำให้เรามีปัญญาจริงหรือเปล่าหรือทำให้เรามัวเมาทำให้เราลุ่มหลงทำให้เราติดยึดแล้วทำให้เราสิ้นเปลืองเป็นทุกข์ด้วยประมาทด้วยซ้ำไปลองข่มใจดูนะธรรมะข่มใจนะพอนึกถึงมือถือหยุดไว้ก่อนถามตัวเองว่านึกถึงลมหายใจบ้างหรือยังลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรถ้าเรานึกถึงมือถือนะมันก็ได้แค่มือถือที่เราถือไว้นั่นแหละเอาไปไม่ได้แถมยังทุกข์ร้อนอีกด้วยแต่ถ้าเรานึกถึงลมหายใจเป็นธรรมะของพระเจ้านะเราจะมีที่พึ่งใจเราก็สงบใจเราก็มีสติใจเราก็มีปัญญารู้ว่าลมหายใจเข้าก็เป็นอนิจจังลมหายใจออกก็เป็นอนิจจังลมหายใจเข้าเป็นวิราคาต้องจางคายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ลมหายใจออกก็เป็นวิราคายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ต้องจางคายลมหายใจเข้าเป็นนิโรธาความดับลมหายใจออกก็เป็นนิโรธาความดับเช่นกันลมหายใจเข้าเป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนลมหายใจออกก็เป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนความหมายก็คือว่าเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นของไม่เที่ยงทุกเวลานาทีนะธรรมะอยู่ในลมหายใจเราสอนเราทุกลมหายใจตั้งแต่เกิดเลยนะไม่มีเวลาไหนที่ธรรมะไม่มีอยู่ในตัวเราแต่เราไม่เคยได้ไปฝึกเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิราขาความจางขายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทุกลมหายใจสอนเราตลอดเวลาว่าเราต้องจางขายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เราก็ไม่เคยให้ราคาลมหายใจเลยสักครั้งเดียวไม่เคยรู้เลยว่าควรที่จะกลับมาลมหายใจ
จะได้เห็นสิ่งที่เรายึดไว้ไม่ได้ต้องดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนคน 8,000 ล้านคนไม่มีหรอกมีแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสุดท้ายหมดลมแล้วก็ต้องสลัดคืนหมดเราจะยึดมั่นถือมั่นเอาอะไรอุปกรณ์16ข้อเราก็เห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองแล้วก็กลับมาหามีการปฏิบัติมีสติมาเห็นตัวเองลมเข้าลมออกข่มใจตัวเองไว้ถ้าเราข่มใจเราได้น่ะปัญหาเรื่องต่างๆก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาความยึดมั่นถือมั่นเราก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงความดับสลัดคืนเราก็เห็นประโยชน์มากกว่าที่จะไปหามือถือที่เราสิ้นเปลืองด้วยแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยลองคิดดูนะการข่มใจนะสำหรับคนมีปัญญานะรู้จักฝึกแล้วก็นำประโยชน์ของการฝึกนั้นให้ใจเราสงบได้นะเพิ่มเรียกว่าพัฒนาจิตของเราได้จิตตั้งทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกเลยแล้วนำความสุขมาให้ต้องฝึกนะโยมนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไปโรงเรียนไม่สนใจตั้งใจเขาเรียนจบเราก็จบเหมือนกันแต่ไม่รู้ออกจากโรงเรียนเหมือนกันแต่ไม่จบมันไม่ได้อะไรมาวัดก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่ได้ฝึกฉะนั้นที่นี่ก็เป็นโอกาสนะเป็นสถานที่ให้เรามาฝึกให้เรามาปฏิบัติให้เรามีสัจจะมีธรรมะให้เรามีขันติขันติข้อนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลที่จะมีทรัพย์เนี่ยทรัพย์นี่ก็คือสมบัติที่เรามีนะเงินทองก็ดีบ้านช่องก็ดีหรือสมบัติสิ่งที่เราครอบครองไว้เนี่ยเกิดจากความอดทนคนที่มีความอดทนนั้นคนนั้นก็ไม่มีความทุกข์ยากลำบากมันแปลกตรงนี้นะคนที่มีความอดทนจะไม่ทุกข์ยากลำบากมองดูสิคนที่ไม่มีตังค์คนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยเขามีความอดทนไหมลองมองดูทบทวนดูแดดร้อนก็ไม่เอาฝนตกเปียกก็ไม่เอาหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้เจอปัญหาอะไรก็ทนไม่ไหวเรื่องอะไรก็ไม่กล้าที่จะฝ่าฟันใช้ความอดทนผ่านพ้นไปได้แล้วเขาจะได้ทรัพย์สมบัติมาจากไหนลองทบทวนดูว่าคนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเขามีคุณธรรมอะไรประจำใจของเขาเนี่ยพระองค์ว่าความอดทนนี่แหละจะนำทรัพย์มาให้คฤหัสถ์ธรรมนะส่วนคนที่ไม่มีจะกินเนี่ยก็คือขาดความอดทนนั่นเองนะไม่สามารถที่จะสร้างงานสร้างชีวิตขึ้นมาได้นะล้มเหลวนะไม่กล้าที่จะไปฝ่าฟันต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากกลัวไม่ใช่กลัวเรื่องอะไรกลัวลำบากนะใครเขาทำเราก็ไม่ทำใครเขาสู้เราก็ไม่สู้สิ่งเหล่านี้เองทำให้เขาลำบากทุกยากเพราะนั้นความอดทนไม่เคยทำให้ใครทุกยากลำบากตรงกันข้ามความอดทนนี่แหละจะเป็นหนทางแห่งความสำเร็จทั้งหมดจะเป็นฆราวาสก็ดีจะเป็นนักบวชบรรพชิตก็ดีนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็ต้องใช้ความอดทนนี่แหละไม่สงบเราต้องอดทนใจคิดนึกอะไรเราก็อดทนถ้ามันคิดไม่ดีเราก็รู้เราก็ละความคิดนั้นไปที่เราไม่อดทนเนี่ยก็แพ้ใจตัวเองเราก็ไม่สงบร้อนเราก็ไม่สงบนั่งคนเดียวก็ไม่สงบอยู่หลายคนก็ไม่สงบอยู่กับใครก็ไม่สงบแต่ถ้าคนมีความอดทนนะแดดร้อนเราก็อดทนได้ฝนตกเราก็อดทนได้มีคนไม่มีคนเราก็อดทนได้นะความอดทนไม่ทำร้ายใครทนต่ออากาศดินฟ้าอากาศเราก็ทนได้ทนต่อสถานะสภาวะ
ภายนอกที่เราอยู่กินกันครอบครัวกันหนักนิดเบาหน่อยกระทบกันกระแทกกันล่วงเกินกันเราก็มีความอดทนให้อภัยเขาได้ถ้าขาดความอดทนเนี่ยทะเลาะกันแล้วไม่เลิกเลยพยาบาทกันโกรธกันเกลียดกันถ้าอดทนนิดเดียวแล้วก็แล้วไปเรื่องแค่นี้นะเราต้องอดทนมากกว่านี้อีกคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่นะท่านบอกว่าถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความทุกข์ยากเนี่ยปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากเนี่ยให้เราตั้งจิตไว้เลยว่าปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากนะไม่เกินยอดยากปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากเนี่ยไม่เกินยอดยากหรอกหมายความว่าไงไม่เกินยอดยากเท้าของเราเนี่ยจะเดินข้ามเหยียบยอดยากผ่านพ้นไปได้เข้าใจไหมเราอย่าไปกลัวเลยใจเราสูงกว่านั้นเยอะความอดทนเข้มแข็งกว่านั้นเยอะปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากให้นึกว่าไม่สูงเกินกว่ายอดยากให้ใจเราคิดอย่างนั้นเลยว่าไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราจะเหยียบให้ดูจะเดินข้ามให้ดูจะข้ามพ้นไปให้ได้แต่เรากลัวสิเป็นความอดทนเท่าภูเขาไม่สามารถข้ามไปได้เป็นความอดทนนั้นยิ่งใหญ่ต้องไปเคารพไปกลัวเขาทำไม่ไหวแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามีธรรมะคารวะธรรมมีสัจจะมีธรรมะมีขันติแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากนั้นเป็นยาชูกำลังให้ใจเราเข้มแข็งให้เรามีบุญมีบารมีเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เราทุกข์ยากเลยไม่ทำให้เราลำบากเลยเราจะรวยจะจนก็ตัวเรานี่แหละที่เราจนเพราะไม่มีความอดทนอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวของอะไรแพงเราก็ทนไม่ไหวต้องไปซื้อก็ลองมีความอดทนดูอยากกินไม่กินอยากเที่ยวไม่เที่ยวของแพงไว้ซื้อเงินทองจะไปไหนอ่ะมีเหลือไว้มากมายคนจีนนี่นะเขามาจากประเทศจีนมาด้วยมือกับหัวใจเท่านั้นเองเขามีความคิดว่าเงินทองเลี่ยราดเลยเงินทองนี่เลี่ยราดเลยนะถ้าเรามีความอดทนเก็บเอาเถอะในปัตตภีเนี่ยถ้าเรามีความอดทนเก็บเอาได้เลยเงินทองที่เรี่ยราดท่านเห็นเลยนะคนจีนมาด้วยมือกับหัวใจเท่านั้นน่ะอดทนประหยัดขยันสามารถเก็บเงินเก็บทองไว้มากมายเป็นที่ประจักษ์ถ้าเราลองคิดดูว่าเราอดทนบ้างนะอดทนให้เหมือนแม่อดทนให้เหมือนพ่ออดทนให้เหมือนครูบาอาจารย์ใครด่าใครว่าเราก็ทนได้อะไรไม่ดีอะไรไม่ไหวเราก็จะทำจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งจะผ่านพ้นไปให้ได้เงินทองที่เราอยู่ในกระเป๋าแล้วก็เก็บไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ใช้สิ้นเปลืองเราก็ไม่เอาแล้วเงินทองจะไปไหนคนจีนว่าไม่ได้ทำมาหากินแล้วก็ไม่ได้สอนด้วยคนจีนสอนแปลกนะทำมาหาเก็บมีร้อยเก็บร้อยเลยไม่กินมีพันก็เก็บพันลองเก็บแบงค์พันสักพันใบดูอดทนเก็บสักพันใบยอมว่าแบงค์พันใบนี่เท่าไหร่เท่าไหร่แบงค์พันใบนี่เท่าไหร่หนึ่งล้านยอมลองอดทนดูนะเจอแบงค์พันเก็บไว้เลยไม่นานหรอกพันใบมันผ่านมือเรามันมากกว่าพันใบไหมถ้าเราเก็บมันจะเหลือไหมล่ะฉะนั้นพระองค์ว่าเงินเนี่ยทรัพย์สมบัติมันอยู่ที่ความอดทนถ้าลองอดทนดูนะเงินล้านเนี่ยอยู่ในมือแน่นอนแบงค์พันใบนะเราใช้มามากกว่าพันใบอีกแต่เราทนไม่ไหวมันต้องผ่านมือไปหลุดมือไปลองดูนะถ้าจากนี้ไปเราต้องมีความอดทนสู้กับภายนอกสู้กับเวทนาแล้วก็สู้กับใจตัวเองอะไรที่ไม่ดีเราก็อดทนไม่พูดอะไรไม่ดีอดทนไม่ทำอะไรไม่ดีอดทนไม่คิด
นะขันติปรมังตโปติติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสไม่นั่นกิเลสก็เผาเราจะเผากิเลสได้ต้องใช้ขันติความอดทนชีวิตเราก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมก็นำความสุขมาให้และข้อสุดท้ายก็คือจาคะจาคะเนี่ยแปลว่าความเสียสละเสียสละมากกว่าสิ่งของเงินทองอีกนะเพราะว่านี่เป็นคุณธรรมเบื้องต้นสัจจะก็เป็นคุณธรรมธรรมะก็เป็นคุณธรรมขันติก็เป็นคุณธรรมข้อสุดท้ายจาคะไม่ใช่สิ่งของเป็นคุณธรรมสูงกว่าสิ่งของอีกมากกว่าสิ่งของอีกจะดูตรงไหนล่ะจาคะเนี่ยที่มันมีค่ามากกว่าสิ่งของมีราคาสูงกว่าสิ่งใดเนี่ยดูตรงไหนคนที่ให้เราดูให้เราเห็นได้สอนเราดีที่สุดชัดเจนที่สุดคือพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านมีจาคะสูงสุดเลยท่านอยากกินไม่ได้กินอยากเที่ยวไม่ได้เที่ยวไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีวันพระไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันหยุดท่านสละวันเวลาทั้งหมดให้กับลูกเลยหาเงินหาทองหาข้าวสารให้ลูกกินให้ครอบครัวได้ดื่มได้ทานได้กินคนคนนี้มีจาคะเสียสละสูงสุดจะดูผู้นำก็ดูที่ความเสียสละมีจาคะไหมจะดูคนดีก็ดูที่การกระทำงั้นพ่อแม่เนี่ยลองคิดดูว่าสอนเราขนาดนี้นะจาคะของท่านสอนเราขนาดเนี้ยจมหูจมตาหูเนี่ยได้ยินมากมายตานี่เห็นมามากมายตั้งแต่เกิดจนวันเนี้ยคนทั้งโลกพ่อแม่ของทุกคนทั้งโลกเนี่ยแสดงธรรมให้เราฟังทั้งโลกเลยว่าท่านเสียสละแค่ไหนตาเราเห็นไหมหูเราได้ยินไหมเราใจเรานึกได้ไหมจาคะเนี่ยเป็นคุณธรรมของผู้นำฉะนั้นชีวิตของเราต้องนำตัวเองว่าเราต้องมีจาคะประจำใจอะไรที่ไม่ดีในใจเราต้องเอาออกเห็นแก่ตัวไม่ดีเอาเปรียบไม่ดีอุปกิเลส16ข้อไม่ดีต้องเอาออกจาคะไม่ได้ทำร้ายใครเลยตรงกันข้ามเป็นการทำให้ผู้คนมีความสุขทำให้สังคมมีความสุขคนคนเดียวมีจาคะทำให้คนในบ้านมีความสุขไปหมดเลยจาคะเนี่ยว่าไปแล้วพระองค์ตอนที่สร้างบารมีพระองค์ว่าจาคะเหมือนกับสะพานจาคะนี่เหมือนกับสะพานสะพานที่เราเหยียบแล้วก็เอารถข้ามไปเนี่ยเดินข้ามแม่น้ำไปเนี่ยมีอุปสรรคขวางกั้นมีภัยอันตรายขวางกั้นเนี่ยถ้ามีสะพานก็จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นพระองค์สร้างบารมีว่าจาคะคือสะพานในสมัยนั้นพระองค์เป็นพญาวานรอยู่ที่เมืองพาราณสีมีต้นมะม่วงเป็นต้นไม้ที่มีรสหวานรสที่ประเสริฐพญาลิงก็บอกกับฝูงลิงว่าอยากให้ผลมะม่วงหล่นนะถ้าผลมะม่วงหล่นไปชาวบ้านหรือว่าใครเห็นไปกินก็จะติดใจก็จะมาเอาต้นมะม่วงแล้วพวกเราก็จะลำบากทุกคนก็ลิงทุกตัวก็เชื่อฟังแต่แล้ววันหนึ่งผลมะม่วงผลหนึ่งก็ร่วงลงไปลอยไปตามน้ำชาวบ้านเก็บได้ก็เห็นว่าผลนี้ใหญ่ผิวก็งดงามก็เอาไปให้พระราชาเสวยถวายพระราชาแล้วก็ติดอกติดใจว่ามะม่วงได้มาจากไหนก็ว่าได้มาจากต้นน้ำไม่รู้อยู่ที่ไหนลอยน้ำมาพระราชามีอำนาจก็สั่งเสด็จตามน้ำทวนน้ำขึ้นไปจนกระทั่งถึงต้นมะม่วงต้นนั้นพระราชาก็สั่งทหารล้อมต้นมะม่วงณเวลานั้นพญาลิงเนี่ยนำฝูงลิงเนี่ย80,000 ตัวฝูงลิงนะ80,000 ตัวพญาลิงเนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็คอยปกป้องรักษาไม่ให้มีภัยอันตรายพระราชามาก็เอาทหารล้อมเนี่ยพญาลิงก็ส่งสัญญาณว่าอย่าขยับอย่าส่งเสียงไม่ต้องกลัวนะเราอยู่ในความสงบนะเขาเกิดกับต้องกลัวเราด้วยซ้ำไปพอถึงเวลากลางคืน
พญาลิงก็เห็นว่า

0: หารที่มาเขามีอาวุธมีหอกมีดาบมาทิ่มมาแทงแล้วก็ตายทางที่ดีปลอดภัยหนีดีกว่าก็เลยใช้เถาวัลย์ผูกกับตัวไว้แล้วก็โดดจากข้างมะม่วงต้นมะม่วงไปหาอีกฝั่งหนึ่งพอโดดไปถึงก็สุดมือพอดีเถาวัลย์ก็ไม่ถึงแต่อาศัยมือตัวเองนั่นน่ะเกี่ยวเกาะอีกข้างหนึ่งไว้แล้วก็ส่งสัญญาณให้ลิง 80,000 ตัวเนี่ยเดินข้ามเถาวัลย์นี้มาแต่พอสุดเถาวัลย์แล้วก็เหยียบค่ำเหยียบค่ำสะพานนี้ไปโดยอาศัยหลังของพญาลิง 80,000 ตัวนะโยมนะลิงตัวนี้เป็นผู้นำจาคะเสียสละยอมให้ฝูงลิงมาเหยียบย่ำหลังที่หลังอ่ะตนเองลำบากแค่ไหนก็พอใจขอให้ฝูงลิงปลอดภัยก็แล้วกันณเวลานั้นก็มีลิงตัวหนึ่งเป็นลิงขี้อิจฉาว่าใครๆก็รักพญาลิงตัวนี้บัดนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะต้องกำจัดพิชิตก็จึงขึ้นไปบนยอดมะม่วงแล้วก็กระโดดกระแทกลงมาที่หลังของพญาลิงพญาลิงนั้นก็ทนเจ็บปวดไม่ได้นะก็ตกลงมาส่วนฝูงลิงพญาลิงทั้งหลาย 80,000 ตัวก็รอดพ้นอันตรายพระราชาเมืองพาราณสีนั้นก็เห็นคุณธรรมของลิงว่านี่ขนาดลิงนะเนี่ยลิงยังมีคุณธรรมข้อนี้รักษาฝูง 80,000 ตัวได้ด้วยความเสียสละของท่านเอากายของท่านเป็นสะพานให้เหยียบย่ำข้ามพ้นไปได้เราเป็นพระราชาเนี่ยทนไม่ไหวเข้าไปขอขมาลิงบอกที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นเพราะเราพญาลิงไม่ถือโทษถือโกรธกลับบอกว่าเป็นหน้าที่ของท่านท่านเป็นพระราชาพึงใช้ความเสียสละปกครองแผ่นดินเถิดเป็นเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีปกครองฝูงลิง 80,000 ตัวโดยใช้คุณธรรมจาคะเสียสละจะดูผู้นำก็ดูที่ความเสียสละจะดูคนดีก็ดูที่การกระทำพระราชาก็เอานำธรรมะข้อเนี่ยไปปกครองเมืองพาราณสีจนกระทั่งมีความสุขความเจริญในอดีตชาตินั้นพญาลิงก็คือพระพุทธเจ้าส่วนเจ้าเมืองพาราณสีนั้นก็คือพระอานนท์ส่วนลิงที่ขี้อิจฉาก็คือพระเทวทัตเราสร้างกรรมกรรมก็จึงสร้างเราไม่มีใครบันดาลนะโยมนะในโลกนี้ไม่มีบันดาลมีแต่บรรจบเท่านั้นเองเราทำความดีความดีก็มาบรรจบให้เรามีความสุขเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเราวิงวอนขออะไรใครจะบันดาลให้ถ้าเขาบันดาลได้คงเมื่อยคนทั้งโลกก็ขอให้ท่านบันดาลบันดาลไม่ได้นอกจากตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฉะนั้นวันนี้นะให้เราระลึกถึงว่าคุณธรรมคารวะจะทำสี่ข้อเนี่ยจะห่างหายไปจากใจเราไม่ได้พระองค์เนี่ยทรงประทานให้แล้วก็เหมือนกับชี้ทางให้ของที่ปิดท่านก็เปิดให้ดูว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราหมดลมไปแล้วจะไม่เศร้าหมองไม่ไปสู่ทุกขติเนี่ยมีอยู่ประการเดียวเท่านั้นคือมีคารวะจะทำทั้งสี่มีสัจจะไม่ทำบาปแล้วมีสัจจะทำแต่ความดีรักษาใจให้เขารอดมีธรรมะข่มใจขึ้นชื่อว่าบาปแล้วข่มใจไว้ไม่ให้เกิดไม่ให้พูดไม่ให้ทำมีขันติคอยเผากิเลสและที่สุดมีจาคะสละอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์โดยเฉพาะอุปกิเลส16ข้อเป็นเหตุให้เศร้าหมองนี้เองฉะนั้นที่เรามาบวชมีสตอรี่มีเรื่องมีราวมีเหตุมีผลฟังแล้วก็เข้าใจฟังแล้วก็มีเหตุมีผลนำมาประกอบกับชีวิตตัวเองว่าเราจะสุขจะทุกข์ไม่มีใครบันดาลตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราสร้างกรรมกรรมจึงสร้างเราฉะนั้นพระองค์เหมือนกับประทานพรให้เราเป็นพรที่ประเสริฐว่าพึงมีชีวิตที่ประเสริฐมีการประพฤติธรรมถึงจะเป็นคารวาสก็มีคารวาสธรรม4ประการสัจจะทำให้เรามีเกียรติยศธรรมะทำให้เราเกิดปัญญาขันติทำให้เรามีทรัพย์ เมื่อเรามีจาคะแล้วเราก็จะเป็นผู้นำนำให้คนไปสู่ความสุขความสงบหามีทุกข์ไม่ฉะนั้นวันเวลาก็ผ่านไปมีแต่เกินกินทุกสรรพสิ่งรวมไปถึงชีวิตของเราด้วยถ้าเราไม่ได้บำเพ็ญบุญไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้เราเกิดมาเป็นชีวิตที่พ่อแม่ให้สิ่งประเสริฐแล้วเราก็เสียโอกาสไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้สร้างบุญบารมีให้พ่อแม่ภูมิใจให้ตัวเองภูมิใจก็หวังว่าการที่เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็ขอให้มีปัญญาดับทุกข์ได้ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเลกอัครรักโขพระศิละและครูบาอาจารย์วสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัส

0: ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
2: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและใจธรรมครับนำขึ้นประเคมคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะบูชาธรรมก็เชิญได้นะครับที่ทรงแสดงธรรมนะครับในวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ทุกท่านมีวันหยุดในพักผ่อนนะครับแล้วก็ได้มาพักมาเรียนรู้มาเสริมทักษะในความรู้ความสงบที่วัดสังฆทานแล้วก็ได้มาใส่บาตรพระสู่สงฆ์ครับแล้วได้มาถวายสังฆทานทำบุญให้ทานกับตนเองนะครับและครอบครัวและทุกท่านก็จะมีความสุขความสบายใจความปลดทุกข์ปลดโศกจากครูอาจารย์ให้ชี้แจงธรรมะและให้สติให้พวกเราได้มีความระลึกถึงคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สั่งสอนและพระเถระพระภิกษุสงฆ์ท่านได้เอามาชี้แจงและชี้แนะกลัดเกลากิเลสและความรู้สึกของทุกๆท่านให้หมดให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นท่านก็เอาไปประพฤติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิริมงคลกับทุกๆท่านครับ
3: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาพระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนโมทนาบุญกับท่านนักบวชในขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่ลานธรรมวัดสังฆทานนั้นก็มีกิจกรรมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาถวายพระทหารข้าววันที่โรงตักนะคะและมาร่วมสวดมนต์กันในช่วงเช้าก็เนื่องจากเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งในฐานะประสงค์นิกรชาวไทยนะคะเราก็ร่วมกันพร้อมใจกันในการกระทำคุณงามและความดีฝากไว้ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะเตรียมตัวอาจารย์จากบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพร

0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะเป็น

0: เชิญครับเชิญครับ
1: จากนี้ไปพระบังสุกุลบังสุกุลนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมจะว่าเป็นกรรมฐานก็ว่าได้เมื่อไหร่ที่เราได้บังสุกุลเนี่ยก็คือการได้สติได้สมาธิได้ปัญญาให้เราพิจารณาด้วยเพ่งเพียรพิจารณาดูว่าบทบังสกุลนั้นเหมือนกับบทที่ให้เรามีสติเป็นบทที่ให้เรามีสมาธิและที่สำคัญเป็นบทที่ให้เรามีธรรมะมีปัญญาเกิดขึ้นได้จึงเป็นบุญเป็นกุศลอาศัยรายชื่อเหล่านี้ของผู้มีพระคุณรายชื่อของพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็มีญาติมิตรก็ดีแล้วคนที่เรารู้จักก็ดีก็ท่านทำคุณงามความดีจนเราระลึกได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้น้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้โจรผู้ร้ายก็เอาไปไม่ได้คุณงามความดีเหล่านี้คงอยู่หรือแม้แต่ชื่อก็ยังคงอยู่แต่ที่ต้องแตกสลายไปก็คือร่างกายสังขารนั่นเองฉะนั้นพอเราระลึกถึงการกระทำของผู้วายชนไปแล้วก็ทำให้เราเกิดสติขึ้นมานะเกิดจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาว่าชีวิตของเรานั้นประมาทไม่ได้เลยนะวันคืนล่วงไปล่วงไปไม่นานเราก็ต้องเหลือแต่ชื่อแต่ชื่อของคนเหล่านี้เป็นชื่อของคุณงามความดีนะที่เราระลึกได้นี่คือเหตุผลของการบังสุกุลเตือนตนเองบอกตนเองสอนตนเองว่าบังสกุลนี้เป็นบุญอย่างนี้ได้กุศลแบบนี้กุศลแปลว่าเกิดปัญญาแบบนี้อาโยมก็ลองตั้งใจพิจารณาตามว่าบังสกุลนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นกรรมฐานเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้เอามาใช้ได้ใช้ได้ทุกผู้ทุกนามคนรวยคนจนเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมใช้ได้หมดนะมีทุกข์ก็ยังใช้ได้นะดับทุกข์ไม่ได้เราเอาบทนี้ไปธรรมะดับทุกข์ได้อานิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุม
0: สาธุ
1: บทสุดท้ายเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขถ้าเรามีพรสี่ประการคารวะธรรมเนี่ยเราจะระงับสังขารได้ถ้าเรามีสัจจะมีธรรมะมีขันติมีจาคะเนี่ยสังขารคืออารมณ์ปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องที่เรามีความโลภเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วก็ข่มใจแล้วก็มีขันติอดทนไว้แล้วก็มีชาคะสลบสละสังขารอารมณ์ความโลภนี้ออกไปความคิดนึกเราก็จาคะสละออกได้อารมณ์ความโกรธแล้วก็มีสัจจะมีธรรมะมีขันติมี

0: ยาคะเราก็สละอารมณ์ที่เป็นความโกรธออกไปมีความโลภมีความโกรธมีความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเวลานี้เราก็เอาธรรมะของพุทธเจ้าที่เป็นคารวาสธรรมเนี่ยนำมาปฏิบัติดูว่าเรามีตัวมีตนไหมล่ะมีแค่ลมหมดลมเราก็ไม่เหลืออะไรเอาไปเผาเราระงับสังขารดีกว่าจะไปโลภทำไมไปโกรธทำไมไปยึดมั่นถือมั่นตัวตนเราเขาทำไมเราก็เห็นว่าระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขไม่ได้วิงวอนไม่ได้บันดาลแต่เราได้ยินได้ฟังแล้วน้อมมาพิจารณาแล้วเกิดสติเกิดปัญญานำมาปฏิบัติถ้าพระบันดาลได้คงจะบันดาลไม่ไหวแล้วคนตายเกิดเข้าหลายตายหมดแต่บันดาลไม่ได้แต่เหมือนกับเป็นคำสอนบอกแล้วให้เราฟังฟังแล้วให้เราจำจำแล้วเอาไปคิดคิดแล้วเกิดปัญญาเอาไปปฏิบัตินะฉะนั้นเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เรามีคารวะธรรมฟังครั้งเดียวเนี่ยเป็นพรอันประเสริฐติดไว้ตลอดชีวิตเมื่อเราตายไปจิตจะไม่เศร้าหมองจิตจะไม่เศร้าหมองสุขคติเป็นอันหวังได้เป็นเหตุที่เรากระทำขึ้นฝึกมาแล้วนำไปปฏิบัติแล้วก็ได้ผลกับใจตัวเองที่เราเศร้าหมองเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่ได้ฝึกไม่รู้จักสัจจะไม่รักษาสัจจะความดีไว้ไม่รู้จักธรรมะไม่มีการข่มใจไม่มีขันติทนไม่ไหวและสุดท้ายคำว่าจาคะเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายเป็นกรรมฐานด้วยเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองเป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะก็ขอให้เรานำไปปฏิบัติจากนี้ไปก็อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปจากนี้ก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความรำลึกทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโซที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับกราบพระพุทธเจ้า3ครั้งกราบกราบวันนี้ในการแสดงธรรมณศิลานธรรมก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชทุกท่านเขาจะได้พักตามอัธยาศัยนะครับเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าและธรรมสวดมนต์พระขวัญและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับอย่างอันนี้วอนพารีบเลยเจ้าพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุกราบทุกท่านพักตามอัธยาศัยกลับมาธรรมะภาคกลางวันเที่ยงครึ่งนะครับกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะทำบัตรสวดมนต์ภาคกลางวันและยืนสมาธิครับก็ขอเชิญทุกท่านที่จะร่วมสวดมนต์ทำวัดกับทางนักบวชเนกมาทั้งชายหญิงก็เชิญได้เลยนะครับตามอัธยาศัยและตรงนี้ท่านที่จะร่วมมือกับทั้งพระสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับตามตู้บุญของทุกๆท่านนะครับในวันพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันครับวันหยุดจุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านได้มาร่วมบุญกันเก็บประสบการณ์เก็บความรู้ที่ครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะได้ชี้แจงแล้วเอาไปพึ่งปฏิบัตินะครับเพื่อกลัดเกลากิเลสตัณหาความรู้สึกในกายในใจเราก็มีญาติธรรมได้หลายท่านครับท่านเดินมาทางจากสะพานใหม่ก็มีนะครับแล้วก็มาจากที่อื่นอีกเยอะแยะนะครับท่านมาร่วมทำบุญนะครับมาแต่เช้าตื่นเช้าทำอาหารมาทำใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็มีผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อได้มาที่วัดสังฆทานแล้วท่านก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากครูอาจารย์ชี้แนะชี้นำให้กับทุกท่านได้ไปพืชปฏิบัติกันนะครับเนี่ยคนสวยก็มาอีกนะครับสาธุทุกท่านนะ
1: เดี๋ยวพอแล้วค่ะขำกันเองอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับนางฟ้าและเทวดาทั้งหลายเอิ้นมาลูกเอิ้นมาเร็วเอิ้นมาทับศัพท์อนุโมทนาเนื่องจากช่วงวันหยุดยาวนะคะหลายท่านก็ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะได้เข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสำหรับการร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันชัตรมงคลซึ่งหลายๆท่านนั้นก็ตั้งจิตตั้งใจนะคะในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเก็บแต้มบุญเนาะแต้มบุญได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะในการสวดมนต์ภาวนาก็ดีรวมถึงการเสียสละใช้กำลังกายท่า4ขันธ์5นี้นะคะล้างห้องน้ำกวาดวัดที่ไม่เคยทำเนาะอยู่บ้านบอกไม่เคยทำนะพอวัดทำเป็นทุกอย่างเลยนะคะก็ได้อานิสงส์แห่งบุญกุศลไปเต็มกำลังความสามารถนะคะสิ่งใดที่เราทำได้ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังเนาะก็ถือว่าเป็นเหตุที่ดีสิ่งนี้ก็เป็นการเสียสละแล้วก็พัฒนาใจเราด้วยนะคะเพราะถ้าเราสามารถที่จะละตัวละตนการล้างห้องน้ำในหัวนี่ส่งแรงกล้าเนาะได้เห็นหลายๆท่านทำด้วยความตั้งจิตตั้งใจนะคะไม่มีการเนาะถือตัวถือตนสาธุอนุโมทนาบุญกับกุศลผลบุญทั้งหลายที่ทุกท่านได้กระทำไว้ปัจจุบันเป็นเครื่องบ่งชี้นะคะอดีตแก้ไขไม่ได้แต่ท่านสามารถทำปัจจุบันไว้เพื่ออนาคตที่ดีนะคะเพื่อตนเองและครอบครัวและเป็นสิ่งที่จะประคับประคองค้ำคูณท่านนะคะให้ข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้โดยง่ายดายแล้วก็ที่สำคัญเป็นนิสัยเป็นปัจจัยคำภพคำชาตินะคะถ้าเราแตกดับตายไปจากชาตินี้ภพนี้เราก็ยังมีนิสัยในการรักการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมแล้วฝังเมมโมรี่ชิปไป ฟังไว้ในจิตเราเลยนะคะแล้วเวลาเราจะแตกดับเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้แนะให้เราได้เห็นนะคะสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็มาตามลำดับเนาะถ้าประกอบคุณงามและความดีไว้นะคะก็แสดงตัวตนมาขณะที่เราก็กำลังจะล่วงลับดับไปนะคะถ้าเรากระทำบุญประจำสม่ำเสมอนะคะรันโดยอัตโนมัตินะเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรใดๆได้นะคะเรียงลำดับตามความหนักเบาของกรรมนั้นๆกรรมแปลว่าการกระทำนะคะแล้วก็ถ้าเราประกอบแต่กรรมดีแล้วใช้ทุกอย่างเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรมาเขาเรียกมาบิดเนาะสับแสงยุคใหม่นิดนึงมาบิดเบี้ยวอะไรไม่มีนะคะตรงไปตรงมาทุกเขาคิดหน่วยเป็นไรไม่รู้นะทุกแต้มมาก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยแล้วก็ประกอบแต่คุณงามและความดีเพราะว่าปัจจัยให้เรามาฝึกอายตนะเราเนี่ยค่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเก็บให้อยู่กับตัวเราได้ดีนะคะถ้ายังออกไปท่องเที่ยวไปทำแต้มบาปอันนี้ก็ไม่มีใครช่วยเราได้ตัวใครตัวเผือกเอ้ามันไปได้ไวและง่ายมากเลยนะคะอย่างเหมือนที่เขาเอามาทำเป็นละครคุณธรรมนะไม่รู้หรือว่าไอ้คนนี้ไปทำอะไรสมองมันปรุงแต่งอ่ะเป็นอกุศลเนาะเห็นว่ามีผู้หญิงผู้ชายออกมาจากห้องเนาะคิดว่าเขาไปทำนู่นนี่นั่นอะไรที่ไหนได้เขาเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นแม่ลูกกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะที่เล่าให้ฟังเฉยว่าเออจิตมันก็ปรุงแต่งไปเหมือนน้ำนะคะใจมนุษย์เราเนี่ยเหมือนน้ำไหลไปในทางที่ต่ำได้โดยง่ายเนาะนั้นเราก็มาฝึกใจเจ้าของนี่แหละค่ะให้สูงส่งเลิศเลยโอ้แปลว่าลมแรงไม่เป็นไรฮะเออพี่จัดทุเออลมพัดลมแรงปิวตะเลิดเปิดก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาไปทำภารกิจส่วนตัวเนาะแล้วก็มาเตรียม

พร้อมๆในการสวดมนต์ทำวัดพระกลางวันเรียนรู้การยืนกรรมฐานนะคะยืนกรรมฐานเนี่ยปรับเซียนนะยืนกรรมฐานปรับเซียนนะคะเกสาโลมานะคะตันตาตาโจครูบาอาจารย์ในเวลาไปเข้าคอร์สบ้านสว่างใจหรือคอร์สช่วงเช้านะคะท่านจะใช้ยืนกรรมฐานไว้ปรับเซียนทั้งหลายเพื่อนเนาะทำวัดเช้าใช่ไหมหูยเราก็กลัวมากเลยเหมือนได้รับคำขู่นะหูยเดี๋ยวหน้าต่ำไปกับพื้นทำไงเพราะง่วงไงหูได้ยินคนข้างๆนะตึ้งล้มแรงด้วยโหไม่รู้ตั้งรับทันหรือเปล่าแล้วก็แง้มๆลืมตามาดูเขาอะไรหักหรือเปล่าอู้แต่พื้นดังนะเป็นพื้นไม้นะที่เรือนพุทธเรือนจำชื่อเรือนไม่ได้ละเรือนพุทธบูชาหรืออะไรสักอย่างที่บ้านสว่างใจท่านใดสนใจเชิญนะคะหลังกระดานไปแล้ว9-13พฤษภาคมสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจช่วงหน้าร้อนนะคะก็น่าสนใจเนาะสำหรับการไปสร้างความเพียร5วันก็เป็นบรรยากาศป่าเขาเนาะตอนไปบ้านสว่างใจไม่คิดอะไรเลยนะครับตามแม่ไปแม่บอกอุ้นไปไหมไปตามแม่ไปแบบเหมือนเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะแล้วก็ไปนี่นั่นเฮ้ยทำไมแถวนี้เขาจัดงานมันจะมีบวชนาคหรือเปล่าว่าเป็นคนเล่นดนตรีไทยอ่ะเต้งเต้งเต้งเต้งอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้โอ้โหแถวนั้นไม่ธรรมดานะเรียกนครราชสีมาวัดยินแดนมหาสัจจันทร์นะคะอย่างเพื่อนที่เขาปฏิบัติเขามีอภิญญาหรืออะไรเขาบอกโอ้โหพี่ว่านะผมกำลังผ่านเส้นนี้เลยนะผมเห็นวิมานเทวดา1 2 3แบบอยู่ในเมฆอ่ะเขาเห็นเองเนาะโอ้โหแต่พูดแล้วคนแขนลุกเหมือนกันว่าแถวนั้นมหัศจรรย์จริงนะคะอย่างคนที่แบบเวลาเข้าป่าเข้าเขาอย่างเงี้ยบาอาจารย์ถึงได้เตือนนักเตือนนาว่าเข้าป่าห้ามไปเรียกเสือช้างอะไรให้เรียกผู้ใหญ่บ้านกำนันเฮ้ยหูเขาไวนะช้างเนี่ยหูไวมากนะที่เขาเป็นข่าวเนาะก็มีผู้ชายแถวนั้นแหละท้าทายเนาะท้าทายช้างเรียบร้อยตามมากระทืบถึงบ้านว่าโอ้โหปังตายเนาะช้างกระทืบในเรื่องใหญ่เนาะไปท้าทายไม่ได้นะเราเข้าป่านี่ต้องระวังวาจาหรือที่วังน้ำเขียวเนาะอันนี้พระพี่เลี้ยงท่านเล่านะสามเณรก็เป็นเด็กน้อยเนาะคึกขนองวิ่งกันล่าเริงเตะต่อยกระโดดทีบกันทั้งที่ของพันเหลืองเนาะเรียบร้อยแล้วผีก็ผีเถอะเอาอยู่ผีก็เล่นงานตามมาเน่เลยนะคะเข้าสิงสู่ทำไปเล่นไปนะเนี่ยกระโดดเตะต้นกล้วยอะค่ะที่พาท่านเล่าอะเตะสนุกสนานขำกันโดนนางตนีเล่นงานซะเลยเดือดร้อนหลวงปู่สังวานคือพระอะเอาพระมาคล้องให้นะคะก็เป็นพระของหลวงปู่สังวานนะคะคล้องให้ก็สลบสไลด์ไปเลยอันนี้พี่เลี้ยงท่านเล่านะโหไม่ธรรมดาบอกแล้วว่าการเรามีสิ่งมหัศจรรย์เล่าเยอะเพราะเราไปเจอมาเราไปฟังเขามาเราชอบนะคะแล้วก็ที่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปเจอนางฟ้าตกเป็นเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะเป็นสาววังสะพุงเนาะเฮ้ยเขามาช่วยอะตอนนั้นวิกฤตนั่งงานเลยเราจะไปต่อไม่ได้เพราะแบตเตอรี่รถ EV เราเหลือ 45% นะข้างหน้าเป็นป่าเป็นเขาไม่มี EV station นะคะเราอาจจะถึงแก่เอวังขึ้นยานแม่กับกรุงเทพมหานครไม่ได้ไปต่อเนาะเชื่อไหมครับเพื่อนก็โอ้โหทำไงแล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊มบางจากซึ่งเรามีแอปของสปาร์กแต่เราไม่เคยไปจุบเขามาก่อนมันจะต้องไปทำการรู้จักระหว่างรถเรากับปลั๊กไฟนะคะของแอปนั้นๆเลี้ยวไปเนาะปั๊มก็เงียบๆนะ4 ทุ่มละ3 ทุ่มกว่า4 ทุ่มอะเราก็ไปเจอนางฟ้าที่เป็นมนุษย์จอดชาร์จ EV เหมือนกันอยู่สปาร์คเหมือนกันนะคะมันเป็นยี่ห้อแอปเนาะโอ้โหเท่านั้นแหละไปขอความช่วยเหลือนะคะคนบางสะพุงนี่ใจดีเนาะก็รีบกระบี่ก็วาดมาทำการคอนเน็กระหว่างรถเราแล้วก็ตู้

ชาร์จไฟเพื่อนก็ยกมือไหว้เขาไหว้แล้วไหว้อีกไหว้แล้วนึกออกไหมโอ้โหมันปรับเซียนมากเลยนะถ้าเราไปต่อเรากินข้าวลิงแน่นอนเพราะมันไกลมากนะกว่าเราจะพ้นป่าและเขาฉะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าบังอาจถ้าไม่แน่จริงฮะได้เอิ้นจักบาทบูชาธรรม2,680 บาทนะคะกับนโมทนาสาธุสาธุสาธุบูชาธรรมถวายครูบาอาจารย์นโมทนาบุญกับน้องเอิ้นด้วยนะคะช่วยเป็นถุงถุงนี่ทำเรคคอร์ดสาธุโอ้โหนโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็น

2,680 บาทนะคะกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุบูชาธรรมถวายครูบาอาจารย์นมัสการบุญกับน้องเอิญด้วยนะคะช่วยเป็นถุงถุงนี่ทำเรคคอร์ดสาธุโอ้โหอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยอุปถัมภ์ดูแลทัพขันครูบาอาจารย์ฝากคอร์สปฏิบัติธรรมในเดือนพฤษภาคมสำหรับคอร์ส3วันซีโนไทยพฤหัสศุกร์เสาร์28ถึง30พฤษภาคมนะคะสนใจก็มาลงชื่อได้สาธุโมทนาเดี๋ยวนี้พี่วิเชียรเขาไปเผาสาธุอนุโมทนาด้วยนะคะสาธุจ้าอนุโมทนาบุญกับท่านเภสัชกรหญิงสุภศรผู้เอี่ยมนะคะก็เปลี่ยนชื่อตัวแทนครอบครัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่เป็นกำลังช่วยวัดป่าศาสนาได้นะคะไม่ทว่าทางใดที่เราสามารถทำได้ทำดีนะคะสิ่งที่เราไม่ทำแบบไม่ได้คาดหวังเนาะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะไม่ทุกข์หรือหวังผลอะไรใดๆครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะท่านก็ช่วยอะไรใครสงเคราะห์โลกแบบไม่ได้คาดหวังใครจะมาตอบแทนนะคะแต่ผลนั้นก็ไปจัดลงไปสร้างสรรค์นะคะจัดลงสังคมแล้วก็โลกใบนี้ให้มีความน่าอยู่ถ้าเราอยู่ในโลกนะปัจจุบันเนาะถ้าเราหวงแหนโอ้โหหวงเอาทั้งมือและเท้าเหยียบเอาไว้นะไม่ยอมให้ใครนี่ยากนะคะเวลาเราจะแตกดับนี่แหละมันจะมาวัดผลมาวัดใจเจ้าของว่าสามารถที่จะสลัดหลุดได้ไหมถ้ามีจิตที่อาวรณ์หรือหวงหาหวงแหนนะคะแล้วจะไปเฝ้าอยู่อย่างนั้นซึ่งอาจจะบอกกับตัวเองว่าโถไม่น่าพลาดเลยจะมาเฝ้าทำไมอิฐหินปูนทรายอะไรประมาณนี้นะคะสู้เข้าพระนิพพานหรือไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าสิที่มีทิพย์วิมานไปสูงกว่านั้นนะคะเลิศเลอเพอร์เฟกต์กว่านั้นที่จะมาอยู่นะเดินดินกินข้าวแกงเนาะแต่ก็อัตภาพของมนุษย์เอาโมทนาพี่วิเชียรพรุ่งนี้หนึ่งวันเนาะสู้ๆนะครับก็พรุ่งนี้วันชาตมงคลนะคะที่หลายๆท่านที่มีข้อมูลแล้วก็ทราบว่าปราสาทพระเทพปิดอนนะคะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะก็เป็นโอกาสที่หลายๆท่านก็เปิดเป็นเวลาด้วยนะคะเท่าที่ทราบวันที่3ที่4มีก็มีพระราชพิธีในวันชัตรมงคลนะคะเป็นวันของประจำทุกปีนะคะวันที่เราได้ระลึกนึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพิธีขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ไทยที่ท่านได้ผ่านพระราชพิธีนี้นะคะซึ่งเป็นพิธีอย่างเป็นทางการด้วยน้ำด้วยการถวายน้ำอภิเษกโดยแบ่งเป็น2พระราชพิธีด้วยกันในการสถาปนาอย่างเป็นทางการนะคะพระราชพิธีสำคัญคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณ์เทียนซึ่งเป็นพิธีผสมผสานนะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมเนียมของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเพราะทำมาเป็นศตวรรษแล้วนะคะก็มากกว่า100ปีเนาะโดยในพิธีก็ประกอบด้วยพระราชพิธีสงฆ์พระมูลทาภิเษกที่เขาไปนำน้ำจากน้ำสำคัญนะคะมาจากน้ำคงคาต้นน้ำเลยนะคะแล้วก็น้ำหลายๆที่ในไทยแลนด์สยามประเทศเนี่ยค่ะหลายๆท่านจะทราบดีนะคะจำนวนโอ้100กว่าค่ะน่าจะประมาณนี้เราก็ไม่แม่นยำเนาะเวลามีงานสำคัญก็จะใช้น้ำที่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะจากสถานที่สำคัญต่างๆมีน้ำที่มาจากในพระเกศอะค่ะแต่จำไม่ได้ว่า

ไหนเนาะในพระเกศของพระพุทธรูปวัดสำคัญนะคะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลก่อนเนาะเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นพระราชพิธีถวายเครื่องราชกุฏภัณฑ์และการสถาปนาราชินีและพระราชวงศ์มีการถวายน้ำอภิเษกด้วยนะคะก็ในข้อมูลวิกิพีเดียเนาะเอาไปหาอ่านเพื่อให้หยักในสมองเราเพิ่มขึ้นจริงนะบางเรื่องบางราวเนี่ยโอ้โหรู้ไว้ภูมิใจนะคะประเทศไทยก็ได้เห็นพระราชินีที่ท่านงดงามสง่างามนะคะเคียงคู่พระมหากษัตริย์ไทยไปที่ประเทศสวีเดนนะคะโอ้โหทรงต้องยอมรับทีมที่จัดฉลองพระองค์ได้งดงามมากนะคะยังอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็ไม่ล้าสมัยออกงานทั้งได้ทั้งกลางวันกลางคืนได้งดงามแบบภูมิใจอะค่ะภาคภูมิใจที่เราในฐานะที่พงษ์เป็นตัวแทนในนามของประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้รับพระเกียรติได้นั่งแถวหน้าด้วยนะคะจะเห็นภาพต้องไปหาดูเองเนาะที่นั่งถ่ายรูปราชวงศ์ในยุโรปอะค่ะของประเทศไทยอยู่เนาะถ้ามองจากรูปที่ถ่ายรวมทั้งหมดนะคะในหลวงพระราชินีประเทศไทยจะอยู่ทางด้านขวามือเราเนาะแถวหน้าเลยนะคะเห็นแล้วก็โหปิติชื่นชมยินดีว่าสิ่งที่ต่างชาติไม่คาดคิดเนาะโหตอนนี้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความผาสุกล่มเย็นนะคะเขาก็หนีการสงครามหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเนาะเข้ามาอยู่ประเทศไทยก็เป็นสถานที่ที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่นะคะแล้วก็ชาวต่างชาติก็ไปค้นพบเนาะค้นพบสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมาแบบรีบบินมาเลยเนาะมานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไปใส่วัดป่าค่ะวัดชื่อวัดถ้ำบัวหรืออะไรสักอย่างดูดีความจำไม่เที่ยงน้องเพื่อนที่เป็นวาเลนเทียนะคะน้องเขาก็เพื่อนเรานี่แหละอน้อยโอ้ดูสิคุณน้อยช่อง3นะคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยก็เล่าว่าได้มีโอกาสไปสัมผัสโอ้ยคุณอ้วนฝรั่งเต็มเลยดูที่โหชาวต่างชาตินี่เขาเห็นคุณค่านะคะในการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็รับประทานอาหารมื้อเดียวด้วยนะคะก็ได้เห็นอันนี้ก็มีหน้าสื่อผ่านโลกโซเชียลเนาะที่เขาถ่ายทอดภาพการปฏิบัติธรรมให้ก็วัดสังฆทานก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะที่หลายๆท่านมานั่งสวดมนต์ที่ลานธรรมแห่งนี้เนาะผ่านกล้องทาง www.วัดสังฆทาน.com นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็บอกต่อๆกันนะคะว่านี่เธอฉันอยู่ตรงนี้นะให้เขามีข้อสงสัยเอ๊ะทำไมอ่ะปฏิบัติธรรมมีอะไรดีเนาะทำไมเราต้องไปสวดมนต์นั่งหลับตาทำสมาธิเดินจงกรมแล้วเขาต้องมาหาคำตอบด้วยตัวเขาเองนะคะว่าอ๋อมันดีอย่างนี้นี่เองถ้าจิตใจมีความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจแล้วอยู่ก็ไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์เนาะยอมเป็นเย็นได้เนี่ยอยู่ในโลกก็ต้องยอมบ้างนะคะถ้าท่านเห็นสะพานทางเข้าวัดเนาะมันก็จะแคบๆนะเหมือนคอขวดนะคะหลวงพ่อสนองท่านให้ทำมาลูกศิษย์ท่านก็บอกคนขับรถนะหลวงพ่อก็ขับฟอร์จูเนอร์นะคะไอ้หลวงพ่อไม่ได้ขับคนขับรถหลวงพ่อบอกกบคนขับรถชื่อน้องกบนะคะกบถอยเขาหน่อยคือตกไปข้างหน้าไม่ได้นะคะพอข้างหน้าก็พุ่งเข้ามาพอน้องกบถอยตามคำสั่งหลวงพ่อทั้งนั้นเขาถอยให้สวยเลยคือเขาก็ยอมค่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ารถพระรถใครพ่อบอกยอมแหมเชื่อคำสมัยเรียนครูบาอาจารย์ที่สอนบรณาถมานะคะสอนอิเล็กทรอนิกส์เนาะอาจารย์ชาวลิศสั่งลุ่งเนาะจำได้อาจารย์บอกยอมไม่เป็นเย็นไม่มีหมายถึงผ่านสะพานตรงเนี้ยหลวงพ่อบอกเหมือนนึกคำของหลวงพ่อเลยต้องยอมนะคะต้องยอมแล้วเราก็จะผ่านอะไรไปได้เดี๋ยวครูบาอาจารย์
ท่านน่าจะมานำสวดมนต์นะคะอนุโมทนาบุญพรุ่งนี้อีกวันนึงเนาะสู้ๆหลายท่านอาจจะไงเงิบไปแล้วโหนี่ก็บูบี้เหมือนกันค่ะเหมือนจะเป็นหวัดฮัดเชยเลยอนุโมทนาบุญในขัมมะบารมีกับทุกท่านนะคะก็ผิดพลาดประการใดกลับขออภัยให้อภัยทุกวันเนาะผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติก็อธิษฐานอารัธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัวนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายแล้วก็ได้พบกัลยาณมิตรเจริญในธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเจอในมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็คนรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนๆก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่ให้สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์ได้เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาถ้าติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกัน

ิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตจุดปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่พอขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดหรือก็ตั้งต้นใหม่หรือก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดเวลาอันนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือดแห้งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกข์อยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุกข์ท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอานาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปจนที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุดพ้นในคำว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่จริงๆมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดจะมีความอยากกระสับกระส่ายจะทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียว

นอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนต์ตลอดสว่างจะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้

0: โน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมด
1: รู้กายหนึ่งรู้จิตคิดอะไรรู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวเขาไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวเขาไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอมันคอยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดอะไรก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บฟันหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูรูปหยาบละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราพิจารณาวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเราการทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสด็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้าเราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่จักละต่อทิ้งนานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานพันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นแต่โจหนังหนังหุ้มรอบ

กายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บก็หนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาและจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาแล้วหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความเป็นจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับไม่รู้ตัวหลังคดก็จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นเห็นผมคนเล็บคนหนังเนื้อเส้นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมเข้ามาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีสันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์
สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

สถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

เจริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสทางวัดสังฆทานก็มีรายการธรรมะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะวันพระนะวันสำคัญนะทางวัดสังฆทานก็จะมีการแสดงธรรมปฏิบัติธรรมนะต่อเนื่องเป็นประจำนะโดยเฉพาะที่วัดสังฆทานลานธรรมนะก็มีญาติโยมมาให้ทานรักษาศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเป็นประจำนะวันเสาร์อาทิตย์วันพระเนี่ยก็จะมีญาติโยมมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นก็จะมีพระแสดงธรรมที่ลานธรรมข้อวัดข้อปฏิบัตินี้ก็มีมาตั้งแต่หลวงพ่อสนองกตบุญโยอดีตเจ้าอาวาสท่านก็ได้นำพาข้อวัดข้อปฏิบัติให้เรามาปฏิบัติให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้กายวาจาใจเป็นบุญในเวลา 13:30 นทางรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมก็มีรายการธรรมะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แล้วก็มีวันจันทร์ช่วงเวลา 13:30 นก็เป็นรายการเสียงธรรมนำทางก็เป็นรายการธรรมะเป็นประจำช่วงนี้อากาศก็ร้อนน้ำมันก็แพงเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะแต่ที่สำคัญนะอะไรก็ตามทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ต้องอย่าทิ้งธรรมนะเราต้องคิดให้ได้ว่าเรามีชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยนะร่างกายสังขารของเรานะก็ต้องต่อสู้กับภายนอกเศรษฐกิจอากาศดินน้ำลมไฟเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวฝนตกนะส่วนภายในใจของเราก็ต้องมีธรรมะคุ้มครองรักษานะให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะจะเป็นเครื่องดับร้อนได้จะเป็นเครื่องทำให้เราไม่หนักอกไม่หนักใจนะกับสังคมที่เป็นอยู่นะถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็อยู่กับสภาวะที่เราร้อนแล้วก็ทุกข์ยากลำบากนะในใจก็วุ่นวายอีกด้วยแต่ถ้าเรายังมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอากาศข้างนอกเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นอย่างไรจิตใจก็ยังมั่นคงเข้มแข็งไม่หวั่นไหวยังเชื่อมั่นในความดีเชื่อมันในความดีในที่นี้ก็คือเราก็ยังมีความอดทนมีความเสียสละมีเมตตานะนำหลักธรรมะมาประจำใจอย่างเช่นธรรมะประจำใจที่มีอยู่ทุกคนนะไม่ใช่มีเฉพาะพระหรือมีเฉพาะโยมมาปฏิบัติไม่อยู่ทุกคนขันติโสรัจจะเป็นธรรมทำให้เราสงบเป็นธรรมทำให้เราไม่วุ่นวายขันติโสรัจจะเป็นธรรมทำให้งามนะขันติก็คือความอดทนนั่นเองเวลานี้อากาศร้อนเราต้องอดทนให้มากนะมากกว่าตอนที่เราเจออากาศเย็นนะตอนต้องอดทนนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องอดทนความอดทนนี่ขมขื่นแต่ผลของความอดทนนั้นก็จะนำไปสู่ความสำเร็จก็ต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะอากาศร้อนก็ต้องผ่านเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องต่อสู้นะฝ่าฟันไปจนให้ตนเองข้ามพ้นไปได้ต้องอดทนนะในเฉพาะใจเรานะที่มีความวุ่นวายคิดไม่ดีนะคิดปรุงแต่งคิดเรื่องให้เราไม่อดทนคิดให้เรามีความร้อนอิจฉาริษยาไม่พอใจเราก็ต้องอดทนไม่ไปเชื่อใจ
นะสู้ข้างนอกแล้วยังต้องสู้ข้างในอีกถ้าคนมีธรรมะก็จะอดทนเป็นตบะนะมีอดมีทนเป็นหนทางแห่งความสำเร็จถ้าคนที่มีความอดทนก็จะนิ่งได้เฉยได้นะมีขันติเป็นธรรมทำให้งามส่วนโสรัจจะก็คือความสงบระงับได้นะแล้วเราก็รู้ว่าเราก็ต้องอดทนแล้วก็สงบได้นะเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็สงบระงับได้นะไม่ใช่ระงับอย่างอื่นระงับใจตัวเองอะไรเคยกินเคยเที่ยวเคยทำให้เราประมาทเราก็กลับมามีความสงบระงับกินน้อยหน่อยเที่ยวน้อยหน่อยอะไรที่มันเคยสะดวกสบายเราก็รู้ว่าเราก็อย่าไปยึดนะก็สงบระงับได้ตอนเรามีเราก็ไม่ไปหลงตอนเราหมดไปหายไปเราก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ปลงได้ละได้ขันติโสรัจจะทำที่สงบเฉียงสงบระงับได้ด้วยตาเห็นอะไรเราก็สงบหูได้ยินอะไรก็สงบจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสใจคิดนึกให้เรานึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เราเนี่ย อยู่กับความงดงามขันติความอดทนโสรัจจะความสงบความระงับไม่ไปดีใจเกินไปไม่ไปเสียใจเกินไปไม่ไปทุกข์ไม่ไปร้อนเกินไปทุกข์ก็ทนได้ร้อนก็ทนได้ลำบากแค่ไหนก็ทนได้นะเราก็รู้ว่าชีวิตของเราก็ต้องอดทนอย่างที่กล่าวมาฉะนั้นขันติโสรัจจะนั้นเป็นธรรมนะบุคคลที่มีแล้วก็จะสามารถมีความสงบได้ระงับได้ด้วยอากาศร้อนก็ต้องอดทนนะเจอปัญหาเจอทุกข์ยากลำบากเราก็ต้องใช้สตินะให้สติให้ความอดทนนะให้เรามีโสรัจจะระงับนะเจอปัญหาแล้วก็ระงับให้ใจเราสงบก่อนนะอย่าใช้อารมณ์นะให้ใช้เหตุผลยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนก็ดีเศรษฐกิจไม่ดีก็ดีคนเราจะมีอารมณ์นะอารมณ์ที่ไม่ดีจะแสดงออกมาทางตาก็ดีทางวาจาก็ดีหรือทางกายก็ดีเราก็ต้องมีขันติโสรัจจะระงับไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็รู้ว่าไม่ดีก็ระงับตาไม่ดีเราก็อย่าไปมองให้เกิดเรื่องวาจาที่ไม่ดีเราก็รู้ว่าพูดออกไปแล้วใช้อารมณ์นะทำให้เขาเสียหายทำให้ตนเองเสียหายก็ระงับพอระงับได้ก็สงบนะเรื่องก็มีอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองเรื่องที่มีอยู่ก็ในตัวเราเท่านั้นเองหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นใช้สติใช้ปัญญาจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้แล้วก็ฝึกนะฝึกให้มีความอดทนมีสติมีความเพียรนะไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปทุกข์ร้อนให้ไปทุกข์ยากลำบากภายนอกก็ลำบากอยู่แล้วยังจะทำให้ภายในลำบากอีกภายในก็คือใจเรานะขันติโสรัจจะนะเป็นธรรมที่ทำให้งดงามนะวันนี้ก็เห็นว่าชีวิตของเราต้องอยู่ด้วยกันแบบสังคมนะต้องมีสังคมมีหลักธรรมธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะเราต้องอยู่กับสังคมอย่างน้อยก็สองคนสามีภรรยาก็ดีพ่อกับแม่ก็ดีลูกกับพ่อแม่ก็ดีหรือว่าพี่น้องก็ดีแล้วเราอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ทำงานก็ดีอยู่ที่วัดก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามนะเราต้องมีธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรากระทำคุณธรรม4ข้อนี้แล้วไปอยู่ที่ไหนคนก็ไม่เกลียดคนก็ไม่โกรธคนก็ไม่รังเกียจด้วยแล้วก็ไม่คิดร้ายกับเราด้วยเพราะว่าเรามีคุณธรรมสังคหวัตถุ4ธ
รรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเหตุให้เกิดความรักความสามัคคีความพร้อมเพียงกันเหมือนกับน้ำเป็นตัวประสานนะบ้านเนี่ยประกอบด้วยดินด้วยหินด้วยทรายด้วยเหล็กด้วยปูนด้วยนะก็ต้องผสมประสานกันแต่ขาดน้ำไม่ได้นะก็เอามาเป็นบ้านเนี่ยเอาอิฐเอาหินเอาปูนเอาทรายมาผสมกันก็ต้องมีน้ำนะเอาเหล็กมาเป็นโครงนะแล้วก็มาก่อเป็นปูนเป็นบ้านขึ้นมาก็ต้องมีน้ำนะน้ำเป็นตัวประสานแตกต่างไม่แตกแยกหินก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเหล็กก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะทรายก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งส่วนน้ำก็ทำหน้าที่ประสานนะให้รวมกันนะฉะนั้นทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็เช่นกันนะเราสามารถปฏิบัติได้ทุกคนนะถ้าตราบใดยังมีกายมีใจนะเราก็เอาหลักธรรมะมาปฏิบัตินะน้อมมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับตนด้วยทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนะเกิดมาแล้วมีชีวิตเนี่ยมีจิตใจนะมีจิตใจที่มีคุณธรรมมาประกอบอยู่ในใจทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจข้อที่หนึ่งก็คือการให้ทานการให้ทานเนี่ยสำคัญนะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยการให้ทานเนี่ยสำคัญมากเลย

ป็นการสร้างบารมีด้วยเป็นการสร้างความยึดเหนี่ยวจิตใจให้กันและกันได้ด้วยการให้ทานเนี่ยเป็นบารมีที่เราต้องสร้างไว้นะผู้จิตที่คิดจะให้ย่อมนำความสุขมาให้นะเช่นวัตถุทานวัตถุทานก็คือนะสิ่งที่จับต้องได้นะปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่จตุปัจจัยนะสิ่งที่เราหยิบยื่นให้กันได้นะเป็นวัตถุทานผู้ให้ย่อมเป็นที่รักการให้นี่ก็เหมือนกับออกรบสู้กับใจตัวเองเหมือนกันนะคนในโลกนี้ไม่ค่อยให้กัน นะมีคนเดียวที่ให้ได้ชัดเจนที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นพระพรหมท่านเป็นผู้ให้สูงสุดเลยนะสำหรับลูกนะให้ชีวิตให้แขนให้ขาให้หน้าให้ตาให้ลมหายใจเทวดาอินพรหมองค์ไหนก็ให้กับเราไม่ได้แต่เทวดาองค์เนี้ยพ่อกับแม่เป็นผู้ให้นะแล้วก็เห็นโอ้สิ่งแรกเลยจะยึดเหนี่ยวจิตใจกันได้ต้องเป็นผู้ให้การให้ทานเหมือนพ่อแม่เนี่ยให้ชีวิตให้ลมหายใจให้แขนให้ขาเราทุกอย่างนะท่านเป็นผู้ให้ชีวิตทุกอย่างจึงยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้นะท่านจะอยู่ในใจของลูกๆทุกคนนะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการให้ก็ย่อมยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้นะเหมือนกับองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคลายไปท่านก็ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามท่านก็นำหลักทศพิธราชธรรมมาปกครองมาให้นำความสุขมาให้หลักทศพิธราชธรรมข้อแรกก็คือทานังการให้ศีลังการรักษาศีลปริจาคะความเสียสละอัศวะความซื่อตรงมัทวะความอ่อนโยนตะบังความเพียรอโกธาความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติความอดทนอวิโรธนะความเพียรธรรมข้อแรกเลยทานังการให้นะพระองค์ครองประเทศไทยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมท่านครองแผ่นดินแล้วท่านยังครองหัวใจคนไทยทั้งแผ่นดินได้เพราะท่านเป็นพระราชานะผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมนะประธานโครงการนะจากพระราชดำริ 4,600 กว่าโครงการนะนำความสุขมาให้กับประชาชนทั้งประเทศเลยจะเป็นเหนือจะเป็นใต้จะเป็นอีสานจะเป็นตะวันตกตะวันออกภาคกลางพระองค์ประทานที่ไหนไม่มีน้ำประทานฝนให้ที่ไหนไม่มีเขื่อนสร้างเขื่อนเก็บน้ำให้ที่ไหนปลูกข้าวไม่ได้ก็พลิกแผ่นดินให้ที่ไหนลำบากก็ไปปัดเป่าหายยาให้เปิดผลิตผลพืชพันธุ์ต่างๆให้ประชาชนมีความสุขได้จากโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านตลอด70ปีฉะนั้นถ้าเรามานึกถึงว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องมีคุณธรรมข้อนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเป็นประมุขของชาติปกครองแผ่นดินโดยธรรมนั่นก็แสดงในการที่ท่านมีหลักทศพิธราชธรรมทานังการให้ท่านครองใจคนทั้งแผ่นดินเลยคนทั้งแผ่นดินจะเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นหนุ่มเป็นสาวคนรวยคนจนนี่รักพระองค์ท่านนะเหมือนพระองค์อยู่ในใจของปวงประชาทุกคนฉะนั้นการให้เนี่ยการให้ทานเนี่ยสำคัญพ่อแม่ให้กับเราแล้วเราก็ต้องคิดถึงว่าเราต้องตอบแทนกตัญญูกตเวทีชีวิตของเราต้องทำประโยชน์ให้ท่าน
ภูมิใจเราเป็นคนไทยแล้วนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมให้สังคมนี้น่าอยู่นะเราอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ตอบแทนนะเราอยู่กับพี่กับน้องเราก็รักกันสามัคคีกันนะเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรกับสหายอะไรก็แบ่งปันกันได้การให้ทานเนี่ยก็คือนำความสุขมาให้กับผู้ให้ด้วยแล้วผู้รับด้วยแล้วก็เป็นการชนะใจตัวเองด้วยนะเพราะคนเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในใจลึกๆแล้วก็จะมีความเห็นแก่ตัวมีความตนีนะกว่าจะให้ได้ก็ต้องตัดใจละกว่าจะให้ได้ก็ต้องตัดใจต้องสู้กับใจตัวเองเป็นเรื่องใหญ่พระเวสสันดรเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็สร้างบารมีการให้ทั้งประเทศเลยให้เมืองสีทั้งเมืองเลยให้ช้างให้ม้าให้ความสุขกับชาวต่างเมืองต่างๆนะประทานความสุขให้กับทุกคนแม้แต่นักบวชชูชกจะมาขอปัญหาชาลีพระโอรสพระธิดาก็ประทานให้พราหมณ์ซึ่งเป็นท้าวสักกะเทวราชแปลงร่างมาขอพระนางมัตสีเป็นมเหสีของพระเวสสันดรพระองค์ก็ยังไม่ตนีเลยยังประทานให้เพื่อให้เป็นบารมีนะการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องให้นะให้หมดเลยนะไม่ให้ใครเป็นทุกข์ไม่ให้ใครลำบากไม่ให้ใครมาเบียดเบียนนะมีแต่ให้อย่างเดียวหรือแม้แต่ชาติสุดท้ายพระองค์มาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะเมื่อออกบวชเนี่ยในวันเพ็ญเดือน6นะวันที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยพญามารเสนามารก็ยกทัพมาแล้วก็กู่ร้องว่าที่พระองค์นะประทับอยู่ใต้ต้นสีมาโพวัชระอาสเนี่ยเป็นของเรานะพวกเรามีพยานก็คือหมู่เสนามาผู้ร้องหมู่เทวดาทั้งหลายหนีหมดเด็กไม่มีใครเป็นพยานไม่มีใครที่จะมาต่อสู้ด้วยเลยแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเวลานั้นยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นึกถึงบารมีที่สร้างมาตั้ง4อสงไขยแสนนากับพระองค์ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านสร้างบารมีมาทานังการให้ศีลังการรักษาศีลพระองค์ก็รักษาศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีขั้นต้นบารมีท่ามกลางอุปบารมีบารมีสูงสุดปรมัตถบารมีให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้หมดชาติสุดท้ายนั่นเป็นพระเวสสันดรนั่นก็เป็นผู้ให้คนทั้งประเทศมีความสงบสุขก็ถามพญามารและเสนามารทั้งหลายว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ธรณีนี้เป็นพยานนะก็จึงเอาบารมีทั้ง10ทานบารมีเนี่ยนำความสุขมาให้กับคนทั้งเมืองทั้งประเทศเนี่ยถามพญามารเคยสร้างบารมีขนาดนี้ไหมนะศีลบารมีก็มีเนคขัมมะบารมีก็มีปัญญาบารมีก็มีวิริยะบารมีก็มีขันติบารมีก็มีสัจจะบารมีก็มีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีพญามารและหมู่เสนามารก็สำนึกผิดนะพระองค์ไม่ได้กล่าวร้ายนะไม่ได้กระทำอะไรที่เสียหายไม่ได้คิดหวังอะไรกับพญามารและเสนามารเพียงแต่เอาบารมีมาให้เป็นที่ประจักษ์เป็นหลักฐานว่าเนี่ยวัชระอาที่พระองค์ประทับอยู่นั้นเป็นบารมีที่ท่านสร้างไว้นะไม่ได้เป็นของใครนะท่านสร้างบารมีมาสิ่งอสงไขยแสนนากับเพื่อที่จะมาตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญามารและโมเสนามารก็ไม่สามารถที่จะเทียมบารมีสู้บารมีได้ก็พ่ายแพ้ไป
ฉะนั้นทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญนะฐานการให้ทานเราต้องให้วัตถุสิ่งของให้เป็นที่ประจักษ์ให้พ่อแม่มีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขให้พี่น้องมีความสุขนะเราเกิดมาชาตินี้เราต้องสร้างบารมีสร้างความสุขนะเรามีผู้นำศาสนาก็เป็นศาสนาพุทธเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเรามีผู้นำของชาติองค์ประมุขของชาติก็เป็นผู้นำพระราชาผู้ทรงธรรมเราจะต้องนำตนเองนำความสุขให้กับสังคมนำความสุขให้กับครอบครัวนำความสุขให้กับหมู่คณะในการเป็นผู้ให้ให้วัตถุสิ่งของก็ดีให้อภัยทานก็ดีก็ยิ่งให้อภัยทานยิ่งดีนะเพราะคนทุกวันนี้โกรธกันเกลียดกันง่ายอากาศร้อนของแพงเงินหายากนะเอาวัตถุสิ่งของมาบดบังหรือไม่ก็มาวัตถุสิ่งของมาเทียบค่ากับความรักความสามัคคีความรักความสามัคคีก็น้อยลงไปหมดลงไปเพราะไอ้สิ่งของวัตถุเนี่ยแหละมันมาทำให้ใจเราเนี่ยหายไปใจที่ดีใจที่มีเมตตาใจที่มีกรุณาใจที่มีมุทิตาใจที่มีอุเบกขามันหายไปนะมีแต่ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นมาบดบังใจเราเองฉะนั้นการให้อภัยทานการให้อภัยทานเนี่ยถือว่าสำคัญมากในชีวิตของพวกเราทุกคนนะเป็นทำเครื่องคิดเหนี่ยวจิตใจนะศัตรูก็จะกลับมาเป็นมิตรที่ร้ายก็จะกลับมาดีนะถ้าเรามีหลักธรรมะนะหลักธรรมะทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจการให้ทานนะให้วัตถุทานแล้วให้อภัยทานวันนี้ก็ได้นำเรื่องนะสิ่งที่เป็นข้อคิดข้อธรรมนะการให้อภัยทานยิ่งใหญ่แค่ไหนนะเรื่องก็มีอยู่ว่าพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของเมืองพาราณสีเนี่ยยกทัพไปตีเมืองโกศลระหว่างนั้นเจ้าเมืองหรือพระราชาเมืองโกศลก็มีชื่อว่าทีคีติเป็นพระราชาของเมืองโกศลเห็นว่าพระเจ้าพรหมทัตยกเมืองยกทัพมาเนี่ยเห็นว่าสู้ไม่ได้ถ้าสู้ไปตายหมดเลยก็เลยคิดไม่เอาไม่สู้นะก็เลยปลอมตัวเป็นชาวบ้านเป็นทาสเป็นปริพชกเป็นบุคคลชาวบ้านธรรมดานะก็หอบนะหอบสมบัติเท่าที่หอบได้แล้วก็เอาพระเมสีนะตามไปด้วยก็หนีนะถ้าสู้ก็ตายก็หนีดีกว่านะก็เป็นอันว่าพระเจ้าพรหมทัตนะเจ้าเมืองพาราณสีก็ได้ครองเมืองโกศลไปด้วยพระเจ้าทีคีตินะพร้อมด้วยมเหสีก็อยู่ชานเมืองของเมืองพาราณสีนั่นเองที่อยู่ไปเนี่ยพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติเนี่ยก็ตั้งขันพอตั้งขันขึ้นมาแล้วนะแพ้ทองแล้วแปลกนะปรารถนาที่จะได้เห็นสี่เหล่าทัพแล้วก็อยากจะเสวยหรือว่าอยากจะดื่มน้ำล้างพักขันก็คือดาบกระบี่พักขันก็คือดาบน้ำล้างพักขันพระเจ้าทีคีติซึ่งเป็นสามีหรือว่าเป็นพระราชาก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เป็นพระราชาแล้วเพราะเราก็ไม่มีอำนาจที่จะสั่งกองทัพสี่เหล่าพร้อมทั้งมาเอาน้ำมาล้างพักขันให้เจ้าดื่มหรือว่าเสวยได้ระหว่างนั้นก็

นะก็มีอามาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตรู้จักกับพระเจ้าทีสิติบอกได้นะพอได้ข่าวก็ไม่เป็นไรเราจะหาอุบายให้พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยได้จัดเหล่าทัพสี่เหล่าทัพแล้วก็จะเอาตะขันมาล้างให้เอาน้ำเนี่ยมาให้มเหสีเนี่ยได้เสวยด้วยก็ไปหาอุบายให้พระเจ้าพรหมทัตว่าได้นิมิตที่ดีถ้าพระองค์จัดสี่เหล่าทัพแล้วก็ล้างตะขันด้วยเนี่ยก็จะรุ่งเรืองนะบารมีจะเกรียงไกรคล้ายๆว่าประกาศให้โลกรู้เนี่ยประกาศให้ประเทศเมืองต่างๆได้รับรู้ก็เห็นด้วยก็จัดสี่เหล่าทัพมีกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถแล้วก็กองทัพทหารราบแล้วก็มีการเอาประคันมาล้างก็เป็นอันว่าสามารถให้มเหสีของพระเจ้าทีคิติได้เห็นพระหายแท้ทองพอหายแพ้ท้องแล้วไม่นานก็คลอดมาก็เป็นบุตรเป็นโอรสเป็นกุมารพระเจ้าทีสิติก็ปลอมตัวเป็นทางเป็นปริพาชกเนี่ยก็รู้ว่าภัยอันตรายจะมีกับลูกนะไม่ปลอดภัยก็จึงให้ลูกเนี่ยที่ให้ตั้งชื่อว่าทีฆาวุโกกุมารนะทีฆาวุเนี่ยก็คือเป็นโอรสของพระทีคิตินะทีฆาวุโกกุมารเนี่ยก็เป็นโอรสก็ให้ไปศึกษาเล่าเรียนระหว่างนั้นเองช่างกลบกของทีคิตินะช่างกลบกของทีคิติเนี่ยก็ไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งไปอยู่กับพระเจ้าพรหมทัตก็มาเห็นมารับรู้ว่าโอพระเจ้าทีคิติพร้อมด้วยมเหสียังอยู่ในชานเมืองพาราณสีนี่เองก็เอาความเนี่ยไปบอกกับพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตทราบข่าวก็สั่งทหารไปจองจำไปจับแล้วก็โกนหัวด้วยนะแล้วก็ประกาศแห่รอบเมืองแล้วก็จะไปทหารเนี่ยก็ต้องสับเป็นท่อนๆทั้งสี่ท่อนนะแล้วก็แยกออกแยกร่างออกเลยก็เป็นเรื่องของเรื่องราวที่จะต้องเกิดนะระหว่างนั้นพอดีทีฆาวุโกกุมารก็โตเป็นหนุ่มประมาณสัก16ปีผ่านมาแล้วก็โตเป็นหนุ่มก็จะเข้าไปช่วยพ่อระหว่างที่แห่ประจานจะเข้าไปช่วยพ่อคนที่เป็นพ่อเนี่ยคือพระเจ้าทีคีติเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็เป็นผู้มีคุณธรรมด้วยนะก็ได้กล่าวถึง3ครั้งว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นนะเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรทั้งหลายย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับนะไม่ระงับก็คือว่ามีเวรนะเกิดจากการที่เราจองเวรเวรทั้งหลายย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเราก็จะไม่จองเวรนั่นแหละเป็นการระงับกล่าวอย่างนี้ถึง3ครั้งนะทหารของพระเจ้าพรหมทัตก็สงสัยอะไรอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นไม่จองเวรนะพึงระงับเวรด้วยการไม่จองเวรเนี่ยก็เรียกว่าพระเจ้าทีคิติเนี่ยคงจะกลัวเพ้อออกมานะแต่ความเป็นจริงแล้วก็เป็นปริศนาธรรมบอกกับลูกคือทีฆาวุโกว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะก็เข้าใจแต่คนอื่นไม่เข้าใจอ่ะพอถึงเวลาก็พระบิดาพระมารดาคือพระเจ้าทีคิติเมืองโกศลพอเป็นเมสีก็ถูกประหารถูกแยกร่างโอรส
ทีฆาวุโกกุมารก็สามารถนำร่างของพระบิดาพระมารดามารวมกันแล้วก็นำไปประชุมเพลิงนะให้สมพระเกียรติในใจก็เร่าร้อนแล้วก็โกรธแล้วก็จะแค้นจะจองเวรน่ะจองเวรกับพระเจ้าพรหมทัตพอมาฆ่าพระบิดาพระมารดาแล้วก็แย่งเมืองด้วยแย่งเมืองโกศลก็คิดอย่างนั้นน่ะก็จึงหาทางเข้าไปในเมืองหลวงเลยแล้วก็ไปอยู่กับขวานช้างมีความรู้ความสามารถเป็นที่รักตอนเช้าก็จะขับกล่อมเพลงเสียงไพเราะพระเจ้าพรหมทัตได้ยินเสียงแล้วก็อดไม่ไหวนะอยากดูตัวไม่พอให้มารับใช้ทีฆาวุโกกุมารก็รับใช้อย่างดีนะตั้งใจสนองพระองค์ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลยเพื่อที่จะใกล้ชิดสุดท้ายพระเจ้าพรหมทัตก็ไว้ใจเป็นมหาเล็กใกล้ตัวเป็นทหารรักษาพระองค์อยู่กับพระองค์ท่านจะหลับจะนอนอยู่ในห้องบรรทมได้หมดนะไว้ใจระหว่างนั้นเองก็มีการตรวจผลนะก็มีราชรถของพระเจ้าพรหมทัตออกคนที่อยู่ใกล้ด้วยก็คือทีฆาวุโกกุมารนะก็ทำให้ขบวนรถของพระองค์แยกออกไปห่างออกไปพระเจ้าพรหมทัตก็เหน็ดเหนื่อยนะก็ขอพักระหว่างขอพักเนี่ยทีฆาวุโกกุมารก็ได้โอกาสนะก็ทำเป็นว่าบัดนี้อยู่กันแค่สองคนนะคือพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ทีฆาวุโกกุมารนะก็บอกให้นั่งให้นอนในที่นี้คือพระเจ้าพรหมทัตจะพักผ่อนจะนอนก็นอนในที่เผาก็คือท่าตักเอาศีรษะมาหนุนที่หน้าตักของทีฆาวุโกพระเจ้าพรหมทัตก็ไว้ใจแล้วก็หลับระหว่างนั้นนั่นเองทีฆาวุโกนั้นกุมารก็เรียกว่าเวรเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีในใจมันก็ผุดขึ้นมาเลยบอกบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาสะสางกันให้ใช้เวรใช้กรรมกันก็จะเอาชักประคันมาจะประหารชีวิตของพระเจ้าพรหมทัตแต่คำสอนของบิดาเนี่ยคำสอนของบิดาเป็นคำที่ก่อนที่จะสิ้นพระชนก่อนจะถูกประหารเนี่ยมันเป็นคำที่มีประโยชน์มากเลยมันผุดขึ้นมาเสียงนั้นก็ผุดขึ้นมาว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรที่เขาโกรธได้ยินเสียงนั้นจับใจนะเหมือนพ่อมาบอกนะก็เก็บพักขันประเดี๋ยวความที่มันอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่ให้อภัยผุดขึ้นมาอีกก็ชักพักขันขึ้นมาอีกทำท่าจะประหารพระเจ้าพรหมทัตแต่เสียงของพระบิดาก็ผุดขึ้นมาความดีอันนั้นก็ผุดขึ้นมาอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแม่ทีฆาวุโกกุมารก็มีสติขึ้นมาได้ระลึกขึ้นมาได้นะก็อดทนด้วยระงับด้วยว่าขันติโสรัจจะนั่นแหละมีความอดทนแล้วก็ระงับได้ก็เก็บพระขันไม่นานเลยชั่วแวบเนี่ยอารมณ์ที่จะจองเวรก็ผุดขึ้นมาเป็นไฟร้อนผุดขึ้นมาก็ชักพระขันขึ้นมาหมายจะประหารชีวิตพระเจ้าพรหมทัตเสียงของพระบิดานะพระเจ้าทีสิตินั้นก็มาอบรมสั่งสอนว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะเกิดสตินะเกิดขันติเกิดโสรัจจะสงบขึ้นมาระงับขึ้นมาอดทนได้ก็เก็บพระขันถ้าเวลานั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ฝันเหมือนกันฝันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเราฝันไม่ดีเราฝันว่าพระโอรสของพระเจ้าทีสิติมีพระนามว่าทีฆาวุโกกุมารจะมาประหารเราเท่านี้แหละทีฆาวุโกก็กด
มือซ้ายก็กดศีรษะของ พระเจ้าพรหมทัตอีกมือข้างขวาก็ชักพระขันมาว่านี่เรานี่แหละคือที่ขาวุโกจะหมายเอาชีวิตของพระองค์ที่พระองค์เอาชีวิตบิดามารดาแล้วเอาชีวิตของพระบิดาพระมารดาแล้วก็มาเบียดเบือนเมืองโกศลบัดนี้เราขอสิ้นเวรสิ้นกรรมกันก็จะหมายจะประหารพระเจ้าพรหมทัตก็ขอชีวิตว่าไว้ชีวิตเราเถอะระหว่างนั้นทีฆาวุโกก็ว่าเราจะให้ชีวิตท่านได้ต่อเมื่อท่านขอให้ชีวิตเราเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็จะว่าเรายินดีที่เราจะต้องมอบชีวิตให้ก็ขอให้ท่านมอบชีวิตให้เราด้วยเถอะก็เป็นอันว่าพระเจ้าพรหมทัตนั้นก็ระลึกขึ้นได้ว่าจะให้ชีวิตก็ต้องตอบแทนด้วยชีวิตเหมือนกันนะในเมื่อขอชีวิตจากพระเจ้าพรหมทัตขอชีวิตกับเจ้าชายทีฆาวุโกกุมารเนี่ยเจ้าชายทีฆาวุโกกุมารก็ประทานชีวิตให้กับพระเจ้าพรหมทัตด้วยเป็นอันว่าสร้างมีการสัญญากันนะสาบานกันว่าจากนี้ไปเราจะไม่จองเวรกันจะไม่เบียดเบียนกันเป็นผู้ซึ่งเราจากนี้ไปเราจะไม่ถือโทษถือโกรธกันเป็นผู้ให้อภัยกันไม่จองเวรกันนะก็จึงพาราชรถกลับระหว่างนั้นก็เจอทหารที่แต่งทัพมาก็มาเจอกันพระเจ้าพรหมทัตก็เห็นว่าทหารมารวมกันแล้วทุกหมู่เหล่าก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเจอเจ้าชายทีฆาวุโกกุมารจะทำยังไงสองคนว่าตัดแขนตัดขาตัดหูตัดจมูกหรือไม่ก็ตัดศีรษะประหารชีวิตเลยบัดนี้พระเจ้าพรหมทัตบัดนี้ก็คือคนที่อยู่ข้างเราคือทีฆาวุโกกุมารเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเพราะว่าทีฆาวุโกกุมารเป็นผู้มอบชีวิตให้กับเราประทานชีวิตให้กับเราเราก็จะขอมอบชีวิตประทานชีวิตนี้ให้กับทีฆาวุโกนะเราจะไม่จองเวรเป็นอันว่าพระราชาพรหมทัตกับทีฆาวุโกนั้นก็ไม่จองเวรกันไม่บากหมางกันนะประกาศให้ประชาชนให้ฐานสี่เหล่าทัพได้รับรู้เนี่ยแล้วก็ให้ทีฆาวุโกแก้ปริศนาด้วยว่าเหตุที่พระบิดาได้สั่งไว้นั้นมีความหมายว่าอย่างไร อย่าเห็นแก่ยาวแปลว่าอะไรอย่าเห็นแก่ยาวก็หมายความว่า ถ้าเราฆ่ากันเนี่ยเราก็จะฆ่ากันกลับไปกลับมาบัดนี้ท่านฆ่าบิดาพระฆ่ามารดาเราก็มาฆ่าพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตก็มีบริวารก็ต้องมาฆ่าเราถูกฆ่าแล้วคนที่จงรักภักดีต่อเราก็ต้องไปฆ่าหมู่ฐานเหล่านั้นฆ่ากันไปฆ่ากันมากลับกันไปกลับกันมาก็เป็นการจองเวรก็อย่าเห็นแก่ยาวนะคือการจองเวรเนี่ยมันยาวนานข้ามภพข้ามชาติเป็นก็ยังว่าได้นะพระเจ้าทีสิตินั้นก็สั่งลูกไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวก็จึงมาบอกอย่าเห็นแก่สั้นเป็นอย่างไรหมายความว่าเวลาเรามีมิตรมีญาติเวลาเราไม่ถูกใจไม่พอใจเราอย่าเพิ่งตัดนะเราเป็นชาติเป็นเชื้อกันเราอย่าเพิ่งไปตัดชาติตัดเชื้อกันนะให้อภัยกันนะถ้าเราตัดญาติตัดมิตรเนี่ยเป็นของที่เราใจร้อนไม่ควรทำนะควรให้อภัยเขาจะผิดแค่ไหนเขาจะยังไงแล้วก็ถือว่าเขาเป็นญาติเป็นเชื้ออย่าไปด่วนตัดมิตรตัดญาติเหมือนกับที่ว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญมักจะสอนพระสอนโยมว่าเราไม่ใช่เป็นชาติเป็นเชื้อแต่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นญาติเป็นเชื้อกันไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าก็จะตัดญาติตัดมิตรกันฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเราก็ควรที่จะคิดหน้าคิดหลังอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลดี

ว่านะเขาผิดบ้างเราก็ให้อภัยนะคำว่าให้เนี่ยต้องมีนะให้วัตถุสิ่งของแล้วก็ให้อภัยกันนะก็เป็นเหตุให้พระเจ้าพรหมทัตนั้นให้อภัยกับเจ้าชายทีฆาวุโกกุมารเจ้าชายทีฆาวุโกกุมารก็ให้อภัยกับพระเจ้าพรหมทัตนะก็เป็นอันว่าไม่จองเวรกันละเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ยกเมืองโกศลคืนให้แล้วที่สำคัญนะก็ยกพัทธิดาของพระเจ้าพรหมทัตนั้นให้กับทีฆาวุโกกุมารเป็นเนื้อทองแผ่นเดียวกันนั้นฉะนั้นการให้อภัยเนี่ยมันถึงกับเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนะถ้าเราโกรธใครเกลียดใครพยาบาทใครเราต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแบบนี้แหละนะเขาด่าเราแล้วก็ไม่ด่าเขาเขาตีเราแล้วก็ไม่ตีเขาเขาคิดโกรธเราเราก็คิดให้อภัยเขานะถ้าเรามีน้ำใจมีน้ำอภัยเนี่ยเราก็แก้ปัญหาได้นะแก้ปัญหาแก้ที่ใจเรา นะให้เรามีขันติโสระจะนะให้เรามีเมตตานะให้เรามีความอดทนให้เรามีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าทำไว้ในใจโดยมีอุบายแยกขันมาพิจารณาดูว่าความโกรธเนี่ยความพยาบาทเนี่ยมันให้โทษแค่ไหนนะจากมิตรมาเป็นศัตรูจะเป็นศัตรูแล้วก็จะพยาบาทจองเวรกันแต่ถ้าเรามีน้ำใจมีความอดทนมีการพิจารณาเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรนะเหมือนเรื่องทีฆาวุโกกุมารเนี่ยแก้ปัญหานะนะตามฟังคำสอนของพ่อแล้วก็นำคำสอนของพ่อมาปฏิบัติอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็นำมาปฏิบัติก็แก้ปัญหาได้แล้วก็เป็นเนื้อทองแผ่นเดียวกันได้ฉะนั้นพอเรามาใช้โยนิโสมนสิการแล้วก็คิดดูว่าเราจะทำอะไรให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมหลวงพ่อสนองก็ตอบปุญโญว่าเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็อย่ามาพูดนะก็แก้ปัญหาได้เลยนะพ่อสนองปกครองวัดสังฆทานมีพระมีโยมมาปฏิบัติเนี่ยทำมาเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กอย่ามาพูดนะก็ให้เรื่องอย่าให้อภัยกันไปนะอย่าไปถือสาว่าเขาถูกเขาผิดก็ถือว่าคนเรามันมาด้วยกันนะแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันไปอย่าไปถือโทษถือโกรธอะไรทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังแล้วก็มีเมตตาประกอบกันประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะก็เป็นทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือการให้อภัยและที่สำคัญก็คือให้ธรรมทานนะการให้เนี่ยให้วัตถุสิ่งของให้อภัยทานให้ธรรมทานเนี่ยธรรมทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าถ้าเราพิมพ์หนังสือแจกก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ธรรมะเป็นทานนะที่เราแสดงธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นให้ธรรมทานแต่ที่จะให้จริงๆเนี่ยให้ธรรมะเป็นทานเราต้องมีธรรมะเช่นเราโกรธเขาเนี่ยแล้วเรามีเมตตาเราก็ให้อภัยเขาเนี่ยคือธรรมทานแต่ถ้าเราไม่มีเมตตานะแล้วเราไม่มีปัญญานะเราพิมพ์หนังสือพูดธรรมะแต่ยังโกรธอยู่เลยยังพยาบาทอยู่เลยยังให้อโหสิกรรมไม่ได้เลยยังให้ธรรมทานไม่ได้ฉะนั้นบุคคลที่จะให้ธรรมทานได้นะบุคคลนั้นต้องมีธรรมะอยู่ในใจมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาหลวงพ่อเปรียบเปรยว่าเวลามีเมตตาเนี่ยจะให้ธรรมทานเนี่ยต้องมีกรุณาด้วยเพื่อเรียกเขามากินข้าวต้องหาข้าวมาแล้วก็หุงข้าวแล้วก็มีข้าวอยู่ในหม้อนะสุกแล้วนะแล้วก็เรียกเขามากินข้าวแล้วก็ตักข้าวเนี่ยในหม้อให้เขากินได้ถ้าเรียกเขามากินข้าวมีแต่เมตตาไม่มีกรุณาเนี่ยไม่มีข้าวในหม้อนะฉะนั้นให้ธรรมทานเราต้องมีธรรมะอยู่ในใจบอกเขาว่าให้อภัยเราก็ต้องให้อภัยจากใจเราว่าเรามีธรรมะมีอโหสิกรรมนะมีการให้อภัยทานนะก็เป็นธรรมทานให้ใจเราสงบ
ให้คนที่ได้รับอภัยทานสงบด้วยสบายใจด้วยนะก็เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจข้อแรกก็คือการให้ทานข้อที่สองคือปิยวาจาปิยวาจาเนี่ยสำคัญนะต่างเป็นเอกเลขเป็นโทไม่ว่าเวลาไหนไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทเพราะว่าปากเนี่ยก็คือวจีกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3ถ้าเป็นบาปก็คือชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียนี่คือทุจริตกายกรรมทุจริตเป็นบาปถ้าวจีกรรมที่เป็นบาปทุจริตก็คือโกหกกล่าวคำหยาบนินทาเพ้อเจ้อ

อบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียนี่คือทุจริตกายกรรมทุจริตเป็นบาปถ้าวจีกรรมที่เป็นบาปทุจริตก็คือโกหกกล่าวคำหยาบนินทาเพ้อเจ้อเนี่ยโกหกกล่าวคำหยาบนินทาเพ้อเจ้อเนี่ยอันนี้คือวจีกรรมทุจริตที่เป็นบาปส่วนมโนกรรมที่เป็นบาปคือโลภโกรธแล้วก็เห็นผิดทีนี้มาพูดถึงว่าปิยวาจามันตรงข้ามวาจาเป็นที่รักวาจาเป็นที่รักตรงข้ามกับมุสาวาทาเวรมณีตรงข้ามเลยนะเราต้องพูดคำจริงพูดคำไพเราะพูดแล้วมีประโยชน์นะพูดแล้วก็เกิดความรักความสามัคคีสิ่งนี้เราต้องมีอยู่ตลอดเวลาอยู่บ้านเราก็ต้องมีปิยวาจานะพูดแล้วเป็นคำดีคำจริงคำมีประโยชน์พูดแล้วเกิดความรักเกิดความสามัคคีเป็นปิยวาจาพูดกับพ่อแม่ด้วยความนอบน้อมนะมีขันติโสรัจจะอะไรไม่ดีเราก็อย่าพูดนะอะไรไม่ควรก็อย่าพูดนะรู้จักสงบสงบบางทีการที่เรามีขันติโสรัจจะเนี่ยไม่ได้พูดเลยดีกว่าพูดอีกนะบางคนทนไม่ได้ไม่สงบก็พูดสวนออกมาทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เสียใจทำให้บ้านเมืองครอบครัวลำบากแตกแยกกันเลยฉะนั้นทางที่ดีนะต้องฝึกปิยวาจานะข่มใจไว้เวลามันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วถึงพูดดีก็อย่าพูดเถอะนะเพราะมีอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนฟังรับไม่ได้คนทะเลาะกันเพราะอารมณ์เนี่ยแหละถ้าคนมีเหตุผลนะก็ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์พูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะพูดด้วยน้ำเสียงที่พอเหมาะพูดด้วยวาจาที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ไม่มากไปไม่น้อยไปเนี่ยปิยวาจาก็สามารถนำมาประกอบให้เป็นที่รักทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ตลอดเวลาคนรอทุกวันเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะทุกวันนี้ลำบากเพราะปากนะพูดไม่ดีพูดให้เขาเสียหายนินทาคนอื่นนะเห็นคนอื่นไม่ดีตัวเองดีพูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ตัวเองไม่พูดเรื่องของตัวเองไม่ดีไม่พูดปิดบังมิชิดนะเหมือนกับพรามเหมือนกับในพรานล่านกก็แอบซ่อนแล้วไม่นกยังไม่เห็นเลยเนี่ยแต่พอตัวเองไม่ดีปิดมิดไม่ให้ใครรู้ตัวเองก็หลบเลยแต่ของคนอื่นไปลื้อไปค้นไปหาไปคุยจนกระจายออกไปเนี่ยลองคิดดูทุกวันนี้ข่าวเข่าอะไรก็เป็นปัญหาอยู่ในหลักข้อนี้ด้วยนะปิยวาจาอะไรไม่ดีเราอย่าไปนำเสนออะไรไม่ดีเราก็อย่าไปพูดให้ใครเสียหายนะมันเป็นโทษเป็นกรรมกายกรรม3วจีกรรม4โกหกกล่าวคำหยาบนินทาให้ร้ายพูดอะไรไม่เป็นสาระเนี่ยนั่งจิตตมานวิกาเนี่ยกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าทำให้พระนางจิตตมิกาตั้งครรภ์เนี่ยสุดท้ายไอ้เทวดาก็มาบันดาให้มีฝนพายุให้สิ่งที่นางจินจามานาวิกาเนี่ยเอาไม้เกลืองเป็นรูปเครื่องวงกลมแล้วก็ผูกกระทองไว้เหมือนคนท้องโตเนี่ยลื่นตกไปชาวบ้านก็เห็นก็ทำร้ายนางจินจามานาวิกาจนเสียหายจนพินาศน่าใช่ปากนะแล้วก็ตกนรกด้วยฉะนั้นไม่ใช่ของที่ประมาทได้นะต้องมีสตินะเวลาจะพูดต้องมีสติมีขันติโสรัจจะนะอะไรที่เราพูดคำหยาบอดทนไว้อย่าพูดอะไรพูดคำนินทาอดทนไว้อย่าพูดอะไรพูดคำไม่จริงคำโกหกอดทนไว้อย่าพูดให้เรามีโสรัจจะนะสงบระงับได้นะอะไรที่ไม่ดีเรามันนึกขึ้นมามันจะพูดเรารู้ทันเราก็ระวังงั้นคนที่มีสติมีปัญญาก็จะรู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่ใช่อารมณ์มันมีเหตุผลนะเวลาโกรธขึ้นมาไม่พูดเวลาโลภขึ้นมาไม่พูดเวลาจะให้ร้ายคนอื่นก็ไม่พูดนะก็ทำลายหมายถึงว่า

0: ไม่ดีในใจก็เอาออกไม่ต้องพูดนะสิ่งที่ไม่ดีก็คือที่เรานึกไม่ดีที่จะก่อกรรมขึ้นมาวจีกรรมแล้วก็รู้ทันมีปัญญานะมีขันติสุรัจจะอดทนแล้วก็สงบได้นะสามารถแก้ปัญหาได้นะเป็นที่รักของทุกคนเอาคนนี้ไว้ใจนะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนก็พูดจาไม่ว่าร้ายใครไม่ติใครไม่นินทาใครไม่พูดอะไรให้ใครเขาเดือดร้อนทุกคนก็สบายใจนี่เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจข้อที่สองนะธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจข้อที่สามก็คืออัตถจริยาอัตถจริยาก็คือการทำประโยชน์ให้กับสาธารณะให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราก็ดีนะหรือสาธารณะก็ดีอัตถจริยาก็ ปัจจุบันเนี่ยองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประทานให้เป็นโครงการพระราชดำรินะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอยากให้ทุกคนมีหลักคุณธรรมข้อนี้อัตถจริยาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไม่ว่าเราจะเป็นฐานะใดๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นพระเป็นโยมเป็นคนรวยคนจนเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการเป็นตำรวจทุกหมู่เหล่าทุกฐานะเนี่ยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทุกคนมีจิตอะไรไม่ดีเราก็อาสาไม่ทำไม่พูดไม่คิดนะไม่ต้องไปพูดออกไปไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดออกไปอะไรที่ดีนะไม่ต้องรอให้ใครเรียกไม่ต้องรอให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครมาช่วยคิดได้เลยหลวงพ่อสนองกตาปุญโญตอนมีชีวิตนะท่านบอกว่าพระสังฆทานจะเกิดขึ้นได้นะต้องอาศัยทุกคนนะไม่ใช่หลวงพ่อองค์เดียวจะสร้างวัดได้ยกวัดล้างเป็นวัดมีพระสงฆ์มาถึงบัดนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ท่านสร้างวัดได้ก็มีพระมาช่วยกันสร้างมีโยมมาช่วยกันสร้างนะวัดนี้เป็นของทุกคนนะพระเนี่ยมีหน้าที่ช่วยกันทุกคนญาติโยมที่มาจากสารทิศทั้ง4ทิศเลย จะเป็นเหนือเป็นใต้เป็นตะวันออกตะวันตกมาก็เป็นวัดสังฆทานมาช่วยกันหมดนะที่ไหนมีงานอะไรจัดบวชก็ถือว่าวัดสังฆทานเป็นแม่ก็ไปช่วยกันที่ไหนมีการทอดกฐินสาขาใดแม่ก็ไปช่วยกันแล้ววัดสังฆทานก็เป็นแม่นะก็มาช่วยกันถือศีลช่วยกันมาปฏิบัติธรรมช่วยกันมาภาวนานะอะไรไม่สะอาดก็ช่วยกันปัดช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะพ่อแม่ไม่ได้บอกพี่น้องไม่ได้บอกแต่ในใจเราต้องบอกใจเราเองต้องบอกว่าโอ้เป็นหน้าที่ของเราเราเป็นหน้าที่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีนะเราเป็นหน้าที่เป็นพ่อที่ดีต้องทำหน้าที่นะจิตอาสาเลยเอาทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิช่วยกันประพฤติปฏิบัติสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองบอกว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะท่านก็เป็นแบบนะหลวงพ่อสนองเนี่ยนะท่านอัตถจริยาทำประโยชน์ให้กับสาธารณะมีวิทยุมีโทรทัศน์มีสาขาตอนมีสถานีวิทยุโทรทัศน์นะที่สถานียานเกาะก็ดีสถานีอสมทก็ดีท่านต้องตื่นตีสองเนี่ยแล้วก็ไปออกรายการตีสามถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะท่านไม่ได้นอนเลยท่านก็ทำประโยชน์ให้กับสาธารณะเผยแผ่ให้ว่าท่านก็เขียนด้วยลายมือของท่านว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะเลยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจท่านไม่หวั่นไหวว่ากลางวันกลางคืนจะมากจะน้อยนะจะไปใกล้ไปไกลนะญาติโยมมีฐานะใดๆท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านว่าจิตของท่านน่ะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะก็ทำประโยชน์ให้กับสาธารณะมีวิทยุมีโทรทัศน์มีสื่อต่างๆมีสาขาต่างๆให้คนเขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยอัตถจริยาทำประโยชน์ให้กับ สาธารณะได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อัตถจริยาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวนะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่คับแค้นถ้าคนไหนไม่มีอัตถจริยาก็จะคับแค้นนะให้ใครไม่ได้จะเอาอย่างเดียวนะก็ลำบากคนก็ไม่รักแต่ถ้าเรามีจิตใจกว้างแล้วก็สูงด้วยกว้างใครมาก็ดีใจสูงใครมาเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับเพียงพอนะยังได้อีกยังดีใจได้อีกนะให้คนมาสบายใจคนอยู่ก็สบายใจคนไปก็สบายใจนะใหญ่ด้วยกว้างด้วยสูงด้วยแล้วข้อสุดท้ายก็คือสมานัตตาหมายถึงว่าความดีที่เราทำนั้นขอให้เหมือนเกลือนี่ประเทศไหนก็เข็มฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตัญญูอยู่ก็ฝากไว้ว่าให้เชื่อมั่นในความดีให้พูดดีตลอดให้ทำดีตลอดให้คิดดีตลอดอยู่กับพ่อแม่แล้วก็เป็นลูกที่ดีกายวาจาใจแล้วก็ดีเราเป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นพ่อแม่ที่ดีกับลูกด้วยกายวาจาแล้วก็ใจเราเป็นพระเราก็ต้องเป็นพระที่กายวาจาใจที่ดีเรามีลูกศิษย์เราก็ต้องเป็นอาจารย์ที่กายวาจาใจพอดีเรามีอาจารย์เราก็เป็นลูกศิษย์ที่มีกายวาจาใจที่มีศีลสมาธิมีปัญญาเสมอต้นเสมอปลายให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยสมานัตตาความดีเสมอต้นเสมอปลายเป็นที่รักของทุกคนได้ทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีอยู่ด้วยการ4ประการ1การให้ทานทั้งวัตถุทานอภัยทานและธรรมทาน2ปิยวาจาวาจาเป็นที่รักเราก็อยากพูดโกหกอยากพูดนินทาอยากพูดให้ร้ายผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้เรามีอัตถจริยาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีจิตที่จะทำประโยชน์สร้างบุญสร้างบารมีและสุดท้ายสมานัตตาให้เรามีคุณงามความดีนะเชื่อมั่นในความดีให้เรามีกายกายกรรมวจีกรรมนะที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นะให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาคำว่าขันติโสรัจจะต้องนำมาปฏิบัตินะนำมาปฏิบัติเพื่อให้กายเราสงบวาจาเราสงบให้ใจเราสงบให้เราได้เข้าถึงธรรมนะในทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะ4ข้อ1การให้ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยาและ4สมานัตตาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนได้ก็ขอให้ทุกคนมีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญาสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ
1: นานานำมาฝากค่ะ
0: จะนำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
1: เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะ
0: ดำเนินรายการโดยดิฉันณวพรสปิ่นคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทีมค่ะ
0: รายการของเรามี3ช่วงแม้จะครึ่งชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะช่วงแรกเคล็ดไม่ลับค่ะ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกนะคะเคล็ดไม่ลับของพี่เป็นแม่บ้านคู่ครัวหน่อยนะกำจัดคราบสนิมบนกระทะถ้าทิ้งกระทะไว้นานๆยิ่งเป็นกระทะเหล็กเนี่ยสนิมขึ้นเลยค่ะเขามีวิธีแก้นะคะง่ายๆเลยนะคะขั้นแรกให้เราหาทรายกับขี้เถ้ามาสัก 2-3 กำมือแล้วแต่ว่ากระทะของเราจะใหญ่แค่ไหนจากนั้นก็นำกระทะไปตั้งไฟสักครู่แล้วค่อยใส่ทรายที่ผสมขี้เถ้าลงไปตั้งไฟบนกระทะก็ใส่ทรายกับขี้เถ้านี้โดยกะให้ทรายมีปริมาณอยู่ประมาณครึ่งกระทะดูกระทะของเราก็แล้วกันนะคะจากนั้นก็คั่วทรายไปมาสักพักแล้วก็เอากระทะลงเอาทรายออกแล้วใช้ผงซักฟอกขัดตามธรรมดาแค่นี้กระทะก็จะสะอาดแจ่มเหมือนเดิ
1: ม
0: ง่ายๆเลยทรายกับขี้เถ้าแล้วไปคั่วสักพักเลยค่ะแล้วก็จากนั้นก็ล้างด้วยผงซักฟอกสนิมค่ะส่วนน้องหมูมิ่งวันนี้
1: จะปิดฉากแล้วนะคะ
0: ปิดฉากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: 15วิธีแก้เบื่อค่ะก่อนที่จะสร้างปัญหาเรื้อรังทำลายสุขภาพนะคะ
0: ทวนสักนิดสิ
1: วิธีแรกนะคะหาความท้าทายใหม่ๆให้ชีวิตค่ะ
0: ค่ะท้าต่อยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่ไปท้าทายคนอื่นประลองความแข็งแกร่ง
1: ตัวเองค่ะ
0: ใช
1: ่2นะคะมองหางานใหม่
0: ค่ะ
1: อันนี้กรณีที่ต้องวิเคราะห์แล้วนะคะว่าคุณเบื่อจริงๆ
0: คืออย่าเพิ่งลาออกจากงานเดิมนะหางานใหม่ให้ได้ก่อนค่ะ
1: 3ตั้งเป้าหมายของชีวิตค่ะแล้วจดมาเป็นข้อๆแล้วก็ค่อยๆทำ
0: ค่ะ
1: 4เคลียร์โต๊ะทำงานให้สะอาดเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะอย่าให้มันยุ่งเหยิงจนเห็นอะไรแล้วไม่อยากทำเลยไม่รู้จะหยิบจับตรงไหนอะไรก่อนหลังเนาะ
1: ค่ะ5หางานอดิเรกที่ชื่นชอบมาทำนะคะ
0: แบบเรา2คนในขณะนี
1: ้6ค่ะสมัครเรียนพิเศษหาความรู้เพิ่มให้ตัวเองนะคะ
0: เอาที่ตัวเองชอบนะอย่าฝืนความรู้สึก
1: ใช่ค่ะไม่ใช่เบื่อเลขหรือว่าภาษาอังกฤษแล้วต้องไปฝืนใจเรียนนะคะ
0: ไม่ได้นะ
1: เอาสั้นๆเนี่ยค่ะที่คุณสนใจ
0: ค่ะ
1: ยึดปากจากร้อยได้หมดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: 7ลาพักผ่อนค่ะเขียนใบลาพักร้อนสัก 1-2 วัน
0: ขอพักสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: มาค่ะ
0: ค่ะเอาอย่างงั้นนะใช่ไหม
1: ต้องชาร์จแบตค่ะ
0: ค่ะ
1: 8นะคะยืดเส้นยืดสายให้ตัวเองคลายความเมื่อยล้า
0: คือถ้านั่งนานๆเพ่งจ้องอะไรนานๆเนี่ยก็ออกไปเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง
1: 9ค่ะดื่มน้ำเยอะ
0: ๆค่ะทำงานนานไง
1: สดชื่น
0: ลืมของเสียข้างๆอยู่ในตัวขับออกไปบ้าง
1: 10นะคะโทรศัพท์เขียนจดหมายหาคนที่คุณรักหรือจะเป็นช็อตโน้ตสั้นๆเขียนไว้ให้เขาก็ได้ค่ะเป็นการระบาย
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่ระบายความทุกข์ให้เขา
0: เครียดหนักเราหายเบื่อเขาเครียดเขาเบื่อแทนอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาที่เป็นมุมมองดีๆนะคะ
0: ค่ะดูก่อนว่าสถานการณ์ตรงนั้นเขารับของเราได้ไหมถ้าเขากำลังเครียดอยู่เงี้ยทุกข์หนักเลยเพิ่งไประบายใส่เขา
1: 11นะคะจัดการไฟล์บนคอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบค่ะ
0: ค่ะ
1: จัดแจงเป็น
0: ให้อยู่ในโฟลเดอร์ใช
1: ่คนโอ้เปิดมาเต็มหน้าจอเลย
0: ถ้าคุณไม่มีไฟล์ในคอมพิวเตอร์คุณมีแฟ้มมีงานเนี่ยก็จัดใส่แฟ้มที่บ้านให้เป็นกล่องอันนี้กล่องอะไรจัดเข้าชั้นเข้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะ
1: 12ค่ะเช็คเมลให้หมดขยันเช็คเมลหน่อย
0: ไม่ต้องมาเพ่งจ้องพี่อย่างนี้ตอนนี้เช็คแล้วค่ะ
1: ไม่ได้เพ่งจ้องอะพี่นั่งตรงข้าม
0: มันย้ำไม่ได้เปิดแค่อาทิตย์เดียวเองค่ะ
1: 13นะคะวางแผนการเงินค่ะหรือว่าเปลี่ยนวิธีการใช้เงินของตัวเองให้เป็นระบบมากขึ้น
0: ค่ะก็ดูรายรับรายจ่ายสมดุลกันไหม
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: 14 อยู่ห่างจากคนหรือว่าสถานการณ์ที่ทำให้เราเบื่อค่ะ
0: ค่ะ
1: และวันนี้ข้อที่15ข้อสุดท้ายค่ะ
0: ค่ะ
1: อาสาสมัครไปช่วยเหลือผู้อื่น
0: สำคัญสำคัญ
1: นะคะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมค่ะ
0: เหมือนเราตอนนี
1: ้
0: และหลายๆท่านที่เข้ามาช่วยอย่างวัดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านไหนเห็นไหมไม่ใช่แค่จะเป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเห็นไหมมาช่วยสับยาก
1: วาดลานวัดได้หมดค่ะที่เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมนะ
0: มีอยู่คนหนึ่งประทับใจมากเลยล้างห้องน้ำ
1: โอ้โหสาธุ
0: โอ้โหแล้วห้องน้ำอ่ะเป็นห้องน้ำผู้ชายแล้วคนนี้ทำความสะอาดเราไม่เห็นโอ้จะงงหน้าแล้วประทับใจจังเลยและหลายคนจะไปล้างห้องน้ำนะที่พี่เห็นเนี่ยแล้วอานิสงส์อะไรรู้ไหมคุณแม่พี่เมื่อก่อนคุณแม่พี่จะเป็นคนที่สิวเยอะมากที่หน้าไปที่วัดไหนคุณแม่พี่จะล้างห้องน้ำเชื่อไหมอานิสงส์พอล้างเสร็จครั้งแรกเนี่ยสิวยุบเลยแล้วคุณแม่ก็จะทำอย่างเงี้ยจนหน้าเนี่ยสิวไม่มีอ่
1: ะ
0: พี่ก็ปฏิบัติเจริญรอยตามมีอยู่ครั้งหนึ่งไปสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งห้องน้ำนี้ก็ทำไมไม่มีคนเข้าเข้าเมามันก็อืดอยู่อย่างนั้นทุกคนเห็นทุกคนก็จะออกจากห้องนั้นไม่เข้าแล้วไม่คิดจะทำเพราะไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันอืดขึ้นมาขนาดนั้นพี่ก็ตัดสินใจอันแน่วแน่เดินก็ไปที่ห้องนั้นอะไรจะเกิดก็เกิดพี่เอาน้ำถังใหญ่ๆเลยอะเนาะหมูมิ่งเต็มถังเลยนะเทเข้าไปที่รูอะคือพี่มองแล้วสถานปฏิบัติธรรมตรงนั้นก็เป็นที่ใหม่จะ
1: เกิด
0: ตันหรืออืดมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะเป็นที่แห่งใหม่แล้วสาเหตุอะไรทำไมอุจจาระมันถึงไม่ลงขอประทานโทษนะคะสำหรับท่านที่กำลังรับประทานอาหารแล้วพี่ก็มานั่งมองมันทำยังไงดีเอาเราตัดสินใจเทเลยค่ะน้ำถังนั้นพรวดลงไปเลยถ้ามันเลอะก็คือมันเลอะพี่มาแน่ๆเลยเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อด้วยความแรงของน้ำที่พี่ใส่เข้าไปมันเข้าไปเลยแสดงว่าตัวอุจจาระมันเข้าไปตันตรงรูมันก็เลยไม่หลบมันหายไปเลยพี่มีความโอ้โหเบิกบานใจมากเลยห้องน้ำนั้นทุกคนก็เข้าไปใช้ได้
1: สาธุ
0: ก็คนปฏิบัติกันตั้งเยอะแล้วไม่ห้องน้ำก็น้อยแล้วตรงนั้นเป็นข้าวเม้าร้อยขึ้นมาเต็มเลยก็ท่านก็ทำดูกันแล้วแกเอาน้องหมูไม่มีอะไรเสริม
1: ก็เขาบอกว่าให้เริ่มที่จะเข้าไปอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นนะคะจะได้เป็นการผ่อนคลายความเบื่อของตัวเองเขายกตัวอย่างมาแล้วพี่ผู
0: ้
1: ทำงานเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลก็ได้
0: ใช่
1: หรือว่าช่วยเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะ
0: มีเด็กกำพร้าสถานที่รับเลี้ยงเนี้ยเยอะแยะคุณเข้าไปอาสาสมัครสิมีพี่เข้าไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วเด็กพวกนี้ต้องการความรักความอบอุ่นแค่คนเข้าไปกอดนะเด็กนี่จะโอ้โหกอดเราแน่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่างนะก็เข้าไปหาเขาน้องๆพวกนี้ต้องการความอบอุ่นหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคพิการซ้ำซ้อนคนไข้เนี่ยต้องการกำลังใจคุณไปช่วยสร้างกำลังใจเขาเนี่ยโอ้ได้ตั้งเยอะเนี่ยจริงๆช่องทางที่เขาบอกมีนี่นะเยอะแยะมากมาย
1: หรือว่าจะช่วยสอนหนังสือเด็กๆก็ได้นะคะ
0: ได
1: ้เป็นบุญหมดเลยค่ะ
0: คุณทำเถอะตรงนี้เป็นขวนขวายในกิจที่ควรช่วยเหลือนะเป็นวิยาวัจมัยคุณได้บุญอยู่แล้วนะคะเอามาสู่ช่วงที่สองค่ะเรื่องราวฟังสบายวันนี้ฟังสบายแน่นอนนำมาจากหนังสือ
1: เทศนา5สุดขีดค่ะ
0: ชื่อเรื่องก็บอกแล้วนะคะเป็นรวมสุดยอดอารมณ์ขันของพระพยอมกัลยาโนวันนี้ขอนำเสนอเรื่อง
1: เพิ่งพบความจริงค่ะ
0: ค่ะเอามาฟังกันนะคะคนเรานี่นะคะธรรมชาติเขาสร้างมาให้มีปากเดียวนะแต่บางคนเก่งจริงๆมีปากเดียวเหมือนเราแต่เพื่อนๆยกย่องเราว่า
1: เป็นคนปากมากค่ะ
0: ปากเดียวนะ ดีใจไหมคำเนี้ยไม่พอเพื่อนชมว่าเป็นคนปากมากไอ้คนที่ถูกชม
1: มันโกรธค่ะ
0: ตอนนี้คนที่มาฟังเทศท่านวันนี้นะคะใครเคยได้รับคำชมว่าปากมากบ้างให้ยกมือขึ้นท่านก็ถามไงอันนี้เป็นคำที่ถอดมาจากเทปของท่านนะคะบอกมีไหม
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ท่านบอกว่าดีจริงๆต กลงไม่มีหรือว่าม
1: ีแต่ไม่ยก
0: มันคิดได้สองแง
1: ่
0: อาทันก็เล่าเรื่องละค่ะมีเรื่องเล่ากันว่าสมัยก่อนมีตายายคู่หนึ่งอยู่กันมานานมีทรัพย์สมบัติมากมาย
1: แต่ไม่มีลูกนะคะกลุ้มใจค่ะกลัวว่ามรดก

0: กที่หามาได้เยอะแยะเนี่ยจะไม่มีคนรับสืบทอดจึงไปเที่ยวบนบานศาลกล่าวรุกขเทวดาขอให้ประทานลูกมาให้บ้าง
1: เจออะไรขอหมดละค่ะภูเขาต้นไม้จอมปลวกจนกระทั่งเทวดาร
0: ำคาญค่ะ
1: เลยเนรมิตให้ทีเดียว
0: 4คนเลยนะคะ
1: ยายก็คลอดลูกออกมาทีเดียว4คนเป็นผู้หญิงทั้งหมด
0: 2คนผัวเมียดีใจสุดชีวิตค่ะชัยโยโห่ร้องฉลองกันใหญ่โต
1: ลูกสาวทั้ง4คนหน้าตาสวยฉลั่มแช่มช้อยผิวพรรณดีแต่นิสัยเสียทั้ง4คนเลยเขาเขียนเป็นกลอนบรรยายนิสัยของหญิงสาวทั้ง4คนว่า
0: อีนางคนหัวปีชอบมีแต่ผัวเปลี่ยนตัวแทบไม่เว้นแต่ละวัน
1: อีนางคนที่สองรองลงมานิสัยน่าระอาชอบลักขโมย
0: อีนางคนที่สามความระบุว่าเป็นคนกินจุอย่างหิวโหยเปิบข้าวเข้าพุงเหมือนเอากระบุงมาโกยพ่อแม่ร้องโอยว่าอีลูกช่างกิน
1: ส่วนคนสุดท้องน้องสุดท้ายเลวร้ายกว่าใครสิ้นชอแต่หลอเป็นอาจินใช้ลมลิ้นเที่ยวก่อกรรมนินทาคนนี้เสียดสีคนนั้นก่อความรำคาญทุกเช้าค่ำจนสองตายาย
0: ต้องหน้าดำเพราะนางลูกเจ้ากรรมทั้งสี่คน
1: ก็ตั้งแต่ลูกทั้งสี่คนเกิดมาสร้างแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ไม่จบสิ้นความสุขความร่ำรวยที่เคยมี
0: เดี๋ยวนี้อันตรธานหายไปหมดค่ะ
1: สุดท้ายล่ะค่ะตายายทนไม่ไหวเลยต่อแพเอาลูกทั้งสี่คนใส่แล้วลอยออกไปกลางทะเลให้มัน
0: หมดเวรกันเสียทีค่ะ
1: ตายายก็เลยสบายไปแม้ตอนแรกอยากได้ลูกพอได้มาสี่คนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี
0: ้โจรสลัดกลับมาจากปล้นพ่อค้าวานิชนะคะ
1: ค่ะ
0: เห็นผู้หญิงหน้าตาดีถูกลอยแพอยู่กลางทะเล
1: แสดงว่าเป็นโจรอยู่ในทะเลไงแล้วยังไง
0: ก็ดีใจค่ะ
1: พูดว่า
0: ถูกหวยแล้วเรา
1: ก็เอาเรือเข้าไปเทียบแล้วดึงนางทั้งสี่ขึ้นเรือแล้วถามว่าน
0: างทั้งสี่หน้าตาสวยงามดีทุกคนทำไมถึงถูกลอยแพมาอย่างนี้เล่าน
1: างทั้งสี่ก็เล่าความจริงให้ฟังหัวหน้าโจรสลัดฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่า
0: ไม่มีปัญหาเราจะใช้ปัญญาของเราแก้ปัญหาให้ผู้หญิงทั้งสี่คนนี้เอง
1: คนโตที่ชอบคบชู้สู่ชายนอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้าก็จะเอามาเป็นเมียของเขาแล้วให้ทุกคนเรียกเธอว่า
0: คุณนายอะ
1: พอเธอเป็นเมียหัวหน้าโจรแล้วโจรทุกคนเรียกคุณนายให้เกียรติให้ความเคารพเธอก็จะรักษาเกียรติไว้เนื้อไว้ตัวเลิกมากๆสำส่อนและผู้ชายในเรือทั้งหมดรู้ว่านางเป็นเมียหัวหน้าโจรถึงแม้นางพยายามให้ท่าก็ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยกลัวถูกหัวหน้าโจรลงโทษปัญหาก็น่าจะจบแต่วิธีแก้ปัญหาของเขาเอาคนที่สองแก้ยังไง
0: คนที่สองนะคะเป็นคนมือไวใจเร็วขี้ขโมยค่ะเห็นอะไรของใครก็อยากได้เที่ยวลักเที่ยวขโมยของเขาไปทั่วคนนี้โจรสลัดจะให้เป็นคนคุมตู้เซฟและคลังสมบัติของเขานะคะโจรสลัดปล้นได้มาเท่าไหร่ก็มอบให้เธอทั้งหมดเธออยู่บนกองเงินกองทองทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่กับเธอคนเดียวเธอก็จะเลิกงกค่ะพี่ผู
1: ้
0: เลิกอยากได้ของคนอื่นเพราะเธอมีของดีๆทั้งหมดแล้วคนอื่นที่มีเนี่ยไม่ดีเท่าของเธอ
1: วิธีแก้ปัญหาบอกคนที่3คนที่3กินจุตะกละตะกรามกินทั้งวันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าคนนี้นะคะให้ไปเป็นแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารเลี้ยงโจรสลัดทั้งหมดเมื่อเธออยู่บนกองอาหารทำอะไรเสร็จต้องชิมเห็นอะไรใหม่ต้องกินอาหารมีเยอะแยะมากมายเธอต้องทำครัวทั้งวันทั้งคืนต้องชิมตลอดเวลาเดี๋ยวก็แน่นท้องกินไม่ไหวเบื่อไปเองเป็นยังไงวิธีแก้สามคน
0: หัวหน้าโจรก็แก้ตกไปแล้วค่ะพี่ผู
1: ้ค่ะ
0: เธอเปลี่ยนนิสัยกลับเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะ
1: ก็เหลือคนที
0: ่4
1: คนเดียวเอามาดูวิธีแก
0: ้คนที่4เป็นคนชอบโกหก
1: แต่หลอ
0: แต่หลอปลิ้นปล้อนใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น
1: ค่ะ
0: ปากร้ายเข้าที่ไหนพังที่นั่น
1: เอาแก้ยังไงล่ะ
0: หัวหน้าโจรหนูว่าให้อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะมีพูด
1: ยังไงอะแล้วยังไงต่อ
0: คอยส่งข่าวให้กับฝ่ายต่างๆบนเรือนะคะไม่ว่าหัวหน้าโจรจะสั่งอะไรเธอก็เอาไปบอกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อเธอมีหน้าที่ที่ต้องพูดพูดทั้งวันพูดตามหัวหน้าโจรสั่งเธอก็จะเบื่อการพูดไปเองค่ะแล้วก็เลิกโกหกแต่หรอให้ร้ายไป
1: ฝันหน่อยนะฝันหน่อยนะตอนนี้พอเริ่มทำงานก็ส่งไปอยู่หัวเรือส่งคนที่เสียนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เธอก็ไปยุให้โจรสลัดหัวเรือทะเลาะกันต่อยกันตีกันอุตลุด
0: ก็ย้ายไปอยู่ท้ายเรือค่ะโจรสลัดก็ทะเลาะกันอีกนะคะแทงกันฆ่ากันตายอีก
1: ส่งไปอยู่ที่ห้องกัปตันกัปตันกับลูกเรือก็ทะเลาะกันอีก
0: หัวหน้าโจรก็มานั่งนึกค่ะไม่ไหวแน่แล้วอีนางคนนี้เนี่ยคืนเอาไว้บนเรือเรือต้องอับปางแน
1: ่ค่ะ
0: สุดท้ายก็ต้องจับลอยแพลงทะเลไปเหมือนเดิมค่ะพี่ผู
1: ้แต่ดวงชะตาของเธอยังไม่ถึงคาดนะเธอ
0: ค่ะ
1: ร้อนแรมในทะเลได้2วันนกอินทรีผัวเมียบินผ่านมาพบเข้าก็เกิดความสงสารคิดอยากช่วยก็ไปคาบไม้มาอันนึง
0: ตัวผู้คาบหัว
1: ตัวเมียคาบท้าย
0: แล้วก็ให้หญิงปากร้ายโหนตรงกลางค่ะแล้วบินเข้าหาฝั่งค่ะ
1: โหนไปได้สักพักหญิงปากร้ายเกิดคันปากเพราะไม่ได้พูดมาหลายวันก็เลยเลื่อนตัวเองไปทางนกอินทรีตัวผู้แล้วก็บอกว่าท่านช่างเป็นนกที่ใจดีเหลือเกินเดี๋ยวพอถึงฝั่งฉันจะยอมเป็นเมียน้อยท่าน
0: พูดเสร็จนะคะก็เลื่อนไปทางนกอินทรีตัวเมียค่ะบอกว่า
1: ผัวเธอชมฉันว่าสวยพอถึงฝั่งจะขอฉันเป็นเมีย
0: อ้าวแล้วจะเอาฉันไปไว้ที่ไหนล่ะ
1: เขาบอกว่าเธอน่ะแก่แล้วหนังเหี่ยวหน้าเบื่อหน่ายแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดุเหมือนหมาหน้าเหมือนเสือ
0: นกอินทรีตัวเมียนะคะได้ยินดังนั้นก็โกรธค่ะปล่อยไม้ทิ้งแล้วเข้าไปจิกตีตัวผู้ด้วยความโมโหนะคะตัวผู้พอถูกจิกถูกตีเจ็บก็ปล่อยไม้ค่ะ
1: นางปากร้ายก็เลยตกทะเลตายเห็นอันตรายของคนปากเสียหรือยังยังไม่จบค่ะยังไม่จบ
0: ในขณะที่ศพของนางลอยอยู่กลางทะเลนะคะได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นลมทะเลได้พัดพาเอาศพของนางเข้ามาชายฝั่งประเทศไทยค่ะ
1: อ้าวท่านบอกสวยแล้วประเทศไทยศพมาเกยที่ศาลาท่าน้ำของวัดแห่งหนึ่งหลวงตาเดินมาตรวจตราความเรียบร้อยรอบวัดมาพบศพเข้าปกติเวลาพระเจอศพจะต้องท่องว่า
0: อนิจจังวัฏสังขาราอุปาทวยะธรรมิโน
1: แต่หลวงตาท่านตกใจท่องคาถาผิดเป็นโออนิจจาวัฏสังขาโรเอ็งทำไมมานอนโป๊อยู่ข้างศาลา
0: หลวงตาเห็นเป็นผีไม่มีญาตินะคะก็หวังดีค่ะจึงเอาไปเผาและสวดมนต์กรวดน้ำไปให้ค่ะหวังให้ไปผุดไปเกิดในภพชาติที่ดี
1: เผาเสร็จกะโหลกของนางไม่ไหม้ไม่ไหม้น
0: ะ
1: ไม่ใช่ไหม้ไปเลยนะมันไม่ไหม้หลวงตาไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนก็เลยเก็บเอามาทำ
0: กระถางธูปค่ะ
1: เวลาพระทำวัดสวดมนต์ก็จะจุดธูปและปักไว้ที่หัวกะโหลกเธอทำวัดสวดมนต์เสร็จจะได้แผ่ส่วนกุศลไปให
0: ้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปค่ะอาเพศได้เกิดขึ้นในวัดนะคะ
1: อ้าวเกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อก่อนนี้การสวดมนต์ของพระในวัดเป็นจังหวะและพร้อมเพรียงกันดีค่ะ
1: อ้าวแล้วตอนนี้เป็นยังไง
0: ตั้งแต่เอาหัวกะโหลกของนางปากร้ายมาทำกระถางธูป
1: ค่ะ
0: พระเนนสวดมนต์ผิดจังหวะค่ะผิดคีย์นะคะ
1: โอ
0: ้ไปคนละทางสองทางค่ะสวดมนต์ไม่ลงรอยกัน
1: ลองนึกถึงพระประสานเสียงลงรอยกัน
0: ค่ะ
1: พระก็โทษเนน
0: เนนก็โทษพระ
1: โทษกันไปโทษกันมาไม่มีใครยอมรับผิด
0: ผลสุดท้ายนะคะพระเนนลุกขึ้นต่อยกันอุตลุดค่ะ
1: เอาเลยหลวงตาก็เลยสั่งให้เนนเอาหัวกะโหลกนางปากร้ายไป
0: ไปโยนทิ้งหลังวัดค่ะพี่ผู
1: ้บังเอิญจริงๆนะค่ะไอ้พวกต้มเหล้าเถื่อนขายมันแอบตำรวจมาต้มเหล้าอยู่ข้างป่าช้าหลังวัดปกติ จะใช้ก้อนหิน3ก้อนรองปี๊บเหล้าแล้วเอาฟืนใส่ข้างล่างวันนี้หาก้อนหินได้แค่2ก้อน
0: ค่ะแต่ก้อนนึง
1: หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
0: พอดีหันไปเห็นหัวกะโหลกนางปากร้ายเข้า
1: ค่ะ
0: ขนาดพอดีกับก้อนหินที่ต้องการเลย
1: โอ้โห
0: เลยเอามาใช้แทนค่ะเป็นเตาต้มเหล้าเถื่อน
1: ค่ะพอต้มเสร็จก็กรอกใส่ขวดส่งไปขายแต่ก่อนนะคะคนกินเหล้าก็เมาปกติไม่มีปัญหาอะไร
0: แต่พอเอาหัวกะโหลกของนางปากร้ายมาทำเตาต้มเหล้านะคะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
1: เป็นยังไง
0: ไอ้พวกที่กินเหล้าเข้าไปนะคะพี่ผู้มันจะปากเสีย
1: ค่ะ
0: พูดจาเสียสีด่าพ่อล่อแม่นะคะพูดจาหยาบคายให้ร้ายป้ายสีโกหกหลอกลวง
1: โอ้โหก็จริงๆนะบางคนเงียบๆอย่างเงี้ยพอกินเหล้าเข้าไปอย่างเงี้ยพลั่งพลูมาหมดนะพอเมาได้ที่ก็ทะเลาะกันตีกันฆ่าฟันกันสาเหตุเพราะกะโหลกของนางปากร้ายนี่เองมันยังตีกันต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
0: ้พระเห็นท่าไม่ดีนะคะกลัวว่ากะโหลกของนางปากร้ายจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีก
1: ทำยังไงล่ะ
0: ก็เลยให้เนนไปเก็บกะโหลกมาค่ะแล้วปรึกษากันว่าจะทำยังไงดี
1: สุดท้ายสรุปว่าเอาไปบดให้ละเอียดความเฮี้ยนของนางจะได้สิ้นฤทธิ
0: ์พอบดเสร็จก็เอาไปโรยทิ้งในคลองค่ะ
1: พระก็ถอนใจโล่งอกเฮ้อจบสิ้นกันเสียที
0: แต่ปีนั้นนะคะเกิดอาเภสขึ้นอีกค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เป็นปีน้ำท่วมใหญ่ค่ะน้ำในคลองไหลท่วมไปทั่วนะคะต่อจากคลองนี้ไปคลองโน้นไหลไปทั่วประเทศ
1: คนไทยสมัยก่อนก็ใช้น้ำในคลองในการดำเนินชีวิตใช้อาบใช้กินใช้รสพืชผักผลไม
0: ้นิสัยของนางปากร้ายก็เลยระบาดติดคนไทยไปทั่วประเทศค่ะ
1: พูดมากใส่ร้ายป้ายสีหยาบคาย
0: แต่หรอยุแยงตะแคงรั่วค่ะ
1: ค่ะ
0: พูดชั่วหลอกลวง
1: ปั้นน้ำเป็นตัวหาความชั่วใส่คนอื่น
0: ใครกินมากใช้มากก็ปากร้ายหยาบคายมากให้ร้ายป้ายสีมาก
1: ใครกินน้อยใช้น้อยปากก็ชั่วน้อยหน่อย
0: นิสัยคนไทยจึงชอบติฉินนินทาอิจฉาริษยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
1: อันนี้เป็นนิทานนะคะก็คือเล่าให้สนุกสนุกว่ามันเกิดจากอะไรนะจริงๆเนี่ยมาคนนิสัยไม่ดีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเดือดร้อนไปทั่ว
0: เกิดอาเภสไปทั่ว
1: ก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังสนุกสนุกที่เราสองคนนำมาฝากนะคะว่าคุณไปที่ไหนเนี่ยผิดพลาดอย่างอื่นผิดพลาดทำมีข้อเสียอย่างอื่นยังหาทางแก้ได้นะไอ้นี่นิสัยอย่างเงี้ยส่งไปตรงไหนนี
0: ่พังหมดนะ
1: พังหมดเลยระวัง
0: พยายามสงบปากสงบคำเอาไว
1: ้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าวาจาสี่ไง
0: ค่ะ
1: พูดเท็จ
0: พูดส่อเสียด
1: พูดคำหยาบ
0: เพ้อเจ้ออ
1: ย่าพูดนะคะตรงนี้เนี่ยโอ้โหทำให้พินาศมาหลายคนแล้วแล้วก็เนี่ยเอาง่ายๆเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาไอ้เจ้าน้องคนที่เขามาช่วยพี่ก็บอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเพื่อนๆจะมาเชิญไปเที่ยวงานครบรอบ100ปีเวทีไทยพี่ก็มองเอ๊ะเวทีไทยจะใช่เวทีไทยที่ในรายการทีวีหรือเปล่าแต่เวทีไทยมันเพิ่งตั้งมันจะครบรอบ100ปีได้ยังไงแล้วก็วินิจฉัยคงไม่ใช่หรอกคงจะเป็นทีวีไทยคำนวณแล้วพี่บอกมันน่าจะใช่นะเสร็จแล้วก็เราก็บอกมันไม่ใช่เวทีไทยหรอกน้องบีมันน่าจะเป็นทีวีไทยครบรอบ100ปีทีวีไทยสงสัยไปดูนิทรรศการกันแน่ๆเลยอาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วพี่ก็พาน้องเข้าไปส่งที่บ้านตอนกลางคืนก็เจอคุณพ่อของน้องเขาก็สวัสดีเป็นยังไงคะคุณนาไปเที่ยวงานของเขาเป็นยังไงคะครบรอบ100ปีทีวีไทยคุณพ่อบอกว่าไม่ใช่งานนั้นหรอกเป็นงาน100ปีชีวิตเป็นสุขมันคนละเรื่องเลยอ่ะแล้วเพื่อนน่ะแต่ละคนนะที่เขาส่งทอดกันมาเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้น อยู่อย่าง100ปีชีวิตเป็นสุขคือเขาจะพยายามที่จะให้เห็นไงครับว่าคนอายุเยอะๆแล้วมีอายุยืนก็ยังมีความสุขได้โดยขั้นตอนการปฏิบัติก็เป็นการอบรมทางการแพทย์การอะไรอย่างเงี้ยคนละเรื่องเลยแบบเรานั่งมองแบบ ือแต่ละคนน่ะละคนที่ไปเพื่อนของคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเวทีไทยครบรอบ100ปีเวทีไทยเพื่อที่จะไปเที่ยวสนุกสนาน

0: ที่ไหนได้ไปฟังอบรมเสียค่าฟังบรรยายไป100บาทแล้วก็ต้องซื้อน้ำมันมะพร้าวกลับมานี่เห็นไหมซื้อกันแค่เนี่ยไม่กี่คนนะยังเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้การฟังอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวเห็นไหมนี่แค่คนสองคนน่ะกระโดดเข้ามาแค่เขามาเป็นพี่
1: อ
0: ่ะเวทีไทยพี่ยังเป็นโทรทัศน์และทีวีไทยอ่ะคิดไปเองไงน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ฟังอะไรก็ไตร่ตรองได้ดีว่าถ้ายังไม่ได้ฟังจากต้นเรื่องจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือถ้าสงสัยอะไรถามต้นเรื่องดีที่สุด
0: ดีที่สุดค่ะมาสุดท้ายละค่ะขอฝากไปด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
1: วันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะปฏิสังขานาพลาพหุสุตา
0: แปลว่าผู้ฟังมากต้องพิจารณาเป็นสำคัญจากอังคุตรนิกายอรรถกนิปาตะเล่มที่23หน้าที่227ค่ะถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆที่จะให้เราสองคนเป็นสื่อกลางเพื่อนำเสนอเป็นธรรมทาน
1: ก็สามารถส่งมาได้ที่รายการนานานามฝากค่ะ
0: ค่ะ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ค่ะ
0: แล้วมาพบกับเราสองคนกับรายการนานานำมาฝากได้นะคะ
1: ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่านเอ0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2
1: วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: วันนี้ก็คงจะเป็นรายการตอบปัญหาก่อนรายการที่จะถึงเวลาปัญหานี้ก็อาตมาก็เคยตอบไปแล้วทางวิทยุสถานีวิทยุททแต่โยมคนคงไม่ได้ฟังเคยมีคนเขียนจดหมายไปถามแต่นี่ก็ปัญหาที่มีประโยชน์วันนี้อาตมาก็เลยถือโอกาสตอบในที่นี้อีกครั้งหนึ่งญาติโยมก็ตั้งใจว่าปัญหานี้เราก็ต้องพิจารณาหรือเราจะทำได้หรือไม่ได้เราเพราะพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็อาจจะติดยึดที่ตนเองได้เคยศึกษาและปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์หรือตามตัวเองมาอันนี้ก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับความรู้สึกของโยมถือต่อไปก็เป็นเรื่องที่ตอบไปตามความจริงของศาสนาพุทธที่อาตมาได้เรียนรู้หรือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาตามที่ค้นคว้าตำรับตำราที่มีมาในตามพระไตรปิฎก ปัญหามีว่าดิฉันขอนมัสการกราบเรียนถามปัญหาดังนี้คือ1ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนถ้าตายไปแล้วจะเห็นนรกสวรรค์เหมือนทางศาสนาพุทธที่เขียนเล่ากันเป็นฉากๆว่ามียมมาบาลสอบสวนดูบัญชีการกระทำของคนตายหรือมีสวรรค์วิมานเทวดานางฟ้ารอรับอยู่หรือไม่หนึ่งเหตุใดทางพุทธศาสนาเอาเนี่ยเขาตอบทางนี้ก่อนนะคือเรื่องศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนเวลาตายแล้วจะเห็นนรกสวรรค์หรือไม่ความจริงเรื่องนี้นะเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยตามหลักพุทธศาสนาหรือตามหลักปฏิบัติแล้วก็เห็นก่อนตายทุกคนจะเห็นก่อนตายไม่เห็นไม่ใช่เห็นแล้วตายแล้วเห็นแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีอะไรบังอยู่จะยอมรับความจริงหรือไม่เพราะตนเองก็ตกนรกอยู่ขึ้นสวรรค์อยู่แต่ถ้าทุกคนยอมรับมันก็เป็นความจริงเช่นอย่างคนบางคนมีปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาในตัวเองตัวเองไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตใจไม่มีความสุขสงบขาดศีลธรรมทางหลักแล้วครอบครัวก็มีปัญหาอย่างมากแล้วก็เรียกว่าเข้ากันไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาทำแต่บาปกรรมมีการพยาบาทมีการริษยาฉากันแล้วก็มีการทำตนที่ไม่เป็นบุญกุศลคือไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยบุคคลนั้นจะมีทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนอันนี้เขาตกนรกอยู่แล้วถือเขาจะร่ำรวยมีเงินเป็นสิบล้านและร้อยล้านเขาก็ตกนรกเพราะเงินได้มานั้นเป็นเงินที่ไม่สุจริตเขาก็รู้ตัวอยู่อันนี้เขาตกนรกที่ใจก่อนคนที่ตกนรกที่ใจเนี่ยเมื่อตอนแรกก็เป็นตะเคียนเคียงความคิดนึกที่อดีตที่ทำไว้สร้างสมไว้ก็ทำให้เกิดเล่าร้อนใจในเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยแล้วก็

ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนึกถึงบุญกุศลได้นึกแต่ที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้ามาไปช่อโกงเข้ามาหรือไปทำบาปมาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่มันเข้ามาขวางจิตใจเราบ่อยๆแล้วนั่นเนี่ยคือนรกที่มันไหม้จิตใจของเราลุกเผาจิตใจเราให้ร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนแล้วจิตดวงนี้เวลาตายแล้วนั่นเนี่ยมันก็เกิดนิมิตอุกขานิมิตนิมิตที่ติดตาติดใจมีทั้งเสียงมีทั้งรูปมีทั้งความรู้สึกรุ่มร้อนไม่มีความสงบเวลาตายแล้วนั่นเนี่ยนรกได้อย่างนั้นนรกดิบที่เราเป็นนี่เราก็ตกอยู่เวลาตายมันก็ไปอย่างนั้นเลยถ้าเราสวรรค์นี่มันก็เห็นตั้งแต่ยังไม่ตาย

ตาติดใจมีทั้งเสียงมีทั้งรูปมีทั้งความรู้สึกรุ่มร้อนไม่มีความสงบเวลาตายแล้วนั่นเนี่ยนรกได้อย่างนั้นนรกดิบที่เราเป็นนี่เราก็ตกอยู่เวลาตายมันก็ไปอย่างนั้นเลยถ้าเราสวรรค์นี่มันก็เห็นตั้งแต่ยังไม่ตายเราทำบุญกุศลร้ายทานในเราปลื้มใจปีติใจเราคบหาสมาคมกับคนที่คุยธรรมะหรือได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราก็ใจของเราก็สบายนึกถึงเมื่อไรเราก็เป็นสุขจิตใจของเราก็ร้อนน้อยลงมีแต่ความเย็นกายสบายใจอันนี้ความร้อนใจไม่มีจะกินเดินนั่งนอนก็เป็นสุขแม้จะฝันก็ไม่ฝันร้ายเวลาแตกดับตายไปจิตที่ดวงที่จิตที่เป็นกุศลที่เป็นเทวดาอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วมันก็ไปเป็นเทวดามันตกขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่านรกสวรรค์จะต้องไปตกตอนตายไปขึ้นตอนตายถ้าเราจะรู้ได้พิสูจน์ได้พุทธศาสนาท่านบอกว่าให้ปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมในสติเขาดีขึ้นสมาธินี่จะเป็นญาณอย่างรู้ว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรมีอยู่ในตัวเรามากน้อยอย่างไรอันนี้เรื่องพุทธศาสนาในเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์ด้วยใจตัวเองแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมมันมีทุกศาสนาทั้งอิสลามและคริสต์หรือคนไทยคนจีนนรกสวรรค์นี่มีอยู่ในความคิดนึกมีอยู่ในความคิดนึกคือเรียกว่าคนเราเกิดมามันมีนามธรรมคือใจคิดนึกอยู่แล้วคิดดีก็เป็นบุญคิดชั่วก็เป็นบาปเราโกรธเขาเราใจเราก็ตกนรกเราเมตตาสงสารเขาใจของเราก็เป็นสุขอันนั้นถ้าจะเห็นกันง่ายๆก็คือเห็นว่าไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยมันต่างกันถ้าทำอะไรเราดีใจเราสบายใจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นสุขใจตลอดวันแต่ถ้าวันไหนเราทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราเกิดเศร้าหมองใจขึ้นมาเนี่ยเราจะทุกข์ตลอดวันอันนี้มันตกขั้นต้นเป็นอย่างนี้แล้วมันค่อยๆสร้างสมอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร้อนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนโยมเป็นเด็กโยมทุกข์ไหมโยมไม่รู้จักทุกข์เลยกินตามพ่อกินตามแม่เที่ยวสนุกตามเพื่อนฝูงโยมไม่รู้จักคำว่าทุกข์เลยสบายใจปัญหาครอบครัวไม่เคยมามีรู้เรื่องเลยมีอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องเราแต่ว่าพอโตแล้วตอนนี้เป็นยังไงโตแล้วตอนนี้เรามีแต่งงานมีงานมีการแล้วปัญหาอะไรมันมา108หมดเรื่องโน้นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้การงานอะไรที่มันยังคั่งค้างอยู่ปัญหาครอบครัวที่เราจะต้องพัฒนาสร้างสมอยู่เนี่ยรับผิดชอบอยู่ทุกอย่างการศึกษาการเล่าเรียนการเป็นอยู่ของลูกของตนเองมันก็เป็นปัญหาที่มาสมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันเกิดทุกข์เมื่อก่อนเราไม่มีเนี่ยเราไม่มีความปัญหาเรื่องนี้เลยแต่พอเรามาโตแล้วมันจะมีขึ้นมาไอ้ตัวเราเรียกว่านรกมันก็เริ่มมันบ่อมันใหญ่มันกว้างขึ้นไฟมันร้อนลุกแรงขึ้นทีนี้อาศัยว่าเมื่ออายุเรามากแล้วเราก็สนใจธรรมะเราก็มองเห็นว่าโอ้ทางสบายใจทางสุขใจทางเย็นใจคือการเสียสละเวลาส่วนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเข้ามาสู่ธรรมะเช่นวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ว่างก็ไปหาธรรมะหรือว่าเวลาเราสงบใจสบายใจแล้วก็หัดนั่งสมาธิภาวนาหรือทำส่วนใดที่เป็นกุศลของเราในส่วนที่เราทำที่ว่ามันเป็นช่วงว่างทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอันนี้เริ่มใจเย็นลงใจดีเรามีอะไรก็ตัดละวางช่างมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและใจมันก็เริ่มมีสติมีสมาธิมีความหนักแน่นขึ้นไอ้จิตใจที่วุ่นวายเล่าร้อนมันก็เริ่มดับไปเริ่มเย็นลงอันนี้เราก็จะเห็นว่าสวรรค์อยู่ที่ใจเรานะเมื่อก่อนเราเคยกลายเป็นคนใจร้อนพอมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะก็กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนใจนี่คนจะเป็นพุทธศาสนาหรือไม่พุทธศาสนาก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกัน

แต่ว่าบุคคลนั้นจะมีสติสมาธิมีความดีในใจตัวเองแค่ไหนคนศาสนาคริสต์อิสลามเขาทำดีช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่เกิดมาร่วมโลกกันเขามีแต่เมตตาตายเขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์ดังพระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่มีวิธีที่เป็นเอกายนมรรคเป็นวิธีทางปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่มีเท่านั้นเองแต่นรกสวรรค์นั้นไปได้เท่ากันคนศาสนาพุทธก็ตกนรกได้เหมือนกันคนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ไปนิพพานได้แต่เพียงคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะสอนให้เป็นมรรคเบื้องสูงให้ไปนิพพานได้คือดับทุกข์ที่ใจไอ้นั่นเขาไม่ได้สอนดับทุกข์ที่ใจเนี่ยเขาสอนให้ทำความดีให้รักใคร่กันเมตตากันให้ช่วยเหลือกันไอ้นั่นเป็นทางสวรรค์ของเขาแต่พุทธเจ้าท่านสอนให้ว่าไอ้นรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจนิพพานเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าเราจะไปดับเจ้าจะดับทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วทุกข์นั้นจึงจะดับแล้วพอโลภโกรธหลงนั่นอยู่ที่ใจทุกข์นั่นอยู่ที่ใจเท่านั้นคำสอนพุทธเจ้านั้นสอนให้เห็นตนเองสอนให้รู้ธรรมะที่ตัวเองจึงเป็นคำสอนที่ดับทุกข์ได้แต่ศาสนาอื่นถ้าสอนอย่างนี้ก็ดับทุกข์ได้เหมือนกันแต่เขาไม่สอนเขาสอนให้เชื่อพระเจ้าว่าตายแล้วเธอทำความดีเธอก็จะไปอยู่กับพระเจ้าคือสอนให้เป็นความสุขเพียงโลกีเหมือนกับคนรักกันและคิดถึงกันแล้วก็สบายใจนั่นเองแต่ก็ไม่สามารถจะเอาความสุขนั้นมาดับทุกข์ได้มันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องคิดถึงกันมากๆมันก็อาจจะมีทุกข์มากเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านเหมือนกันท่านบอกว่าในเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามีทุกข์ก็ให้น้อมเข้ามาที่ตัวเองแล้วมารู้ใจตนเองว่าสงบหรือไม่สงบนั่นเป็นวิธีดับที่ดีไอ้เรื่องที่ว่าเทวดามาฟ้อนรอร้องรำอะไรนี่อันนี้เป็นเรื่องอุบายนะเป็นเรื่องอุบายตามแต่บุคคลบางคนก็มีเหมือนกันอาตมาเคยเอาคนไปเลี้ยงไว้ที่วัดเวลาแกจะตายก็บอกเห็นคนมาชวนแกไปแกก็มาแต่งตัวสวยๆมาลำล่อตีกลองให้แกไปอะไรเงี้ยพอแกตายไปแล้วแกฟื้นขึ้นมาแกก็บอกว่าพอฟื้นขึ้นมาแกก็เล่าแหมเขามาชวนแกไปมาชวนแกไปพอรุ่งขึ้นอีกวันต้องวันแกก็สิ้นแต่นี่แกไปจริงๆแกฟื้นขึ้นมาเล่าว่าแกมีคนมาชวนแกไปมาลำมาตีกลองอะไรต่ออะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของแกนะในเรื่องแต่ละบุคคลที่จะได้รับอย่างนั้นไอเราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เวลาเราตายอ่ะคนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไปอย่างนั้นไอบัญชีนรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราโยมเราทำบาปทุกครั้งเราจำได้หมดเลยเราทำบุญทุกครั้งเราจำได้หมดเลยแล้วสิ่งอันเนี้ยอันไหนจะแรงละโยมบัญชีไหนจะแรงเหมือนเรามีบัญชีบุญนะเรามีเงินไปฝากธนาคารไปให้เขากู้เรามีบัญชีเท่านั้นเท่านั้นทำว่าเราอันไหนมากเราจำได้ไอ้ไหนได้ดอกมากต้นมากอันนั้นเราจำได้มากและนั่นหมายถึงบัญชีบุญเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ลืมเลยว่าเรามีเงินในธนาคารเท่าไหร่แต่เราก็ดีใจในเมื่อเรานึกถึงเงินของเราว่าเรามีเงินทำงานมานานแล้วมีเงินฝากธนาคารมีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่กินอย่างดีแล้วเราก็ปลื้มใจในเมื่อเรานึกถึงเงินในธนาคารที่เราฝากไว้มันจะมีกี่บัญชีแต่เราก็จำได้ไอ้บัญชีไหนใหญ่มันจะนึกได้ก่อนไอ้บัญชีไหนเล็กจะนึกได้น้อยปลื้มใจได้น้อยไอ้ที่มันฝากไว้มากนั้นมันปลื้มใจแต่ถ้าหากว่าเป็นบาปก็หมายถึงว่าเราก็มีบัญชีอีกของเราอีกบัญชีหนึ่งที่เราไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาเราไปกู้เข้ามาเท่านั้นเราไปกู้เข้ามาทันทีดอกเท่านั้นนะไอเราไปกู้ที่ไหนมากกว่าเราก็จำได้ว่าดอกเขาจะต้องตามมาทวงเราเดือนสิ้นเดือนเขาจะต้องมาเอาดอกไอใจเขาไม่สบายใจเลยเมื่อคนนี้มันก็เป็นทุกข์ใจอยากจะหลบอยากจะหนี
ไอ้เจ้าหนี้ที่เมื่อเราไปเอาเขามามากเขาก็ต้องตามทวงเรารุนแรงเขาก็ต้องเอาเราก็ต้องพยายามหาให้เขาหรือไม่ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างมากในเมื่อพบเจ้าหนี้ฉะนั้นบัญชีที่เราเป็นบุญกุศลหมายถึงว่าเรามีเงินฝากธนาคารนั่นมีแต่ความสุขใจในเมื่อนึกถึงเงินไอ้บัญชีบาปนั่นหมายถึงว่าเราไปเป็นหนี้คนเนี้ยนึกเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเศร้าหมองใจเมื่อนั้นกังวลใจเมื่อนั้นจริงแต่ว่าถ้าบางคนเหมือนอย่างที่ว่าแชร์ล้มอะไรอย่างเงี้ยนะไปเล่นแชร์ไว้เท่าไหร่เงี้ยแหมแล้วเอาบ้านไปจำนองเอาไอ้อะไรนะเอาเงินเดือนไปขายให้แชร์อีกอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างนี้ขวัญเสียเลยอ่ะทำไงจะหาเงินไปให้เขาได้เงี้ยอันนั้นเหมือนกับบัญชีบาปโยมที่มันฟ้องจิตใจของเราให้ทุกข์อยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันจะหาความสุขจริงๆไม่ได้เลยฉะนั้นนรกสวรรค์ที่ว่าเป็นบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีอย่างนี้เวลาใครจดโยมตนเองนะจดเองจำได้ทุกบาททุกสตังค์เป็นหนี้ก็เป็นทุกข์คนไหนมีเป็นคนไหนมีเงินให้เขาไปขยืมได้คนนั้นก็เป็นสุขภูมิใจในตัวเองฉะนั้นเรื่องบัญชีบุญและบัญชีบาปคือตัวเองจดจำไว้เองไม่ต้องให้ใครมาฟ้องโยมพยาบาลหรือต้นงิ้วหรือนามกระทะทองแดงอะไรที่เรื่องนรกที่ว่าอยู่ทุกขุมนั้นก็อยู่ที่ใจทั้งหมดมันจะตกนรกขึ้นสวรรค์มันขึ้นตั้งแต่ใจเป็นถ้าจะตกก็ตกตั้งแต่เป็นฉะนั้นบัญชีนี้ไม่มีใครมันเป็นบัญชีส่วนหนึ่งที่เจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จดจำไว้แล้วอันนั้นก็เป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่จะจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามกรรมอีกส่วนหนึ่งถ้าเราทำบุญไอ้บัญชีส่วนบุญนี่ก็จะแนกกรรมของเราให้ไปส่วนกุศลไอ้ส่วนบาปก็จะจำแนกให้ไปส่วนบาปพอเข้าใจใช่ไหมโยมสองเหตุใดทางพุทธศาสนาเมื่อทำบุญแล้วจึงต้องกรวดน้ำที่จริงกรวดน้ำนี่ไม่จำเป็นต้องกรวดก็ได้โยมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กรวดน้ำแต่คนไทยเรามาเริ่มพิธีกันเองไอ้เรื่องหยดน้ำหยาดน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นดินสมัยก่อนว่าฉันจะตั้งสัตยปฏิญาณอะไรให้ใครฉันจะต้องตั้งใจเหมือนหยดน้ำนี่จะไม่กลับคืนมาหมายถึงเจ้าเป็นดินจะตั้งสัจจะอะไรเนี่ยต้องเป็นสัจจะนั้นเด็ดขาดหมายถึงหยดน้ำฉันตัดแล้วจะไม่มีการคืนคำพระเจ้าเป็นดินก็จะมีไอ้โถน้ำใช่ไหมหยดลงให้พรว่าฉันจะยกสมบัติอันนี้ให้เธอแล้วก็สมบัตินั้นก็จะต้องเป็นของเธอหรือว่าจะตัดอะไรแล้วไม่คืนคำหมายถึงหยดน้ำนั้นหยดไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกสัจจะของเจ้าไปดินจะต้องเป็นเหมือนหยดน้ำมันตกลงในพื้นดินแล้วมันไม่คืนมานะคนที่มีสัจจะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้คนเราก็เลยว่าเนี่ยก็เอาถ่ายทอดมาเอาหยาดน้ำหยาดน้ำคือหยาดน้ำใจที่ว่าเรามีความสุขแล้วเราก็คิดถึงญาติพี่น้องเราก็จะเอาความสุขนี่ส่งไปให้เขาคือจะส่งความสุขที่เป็นศีลทานภาวนาเนี่ยไปให้กับญาติไม่รู้จะอะไรแสดงก็เลยหยดน้ำแทนน้ำใจที่จะให้ไปแต่ถ้าพูดกันเป็นทางถูกต้องแล้วก็ไอ้น้ำแก้วเดียวในโยมจะให้ญาติโยมต้องเป็นทั่วโลกหมดพอหรืออย่างเงี้ยใช่ไหมญาติโยมมีตั้ง20-30คนโยมน้ำไปทีละหยดจะหยดจะพอกินเหรอมันก็ไม่พอใช่ไหมน้ำแก้วเดียวไปให้คนทั้งโลกไม่พอกินนะแต่น้ำใจนั้นมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกน้ำใจที่เป็นบุญกุศลนั้นเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะอุทิศให้กับคนได้ทั่วโลกอนันตจักรวาลส่วนพลังจิตนี่สูงกว่าดังนั้นถ้าผู้คนที่เป็นนักปฏิบัติเขาจึงไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำหยดน้ำแต่เป็นพิธีกรรมของชาติดินหรือทางสังคมเขายอมรับเราก็ทำตามเข้าไปแต่ถ้าส่วนที่เรารู้ลึกของเรานั้นหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องหยดน้ำเราทำสมาธิเนี่ยให้เป็นพลังของสมาธิเนี่ยแผ่ความสุขที่เรามีเนี่ยไปให้กับทุกคนที่เรารู้จัก
เราก็นึกหน้านึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่นึกถึงคนนั้นคนนั้นนึกจนไม่รู้จักหน้าญาติพี่น้องเมื่อไม่รู้จักหน้าแล้วก็แผ่ไปทางจิตนึกไปถึงกับบุคคลที่ไม่รู้จักอันนั้นวิธีการตรวจน้ำถูกต้องตามหลักของศาสนาแต่เรื่องหยดน้ำเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับพวกพระเราหรือญาติโยมของเราคือหยดน้ำแล้วก็มันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองโยมจะตอบมากเลยเวลาไม่พอนะพอเข้าใจนะเอาพอเข้าใจแล้วกันเขาบอกว่ากวดน้ำเนี่ยต้องกวดตอนไหนก่อนพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าไม่ใช่ทำดีเมื่อไรตรวจเมื่อนั้นคือเขาบอกว่าตรวจน้ำใจเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาเวลามันไม่ดีเราก็ตรวจว่ามันไม่ดีเวลามันดีเราก็ตรวจว่าดีน้ำใจของเราเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาคือไม่มีมืดไม่มีสว่างคือความดีเนี่ยทำได้ทุกเวลาเลยเราเมื่อเขามีทุกข์เรานึกแผ่เมตตาเขามีสุขก็จะได้เลยเมื่อจะมาเคยมีเพื่อนพระด้วยกันท่านเป็นคนแบบประเภทที่มีปัญหาในเรื่องตั้งแต่ยังไม่บวชพอบวชแล้วท่านก็แบบว่ามีจิตใจฟั่นเฟือเนี่ยพอเรารู้ละแหมสงสารท่านจังเลยเราก็มานึกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยตอนนั้นจะมาอยู่ที่ประชา3ปีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยโดยพลังบุญกุศลชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีจงส่วนกุศลนี้จงเป็นดลใจให้ท่านจงได้รับความสุขจงหายโรคนั้นด้วยทั้งที่ไอ้โรคนั้นน่ะไม่มีทางจะหายเลยแล้วก็อุทิศส่วนใจของเราเพราะความสงสารท่านพอไม่ใช่ไม่นานท่านก็หายมีคนอุปถัมภ์มีคนแก้ปัญหาแล้วก็หายเป็นปกติอันนี้เรานึกถึงเมื่อไรที่เราคนที่เรารักเราก็ให้ทันทีหรือคนที่เราเกิดความโกรธกับคนนั้นมาเราก็ให้เขาเลยพอเราเกิดความอิจฉาหรือเกิดความโกรธกับบุคคลนั้นขึ้นมาอย่างรุนแรงอยากจะฆ่าอยากจะเบียดเบียนเราก็ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ขอให้เขาจงเป็นสุขเถิดอย่าให้เขาตกอยู่ในห้วงของความทุกข์นั้นเลยเราก็แผ่เมตตาเขาสบายใจและตัวเราก็หลุดพ้นไปเองคือไม่ใช่โกรธเขาเราแช่งเขาอย่างนั้นไม่ได้มันได้กับตัวเองถ้าเราแช่งเขาเราก็เป็นคนที่ไม่ปลดเวรกรรมเลยเป็นคนที่สร้างเวรกรรมให้ตัวเองแต่พอเราแผ่แล้วเราก็หลุดพ้นเลยเราก็ไม่มีทุกข์ต่อไปเขาก็จะได้เป็นคนดีต่อไปอีกฉะนั้นเรื่องกวดน้ำนี่กวดได้ทุกเวลาโยมคือแผ่ส่วนกุศลแต่ใครจะไปถืออย่างนี้ก็เอาอย่าไปตรวจตอนอาทิตย์ตกดินก็เรื่องของโยมแต่ถ้าทางพระแล้วไม่เลือกเวลาทำได้ทุกวันเลยคือนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาทำบุญเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาตรวจน้ำเป็นบาลีเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหรือต้องว่าด้วยควบกันว่าควบกันก็ได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยหรือว่าเราจะไม่ต้องว่าเลยก็ได้ใช้เพียงจิตตรวจน้ำจิตคือนึกน้อมเอาไปโดยภาษาจิตนี่เทวดาผีสางทั้งหลายรู้หมดภาษาจิตนี่พูดก็รู้เรื่องคือภาษาใจเนี่ยนึกเอาได้โดยที่ไม่ต้องท่องต้องสวดคือเรานึกเอาว่าขออุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อเราแม่เราพี่น้องเรานั่นเป็นภาษาจิตนึกในใจไม่ต้องพูดอันตรวจอย่างนั้นก็ใช้ได้ถ้าทำบุญแล้วไม่ตรวจน้ำบุญจะสูญสูญเปล่าไปหรือไม่สูญหมายถึงว่าการที่ไม่ตรวจน้ำนั่นหมายถึงเราไม่ได้แบ่งบุญให้เขาถึงเมื่อเราวันนี้เราให้ทานอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตรวจน้ำก็หมายถึงว่าทานนั้นอยู่กับเราคนเดียวแต่ถ้าเราตรวจน้ำหมายถึงว่าเราแบ่งให้กับญาติพี่น้องเราได้รับส่วนบุญด้วยครึ่งหนึ่งถึงเมื่อเราไปทำบุญมาจากวัดอย่างเงี้ยเรามาถวายทานอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาบ้านแล้วก็บอกแม่หรือพ่อหรือญาติของเราบอกว่าขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้

ด้วยขอให้โมทนาเขาก็โมทนาสาธุเขาก็ได้ส่วนครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเรากลับมาบ้านเราไม่แบ่งพ่อแม่เราก็ไม่ได้โมทนาบุญนี้เปรียบเหมือนว่าเรามีอาหารเขาบอกงั้นแล้วเราหุงหาอาหารเนี่ยแล้วเมื่อแขกมาเราให้แขกไม่ทานเจ้าของบ้านก็เป็นผู้ได้รับแต่คนแขกนั้นถ้าเขาทานเขาก็ได้ไปด้วยฉะนั้นการที่ทำบุญที่ไม่ตรวจน้ำก็เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของอาหารบุญนั้นจะต้องได้อยู่กับเจ้าของอยู่แล้วคือถ้าไม่ตรวจให้หมายถึงคนขี้เหนียวบุญนั่นเองคือทำแล้วไม่ยอมแบ่งให้ใครเอาคนเดียวคนไทยส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนตามบรรพบุรุษบวชเรียนตามประเพณีแต่ไม่ค่อยศึกษาธรรมะและไม่ปฏิบัติจริงๆผิดกับฝรั่งที่มาบวชพระเข้าศึกษาและปฏิบัติจริงและได้ผลจริงอย่างใดที่จะเขาเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีพื้นน่ะฝรั่งเขาไม่มีพื้นอย่างคนไทยคนไทยมันมีพื้นมามากเรื่องศรัทธาเรื่องความเลื่อมใสเรื่องความเชื่อแล้วก็มีพื้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ฝรั่งเขาจะมาเรียนอย่างเรามันไม่พอเขาก็เลยเอาแก่นเลยเขาเรียนตัวปฏิบัติกรรมฐานเลยเรียนเรื่องเกิดดับเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องสงบเรื่องจริงๆเลยดังนั้นฝรั่งเขาเรียนรู้กรรมฐานก็เอาตัวตรงเลยแล้วเขาก็เลยมารู้เรื่องกรรมฐานแต่คล้ายๆว่าพอเขารู้เรื่องนี้แล้วมันก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเองแต่คนไทยเรามันเรียนพื้นฐานเรียนติดประเพณีกันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนฝรั่งแต่นี้ฝรั่งนี่เรียนแบบพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าท่านเรียนตรงเลยหมายถึงว่าทำสมาธิเลยเมื่อรู้เรื่องสมาธิแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเลยไอ้เรานี่อยากจะรู้หมดแต่พอมาเรียนเอาแต่พื้นต้นพอไม่รู้เรื่องสมาธิก็เลยไม่เข้าใจธรรมะเบื้องสูงฉะนั้นจึงต่างกันฝรั่งกับคนไทยแต่ว่าถ้าคนไทยต้องการรู้อย่างกับฝรั่งที่มารู้เราก็ต้องออกวิทยุโทรทัศน์ก็ยังไม่เห็นได้ผลข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ลงว่านี่หรือพุทธศาสนาคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวใครตัวมันนะโยมนะพระพุทธศาสนานี่สอนให้ทุกคนได้ช่วยตัวเองแล้วเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วปัญหาสังคมก็หมดไปเองเหมือนพูดง่ายๆน่ะโยมไม่ทิ้งขยะข้างถนนเนี้ยโยมเป็นคนมีระเบียบไม่ทิ้งขยะข้างถนนโยมมีอะไรโยมก็เก็บใส่รถของโยมแม้แต่บ้วนเสด็จน้ำลายโยมก็บ้วนในรถโยมทานอะไรโยมก็ใส่ของมันโยมจะสูบบุหรี่โยมก็เก็บไว้ในรถของโยมทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นคนมีนิสัยมาง่ายทิ้งอะไรข้างถนนเมื่อตนเองแก้ปัญหาตกต่อไปครอบครัวลูกหลานทุกคนก็ทำตามหมดก็ไม่มีเศษขยะข้างถนนขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ได้คนเดียวก็เลยกันแล้วปัญหามันก็จบไปเองแต่นี่เขาไม่ทำกูก็ไม่ทำอย่างเงี้ยใครๆก็ทิ้งข้างถนนฉันก็เลยทิ้งข้างถนนเนี่ยมันก็เลยเป็นนั้นว่าข้างถนนก็ลกไปหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสักคนหนึ่งต่อไปมันจะเริ่มพัฒนาเองแต่คนไทยเราไม่งั้นมีนิสัยมันก็เป็นไรแล้วเขาก็ทิ้งเราก็ทิ้งได้แต่ก็ทำอะไรฉันจะทำเนี่ยเมื่อรอให้คนอื่นทำมันก็ไม่เจริญได้ถ้าเราจะเอาจริงๆเราก็ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งคนแรกเลยแล้วต่อไปก็ดีไปเองฝรั่งเขาเอาอย่างนั้นใช่ไหมฝรั่งญี่ปุ่นอย่างนั้นเขาบังคับตัวเองเลยจะไปตามถนนต้นทางเนี่ยเขาลบที่สาธารณะที่ของเขาถ้าสาธารณะไม่ดีคนก็ดูถูกประเทศเขาว่าประเทศตัวเองไม่ด้อยพัฒนาสกปรกเขาวัดเรียนตรงความสะอาดสกปรกเลยด้อยพัฒนาตรงนั้นเลยฝรั่งญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมเขาลบกฎหมายทุกเสาไฟฟ้าเนี่ยนะเมืองฝรั่งเมืองญี่ปุ่นเขามีที่ทิ้งถังขยะทุกฝั่งเลยถ้าคุณโยมคนไหนไปที่อเมริกาจะเห็นใช่ไหมเขาจะมีถังขยะทุกเสาไฟฟ้าเลยโยมถือปุ๊บโยมมีถังขยะทิ้งทันทีเมืองไทยนี่กำไปแล้วโอ้โหไม่รู้ถังขยะอยู่ที่ไหนก็เลยเอาทิ้งมันตรงนี้แหละ

0: ก็เลยกลายเป็นคนไม่มีพัฒนาตัวเองแต่อาตมากำลังทำอยู่นะอาตมากำลังทำในวัดก็ดีญาติโยมไปในรถในเรืออะไรอาตมาก็ไม่ให้ทิ้งถนนแม่น้ำลำคลองให้เก็บไปทิ้งที่ถังขยะคือใครไม่ทำพวกเรากำลังทำอยู่เอาข้อ4บอกว่าเคยได้ยินว่าพระญี่ปุ่นมีภรรยาได้แต่พาพม่าไปดูมโหสถศพได้จับต้องติกาได้มีภรรยาได้ขอความกรุณาได้โปรดชี้แจงว่ามีความจริงเพียงใดและเป็นพุทธแบบไหนเขาเป็นพุทธมหายานโยมเขาไม่ได้ถือศีล227เขาถือเป็นเพียงเขาถือเป็นเพียงว่าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาคือญี่ปุ่นก็ถือว่าลูกคนผู้ชายคนปีจะต้องเฝ้าวัดในเมื่อเฝ้าวัดก็จะต้องเป็นเหมือนนักบวชนักบวชนี่ไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลมากคือเป็นในนิกายของนักบวชก็มีครอบครัวได้มีเงินเดือนได้แต่เขาไม่ได้ถือศีล227เหมือนพระสงฆ์ไทยแต่เขาก็เป็นพระเป็นพุทธศาสนามหายานเขาก็ไม่เสียหายอะไรเขาก็สร้างชาติบ้านเมืองทำศาสนาเขาให้เจริญได้ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่เป็นส่วนเสียหายอะไรแต่เมืองไทยเราทำไม่ได้เพราะสังคมไม่ยอมรับฉะนั้นเรื่องของเขานั้นดีสำหรับเขาโยมแต่ไม่ดีสำหรับเราของเราก็ดีสำหรับเราพระสงฆ์เราแต่ไม่ดีสำหรับพระญี่ปุ่นถ้าดีญี่ปุ่นเขาคงมาเอาเมืองไทยแล้วใช่ไหมแสดงว่าของไทยเราก็ดีแบบไทยของญี่ปุ่นก็ดีแบบญี่ปุ่นอย่าไปว่ากันถ้าของไทยดีญี่ปุ่นเอาไปหมดฮะญี่ปุ่นชอบของดีแสดงว่าการถือแบบนั้นถูกจริตนิสัยของคนญี่ปุ่นที่เข้ากับสังคมประเทศเขาได้ดีมากและพระพม่าที่เคร่งก็มีนะพระพม่าในบางองค์ในอยู่แต่ป่าอย่างเดียวไม่ฉันแล้วไม่นอนบางองค์เนี่ยเขาตั้งสำนักสามเดือนเนี่ยเขาจะนั่งกรรมฐานเดินจงกรมตลอด3เดือนไม่ไปไหนอยู่แต่ในป่ากันทำกรรมฐานกันจนไม่ต้องเรียนเลยอ่ะทำจนรู้เรื่องพระไตรปิฎกหมดเลยอ่ะพระพม่าเนี่ยมีพระพม่ามี15องค์ที่สามารถสวดพระไตรปิฎกจบเมืองไทยไม่จบเลยโยม7ตำนานยังสวดไม่จบเลยแต่พระพม่าเนี่ยที่ดีดีจริงๆนะโยมสวดพระไตรปิฎกจบต้องสวดถึง15วันนะจึงจบญาติโยมมาฟังกันเป็นหมื่นๆพันๆคนสวดทุกวันทุกวันมีการสวดพระไตรปิฎกเนี่ยท่องแบบประเภทที่ไม่ต้องดูตัวนะโยมพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระพม่าท่องจบหมดเลยพระไทยเราไม่ได้โยมฉะนั้นพม่าก็เป็นส่วนดีที่ก็ดีไอ้ที่ด่วนเลวก็เป็นเรื่องของสังคมของเขาเขายอมรับเช่นกินข้าวเย็นได้ดูหนังได้พระพม่าบางองค์ก็นอนคุยกับศรีกาทำที่สาธารณะได้เขาก็ศรัทธากันนะโยมอันนั้นอาตมาว่าถูกของคนพม่าเขาแต่ถ้าเอามาใช้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยนี่สังคมไทยเราไม่ยอมรับสังคมไทยเราเคร่งคือสังคมไทยเราเนี่ยญาติโยมอยากให้พระเคร่งแต่โยมไม่ชอบเคร่งใช่ไหมพระกินเหล้าไม่ได้แต่โยมกินเหล้าได้แต่พระพม่าเนี่ยโยมต้องเคร่งอุบาสกอุบาสิกาลังกาพม่าต้องเคร่งถ้าจะอธิบายให้ได้ความมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ปัญหานี้จึงจะเคลียร์ได้ดี โยมนั่งตามสบายมือวางลงก็ได้มือขวาจับไว้กับมือซ้ายการมีเวลาฟังธรรมของญาติโยมก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราชาวพุทธคณะชมรมสมาธิคือชมรมธรรมะชาวโรงงานยาสูบซึ่งญาติโยมได้อาราธนาอาตมามา บรรยายธรรมก็นับว่าเห็นญาติโยมผู้สนใจก็นับว่าดีมากที่เราชาวพุทธยังไม่ได้ทอดทิ้งธรรมะซึ่งเป็นแนวทางที่ดีซึ่งเป็นหนทางที่จะช่วยตนเองได้มากอานิสงส์โยมธรรมะนี่เป็นทางที่แก้ปัญหาความทุกข์ทางใจได้และแก้ปัญหาชีวิตในปัจจุบันสังคมนี้ได้จะเป็นปัญหาอะไรมันก็อยู่ที่ใจทั้งหมดทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจบุญบาปสวรรค์นรกก็เรื่องของใจทีนี้เราไม่มีเวลาจะไปแก้ที่อื่นแล้วก็แก้ที่ใจของเราแก้เอาง่ายๆว่าทำอย่างไรดีชีวิตนี้จะมีความสุขเอาแค่ชีวิตนิดชีวิตนี้เมื่อเราทำการทำงานเป็นอยู่หลับนอนเนี่ยทำอย่างไรเราจะให้มีใจเป็นสุขทำอย่างไรชีวิตนี้จะไม่ร้อนใจจะไม่ต้องมานอนแก้นั่งแก้ปัญหาที่ทุกข์รุ่มร้อนทางขาดทางศีลธรรมหรือว่าทางขาดธรรมะทุกคนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่ขาดอะไรเลยมันจะดีใจเสมอต้นเสมอปลายจะอยู่ที่ใดมันก็เป็นสุขแต่ถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้มีธรรมะนะไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยมีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่ตลอดวันมันไม่มีที่เกาะมันมีที่ไม่มีที่จุดจบฉะนั้นวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ตมามองเห็นว่านาฬิกาใกล้เข้ามาที่โยมจะมีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อยเหลือเกินแต่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งที่เรามาอยู่ในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็เป็นห้องที่ทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นลงได้และอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำมาหากินอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะเป็นส่วนของความคิดนึกไม่สงบเลยนั้นเวลาที่ระยะสั้นๆเนี่ยเราก็ควรจะมาปฏิบัติใจของพวกเราให้มีความสุขสงบในชีวิตเราเพราะคนเราทุกวันได้แสวงหาความสุขไม่ใช่แต่คนไทยนะโยมไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าคนชาติใดก็แสวงหาความสุขแต่เขายังไม่พบเลยว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นนักดนตรีเขาไปแต่งงานอยู่กับคนจีนที่ฮ่องกงเขาเป็นอาจารย์สอนดนตรีไปทั่วโลกเลยเขาอยากได้ความสุขพอดีมีเพื่อนฝรั่งมาอยู่กับอาตมา2ปีบวชเป็นพระพอดีมาสมาทานไม่พูดอยู่2ปีครับฝรั่งเป็นมาบวชอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าเพื่อนก็รู้ว่าเพื่อนองค์เนี้ยมาแสวงหาความสุขในทางธรรมะทางศาสนาพุทธเขาก็ตามมาที่วัดสังฆทานเลยเขาตามมาพระเพื่อนก็ไม่พูดเขียนหนังสือบอกอยากจะรู้เรื่องของความสุขให้ไปถามอาจารย์เขาไม่มีเวลาที่จะคุยแล้วเพราะว่าเขากำลังปฏิบัติค้นหาความสุขหาทางพ้นทุกข์ตัวอาจารย์ดนตรีฝรั่งคนนั้นก็มาเลยแต่ตัวอ้วนหน่อยมาตอนนั้นฤดูร้อนก็มีอาการร้อนแต่ว่าคนร้อนใจนะโยมนะกายก็ร้อนใจก็ร้อนแล้วแถมฝรั่งที่อยู่เมืองหนาวมาเจอความร้อนมันก็ร้อนหนักแกก็เหือเน็ตออกทั้งตัวเลยแกก็ถามว่าเพื่อนเขาเนี่ยทำไมจึงอยู่อย่างนั้นได้ไม่พูดไม่คุยบอกอยู่ได้สิเราเขามีสมาธิไม่รู้เรื่องเขาก็สั่นหัวเพราะไม่รู้เรื่องเขามีสมาธิเขามีสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาเขาทำใจสงบเขาจึงอยู่ได้เขาก็สั่นหัวโนอย่างเดียวเขาไม่ยอมแล้วเอ๊ะไอ้เราอธิบายฝรั่งเชื่อไม่ได้นี่ไม่จะทำยังไงก็มานึกการอธิบายเนี่ยคงไม่เข้าใจแน่นอนเขาอยู่ได้เพราะเขามีความสุขสงบเขาก็โนอย่างเดียวอาตมาบอกเอาอย่างนี้แหละเห็นว่าเวลาเขาน้อยเดี๋ยวพระองค์นั้นก็เพื่อนเราบอกว่า
1: ให้ช่วยแนะนำคู่นี้ให้เข้าใจทีมาบอกเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเขาก็นั่งไม่ได้อย่างคนไทยโยมมันคนไม่เคยนั่งสมาธิมันเคยแต่นั่งเก้าอี้เอาขามาชนกันนี่มันก็จะหงายท้องอ่ะฝรั่งเอาขามาวางขาขวาวางบนขาซ้ายมันก็จะหงายท้องเรื่อยก็บอกไม่เป็นไรนั่งง่ายเลยอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราก็นั่งเราก็บอกว่าให้โยมเอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเวลาลมเข้าไปถึงไหนทำความรู้ให้มากถึงแค่นั้นเวลาลมออกแค่ไหนให้รู้ให้โยมสูดลมเข้าลมออกให้ปล่อยวางให้หมดแล้วเอาจิตมาจับไว้ที่ลมหายใจเข้าออกสัก15นาทีเขาก็ทำตามเลยนะนั่นแหละโยมจะค้นพบความสงบสุขของพุทธศาสนาได้เลยที่เพื่อนโยมทำได้เขาก็ทำตามเลยเขาทำโยมไอ้เหงื่อที่ออกนั้นมันก็ลดลงไปได้ก็นั่งพระบอกว่าพอแล้วเขายกมือไหว้เลยโยมฝรั่งไหว้พระเป็นขอบคุณมากเขาเข้าใจแล้วพุทธศาสนาว่ามันเป็นความสุขสงบอย่างนี้เองแล้วเขาขอดูตาตมาเขาชอบดูตาเขาก็จ้องตาเราตาเขาดูงั้นดูสักพักแล้วก็ขอบคุณแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนเขาแล้วกลับมาก็มาลาตมาแล้วก็ตมาก็ไปส่งขอดูตาเป็นครั้งสุดท้ายดูขอบคุณเขาดีใจมากใครครับมันก็คนได้เงินได้ทองมันไอ้คนถูกลอตเตอรี่อย่างนั้นเถอะเขาดีใจที่ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าความสุขมีจริงๆดูที่โยมเข้าไปหมดเลยนะไปรัสเซียไปเขาไปสอนหมดเลยเขาต้องการความสุขเขาไปแต่งงานคนชาติอื่นเขาก็อยากได้ความสุขเขาเที่ยวไปทั่วโลกเขาอยากจะได้ความสุขแต่เขาไม่พบโยมมาพบเพียงระยะเพียง5นาที10นาทีเขายังดีฉะนั้นคนไทยเรานะมีแล้วโยมแต่ยังไม่ได้ทำเองถ้าพูดกันแล้วคนไทยนี่มีคุณสมบัติของความสุขที่สุดในโลกมีแล้วแต่คนไทยไม่ยอมหยิบเอามาใช้เองเขาเรียกเศรษฐีขี้เหนียวว่างั้นน่ะหรือเศรษฐีไม่มีปัญญามีทรัพย์แต่ไม่ยอมใช้ทรัพย์นุ่งผ้าขาดขาดจะผ้าใหม่ก็กลัวเสียดายเงินกินข้าวก็กินข้าวบูดบูดกินข้าวดีๆก็กลัวจะสิ้นเปลืองของอะไรก็ให้เก่าแล้วจึงจะใช้ใหม่ๆเสียดายมีนับเป็นต้อง80โกด80ล้านใช้ไม่ได้ของใหม่คนพุทธศาสนาไทยเรานะมีศีลสมาธิเป็นของร่มเย็นสุขสงบดีแล้วแต่ไม่ยอมทำไปเอาของที่ไม่ใช่ฐานะสนะของที่ไม่ใช่ไม่เป็นบุญกุศลเช่นความสุขต่างกำลังแสวงหาความสุขในการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้เจริญเพื่อจะได้สะดวกสบายเช่นทำห้องแอร์ให้เย็นฝรั่งอยากจะได้ความเย็นใจนั่นแหละแต่มันเย็นใจไม่ได้ก็เลยเอาแอร์มาเย็นมันเย็นแต่ข้างนอกแต่ใจมันร้อนแต่พุทธเจ้าท่านแม่งานท่านบอกว่ามันจะร้อนหรือมันจะเย็นแต่พุทธเจ้าทำแอร์ในใจคือให้มีศีลสมาธิแล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็เย็นใจนั้นฝรั่งพยายามที่จะค้นคว้าอะไรอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่เจอใจสงบฉะนั้นเราก็วิวัฒนาการนึกว่าฝรั่งนั้นเป็นทางถูกต้องแต่ที่จริงฝรั่งอีกมุมหนึ่งกำลังค้นหาไม่พบว่าวิ่งเข้าหาสมาธิเลยดังที่ว่าฝรั่งจึงยอมรับเลยว่าศีลธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุขที่สุดในโลกสงบที่สุดในโลกแล้วเว้นจากการเบียดเบียนกันจริงๆศาสนาอื่นนี่ถือแล้วก็มาทะเลาะกันมาโต้แย้งกันโคลนิกายก็ลบกันฆ่ากันแต่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันโดยที่ไม่เลือกชาติศาสนาเลยให้รักกันไม่เบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะว่าน้ำใจของท่านมีมากทีนี้โยมจะไปรอเมื่อไรโยมเราเป็นชาวพุทธให้เข้าถึงความสุขเลยสิเข้าถึงตัวการปฏิบัติเลยจะไวกว่าอยู่มีเวลาน้อยแต่ปฏิบัติให้มากจะได้บุญมาก
0: นะ

0: มีเวลามากก็ปฏิบัติได้มากก็ยิ่งได้ความสุขมากขึ้นอีกฉะนั้นวันนี้อาตมาก็อยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้ทำใจสักพักหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดบุญที่โยมจะไปทำได้ทุกเวลาเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำการงานอยู่ในห้องอะไรก็นั่งสมาธิได้เดินสมาธิได้แล้วก็จะได้จิตใจเป็นสุขสงบไม่เร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์ห้องก็เย็นใจก็เย็นดังที่อาตมาได้ยกว่าฝรั่งเพียงมาลองทดสอบเพียง10นาที5นาทีเขายังสงบได้อันนี้คนพบแล้วโยมพุทธศาสนาเราค้นพบความสุขที่สุดในโลกแล้วเหลืออยู่พวกเรายังไม่ได้ค้นกันเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเรายอมรับทำใจได้นะโยมก็จะเจอความสุขเลยเอาละนะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะตัดสินใจเอาความดีที่ตามพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นทางที่แก้ปัญหาสังคมส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนย่อยแล้วก็ตนเองได้ดีมากคือสมมุติง่ายๆแต่นะปัญหาคนเราที่มีศีลสมาธิเนี่ยสมมุติว่าผู้ชายเนี่ยถ้าได้มาเข้าวัดแล้วมาทำสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวโกรธง่ายแล้วพอมามีธรรมะปุ๊บเนี่ยพอมีธรรมะพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมติว่ากลับไปบ้านเนี่ยภรรยาบ่นเนี่ยบ่นก็เถียงกันฉันก็งานเหนื่อยภรรยาก็ฉันก็งานหนักฉันก็ต้องรับภาระทุกอย่างไหนเลยงานนอกไหนเลยงานในก็มีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ทำไงต่างคนก็ต่างมีอารมณ์ภรรยาว่าคำสามีก็ว่าคำผลที่สุดก็เลยวันนี้กินข้าวไม่อร่อยแล้วผลที่สุดกินข้าวไม่อร่อยก็ไปนอกบ้านไปหาความสุขนอกบ้านความสุขนอกบ้านจะมีอะไรมีแต่เพียงอบายมุขทุกอย่างต้องกินเหล้าต้องเล่นการพนันต้องไปอบอาบนวดอะไรไปตามสารพัดที่จะหาทางความสุขสงบอันนั้นอาตมาว่าไม่ใช่เป็นทางออกที่ถูกของคนที่ผู้ชายที่ไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเกิดมารู้ธรรมะปุ๊บเนี่ยนายมนะเอาละผู้หญิงยังไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้พ่อบ้านรู้ธรรมะก่อนเกิดทางนั้นมันเป็นทางบาปทางกรรมสร้างไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็อายุวัยเข้าถึง40-50แล้วเนี่ยก็ควรเข้าหาธรรมะดีกว่าหัดฝึกใจทั้งหลายสงบดีกว่าถือเราจะออกไปจากบ้านมันก็เสียหายหลายๆอย่างไม่เกิดความสุขจริงๆขึ้นมาก็เลยคิดหาความสงบพอฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เลยใจเย็นลงพอกลับไปบ้านปุ๊บภรรยาก็นั่งบ่นไปเถอะเขาก็เฉยบ่นๆไปก็เหนื่อยเลิกเองแล้วบางทีเขาก็ไปทำงานอื่นเสียหรือไม่ก็หลีกไปเสียเริ่มต้นก็เริ่มจากการหลีกที่ไม่ต้องชนกันก็เดินหลีกไปทำงานทำการแล้วเดินเกรไปเที่ยวข้างนอกสบายใจกลับมาคนพอลองไปสักพักนึงนะไอ้ทางนี้ก็เบาลงเพราะไฟมันลุกแล้วนี่พอไม่มีเชื้อมันก็มอดลงเงียบลงพอกลับมาก็เจอหน้าภรรยาที่ห่วงสามีว่ากินข้าวแล้วหรือยังอะไรต่ออะไรไปถึงไหนมาถ้ายิ่งไปแบบประเภทที่ว่าไปเงียบๆเนี่ยเขาต้องคิดถึงแล้วเอ๊ะเขาจะไปกลับมาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยพอเราไม่โต้ตอบกันนะพอสามีเนี่ยหลีกเลี่ยงด้วยการไม่โต้ตอบออกไปแบบนี้นะภรรยาจะไม่บ่นเลยพอแก้อย่างนี้นะเข้าภรรยาก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยตัวเองจากการบ่นไม่ได้ผลซะแล้วเมื่อจากการบ่นไม่ได้ผลตัวเองก็เกิดความเกรงใจเกิดความคิดขึ้นมาได้ก็ปรับตัวเองขึ้นมาเองตอนนี้ธรรมะนี่แก้ได้จริงๆโยมถ้าสามีขี้บ่นภรรยาก็ต้องอย่างนั้นต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าหลบไปเพื่อไม่โต้ตอบกันเมื่อการไม่โต้ตอบเนี่ยผลมันจะออกมาในทางดีที่สุดเลย แค่นี้เองโยมปัญหาครอบครัวแต่ต้องหาทางสงบหาธรรมะเป็นที่พึ่งต้องทำให้ใจเย็นลงอีกสัก 50% หมายถึงว่ามันความร้อนมัน35เราก็ให้เหลือมันเพียง27 25หรือ20อย่างเงี้ยมันก็เย็นลงแต่คนเราแก้ตัวเองไม่ได้นะเมื่อแก้ตัวเองไม่ได้ไม่ได้หรอกโยมอย่าไปโทษว่าสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีมันอยู่ที่ตัวของเราถ้าตัวเรามีธรรมะเราจะแก้ได้ทุกอย่างเลยยิ่งจะอยู่กับคนหมู่มากยิ่งเราทำดีเท่าไหร่หมู่มากยิ่งเอาใจสนใจเรามากยิ่งทำดีเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพอใจในตัวเราแต่ถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยหมู่มากก็มองเห็นเราไม่ดียิ่งเราอยู่ในครอบครัวครอบครัวเพียงแคบๆเนี่ยเราจะทำได้ง่ายเหลือเกินถ้าเรามีสมาธิถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมะรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางรู้จักเฉยแล้วไม่เอาทิฏฐิมนะเข้าหากันรู้จักยอมก็จะได้ไม่มีอะไรหรอกเรียกว่าคนมีทิฏฐิในประตูบานเดียวก็ปิดไม่ได้ไอ้สามีก็เองเข้าก่อนเองก็ปิดสิไอ้ภรรยาก็เองเข้าก่อนเองก็ปิดคนเราพออยู่กันแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจมีมนะถือตัวกันอาตมาเห็นว่าสังคมที่จะมีความสุขได้ในครอบครัวนะโยมโยมต้องแต่งใจก่อนก็เรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งงามยิ่งอยู่นานเท่าไรก็ยิ่งสงสารยิ่งมีความรักไม่จืดจางเพราะธรรมะนี่จะทำจิตใจคนเหล่านี้ให้เป็นคนมีรสนิยมที่ดีรสอะไรเนี่ยไม่อร่อยอร่อยเท่ากับรสของความสุขสงบกับรสธรรมะถ้าโยมทำใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาดีหมดเลยจะกลายเป็นคนที่น่ารักหมดทุกอย่างลองสิคนแต่งตัวสวยๆขี้โกรธนั่นจะสวยไหมโยมผัดหน้าทาคิ้วทุกวันสวยไหมโยมแต่ขี้โกรธสามีจะอยู่ได้ไหมแต่คนไม่ผัดหน้าไม่ทาแป้งเลยแต่ใจดีเหลือเกินเมตตาสงสารอบอ้อมอารีเป็นคนที่มียิ่งมองยิ่งซึ้งเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดทุกคนไม่เบื่อหน่ายกับบุคคลนั้นสังคมที่เขาเบื่อหน่ายกันโดยมากก็เบื่อหน่ายอารมณ์กันใช่ไหมเบื่อหน่ายอารมณ์ที่เข้ากันไม่ได้ลดนิยมต่างกันเพราะทุกคนทำใจไม่ได้นั่นเองแต่ทุกคนถ้าทำใจตัวเองได้แล้วนั่นแหละจะเข้ากันได้จะมีรสนิยมตรงกันแล้วจะเป็นความสุขที่แก้ได้อันนี้โยมต้องเริ่มฝึกใจก่อนโยมทำใจให้สงบก่อนแล้วจะรู้จักวิธีหักห้ามรู้จักวิธีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องถ้าไม่งั้นมันก็ยังร้อนอยู่อย่างนั้นเองตอนนี้ให้นั่งสมาธิเดี๋ยวเอามือขวามารวมไว้ที่มือซ้ายเนี่ยนะแล้วก็หลับตาตั้งใจนะเคารพสมาธินะโยมนะนึกว่าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้ไปแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วเราก็จะบูชาการปฏิบัติอันนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาแล้วก็น้อมกายวาจาใจของเราอุทิศตนให้เข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริงตั้งตัวตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจสงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระสมาธินั่งอยู่ในลักษณะใดก็รู้ลักษณะนั้นหลับตาก็รู้สว่างอยู่ในดวงตาหลับตามืดหลับตาสว่างระลึกเห็นหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปนั่งตัวเอง รูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระสมาธิพิจารณากายใจของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตั้งแต่ปลายผมไปยันโคนผมรอบศีรษะตัวเองเกศาผมพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปจากกระดูกสันหลังเป็นข้อๆเรื่อยไปยันสะโพกพื้นนั่งพิจารณาจากสะโพกพื้นนั่งไปจนถึงปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้าขึ้นมาระหว่างตามขาขึ้นมาระหว่างลำตัวถึงกลางทรวงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดรวมไว้ที่ใจของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจภายในใจของเรามีรูปลักษณะคล้ายคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในน้อมเห็นใจตัวเองสว่างอยู่ภายในเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างเป็นดวงกลมสว่างติดไว้ในใจของเราพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆอยู่ที่ใจของเราทำใจว่างใจสว่างใจสงบใจเป็นบุญกุศลรวมมาที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดเรื่องที่เราแล้วมาเป็นอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามตัดเรื่องเก่าๆคืออดีตไม่ยอมเก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าเรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรกายสงบทำใจให้สงบกายเป็นสมาธิทำจิตใจของเราเป็นสมาธิกายเป็นพระทำจิตใจของเราให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินๆโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วง ไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้หลักปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสาร

ังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

นางเวเทหิกลาบันดาลโทสะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลได้มีหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกลาเธอมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกลาเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นและเธอมีสาวใช้ชื่อกาลีเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานดีต่อมาสาวใช้ชื่อกาลีได้มีความคิดอย่างนี้ว่ากิตติศัพท์อันงามของนายหญิงของเราขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเป็นคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นนายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏหรือว่าหล่อนไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือนายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏเพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะต้องทดลองนายหญิงดูวันรุ่งขึ้นนางกาลีก็แกล้งตื่นสายฝ่ายหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาได้ตวาดสาวใช้ชื่อกาลีว่าเฮ้ยนางกาลีนางกาลีขานรับว่าอะไรเจ้าค่ะนายหญิงนางเวเทหิกาถามว่าเฮ้ยทำไมจึงตื่นสายนางกาลีตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าค่ะนางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ยนางชาชั่วเมื่อไม่มีอะไรทำไมจึงตื่นสายแล้วโกรธไม่พอใจทำหน้านิ่วคิ้วขมวดลำดับนั้นนางกาลีได้คิดว่านายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในเท่านั้นไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธที่ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธทางที่ดีเราจะต้องทดลองนายหญิงให้ยิ่งขึ้นไปต่อมานางกาลีก็ตื่นสายกว่าทุกวันครั้งนั้นหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาก็ร้องตวาดด่านางกาลีอีกว่าเฮ้ยนางกาลีนางกาลีขานรับว่าอะไรเจ้าค่ะนายหญิงนางเวเทหิกาถามว่าเฮ้ยทำไมจึงตื่นสายนางกาลีตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าค่ะนางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ยนางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทำไมจึงตื่นสายเล่าแล้วโกรธไม่พอใจแผดเสียงด้วยความขุ่นเคืองลำดับนั้นนางกาลีได้คิดว่านายหญิงของเราไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในเท่านั้นไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธที่ไม่แสดงความโกรธที่มีอยู่ในภายในให้ปรากฏก็เพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีไม่ใช่หล่อนไม่มีความโกรธ

ทางที่ดีเราจะต้องทดลองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกต่อมานางกาลีก็ตื่นสายยิ่งกว่าทุกวันครั้งนั้นหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาก็ร้องตวาดด่านางกาลีว่าเฮ้ยนางกาลีชาติชั่วนางกาลีขานรับว่าอะไรเจ้าค่ะนายหญิงนางเวทีหิกาถามว่าเฮ้ยทำไมจึงตื่นสายนักนางกาลีตอบว่าไม่มีอะไรเจ้าค่ะนางจึงกล่าวอีกว่าเฮ้ยนางชาติชั่วเมื่อไม่มีอะไรทำไมจึงตื่นสายเล่าแล้วโกรธจัดคว้าลิ่มประตูคว้างศีรษะปากก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกคราวนั้นนางกาลีหัวแตกมีเลือดไหลโชกเที่ยวโพลธนาแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงว่า

ไรทำไมจึงตื่นสายเล่าแล้วโกรธจัดคว้าลิ่มประตูคว้างศีรษะปากก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกคราวนั้นนางกาลีหัวแตกมีเลือดไหลโชกเที่ยวโพลธนาแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงว่าพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายขอเชิญดูการกระทำของคนเรียบร้อยเจียมตนใจเย็นเถิดนางโกรธไม่พอใจว่าตื่นสายจึงคว้าลิ่มประตูคว้างศีรษะของสาวใช้คนหนึ่งปากก็ด่าว่าข้าจะตีหัวเองให้แตกภิกษุทั้งหลายตั้งแต่นั้นมากิตติศัพท์อันชั่วช้าของหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาก็ขจรไปอย่างนี้ว่าหญิงแม่เรือนชื่อเวเทหิกาเป็นหญิงดุร้ายไม่เจียมตนใจร้อนแม้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เรียบร้อยนักเรียบร้อยหนาเจียมตนนักเจียมตนหนาใจเย็นนักใจเย็นหนาก็เพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจไม่มากระทบเท่านั้นแต่เมื่อใดถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจมากระทบเธอเข้าเมื่อนั้นควรทราบว่าเธอเป็นผู้เรียบร้อยเป็นผู้เจียมตนเป็นผู้ใจเย็นจริงภิกษุที่ทำตนเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารเราไม่เรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเมื่อไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารนั้นก็จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายไม่ถึงความเป็นผู้ว่าง่ายแต่ภิกษุผู้สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเราเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมธรรมจักเป็นผู้ว่าง่ายจักถึงความเป็นผู้ว่าง่าย

อุบายระงับความโกรธภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลาย5ประการนี้คือ 1. พูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควร 2. พูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 3. พูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคาย 4. พูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ 5. มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดบุคคลอื่นเมื่อพูดจะพึงพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะพึงพูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามจะพึงพูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะพึงพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตามจะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตามในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจากอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจะแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าว

ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินเขาขุดลงตรงที่นั้นๆโกยเศษดินทิ้งลงไปในที่นั้นๆบ้วนน้ำลายลงในที่นั้นๆถ่ายปัสสาวะรดลงในที่นั้นๆและพูดสำทับว่าเองอย่าเป็นแผ่นดินเองอย่าเป็นแผ่นดินเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงทำแผ่นดินใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณมิได้เขาจะทำแผ่นดินใหญ่นั้นไม่ให้เป็นแผ่นดินไม่ได้ง่ายบุรุษนั้นจะ

ต้องได้รับความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากใจเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ห้าประการนี้คือ 1. พูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควร 2. พูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 3. พูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคาย 4. พูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ 5. มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดบุคคลอื่นเมื่อพูดจะพึงพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะพึงพูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามจะพึงพูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะพึงพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตามจะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตามในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยแผ่นดินเป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าว

มือนอากาศภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาครั่งสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงเลือดนกมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะเขียนรูปในอากาศนี้ทำให้เป็นรูปปรากฏเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปในอากาศนี้ทำให้เป็นรูปปรากฏได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอากาศนี้ไม่มีรูปร่างชี้ให้เห็นไม่ได้เขาจะเขียนรูปในอากาศนั้นทำให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ห้าประการนี้คือ 1. พูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรละถึง 5. มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดละถึงเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยอากาศเป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าว

0: ทำใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือคบหญ้าที่ลุกโผล่มาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่ลุกโผล่แล้วนี้เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเผาแม่น้ำคงคาให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่ลุกโผล่แล้วได้หรือไม
1: ่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ
0: ข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่ลึกสุดประมาณเขาจะทำแม่น้ำคงคานั้นให้ร้อนจัดเดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบหญ้าที่ลุกโพลงแล้วไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ห้าประการนี้คือ 1. พูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรละถึง5. มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดละถึงเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยแม่น้ำเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าว

ทำใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมวภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกระสอบหนังแมวที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นตีไม่มีเสียงตีไม่ดังถ้ามีบุรุษถือเอาไม้หรือกระเบื้องมาแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราจะทำกระสอบหนังแมวนี้ที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นตีไม่มีเสียงตีไม่ดังให้มีเสียงดังก้องด้วยไม้หรือกระเบื้องเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำกระสอบหนังแมวนี้ที่ฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นตีไม่มีเสียงตีไม่ดังให้กลับมีเสียงดังก้องขึ้นด้วยไม้หรือกระเบื้องได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะกระสอบหนังแมวนี้ที่เขาฟอกแล้วฟอกสะอาดแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นตีไม่มีเสียงตีไม่ดังเขาจะทำกระสอบหนังแมวนั้นให้กลับมีเสียงดังก้องขึ้นด้วยไม้หรือกระเบื้องไม่ได้ง่ายเลยบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจเสียเปล่าเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายวิธีพูดที่บุคคลอื่นจะใช้พูดกับพวกเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ห้าประการนี้คือ1พูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควร2พูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง3พูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคาย4พูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์5มีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดบุคคลอื่นเมื่อพูดจะพึงพูดตามการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะพึงพูดเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามจะพึงพูดคำที่อ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะพึงพูดคำที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ก็ตามจะพึงมีเมตตาจิตพูดหรือมีโทสะพูดก็ตามในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เสมอด้วยกระสอบหนังแมวเป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าว

โอวาทอุปมาด้วยเลื่อยภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทรามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นแม้ในข้อนั้นเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรผันเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกด้วยอาการดังกล่าวมานี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรมนสิการถึงโอวาทซึ่งมีอุปมาด้วยเลื่อยนี้เนืองเนืองเถิดเธอทั้งหลายเห็นวิธีพูดที่มีโทษน้อยหรือมีโทษมากที่เธอทั้งหลายอดกลั้นไม่ได้หรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงมนสิการถึงโอวาทซึ่งมีอุปมาด้วยเลื่อยนี้เนืองเนืองเถิดข้อนั้นจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกัจจุปมสูตรที่1จบ

2. อลคทูปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ภิกษุชื่ออริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายข้อหาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่าทิฏฐิชั่วเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่อริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งดังนี้ว่าท่านอริฏฐะได้ทราบว่าทิฏฐิชั่วเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่จริงหรืออริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งกล่าวว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งจากทิฏฐิชั่วนี้จึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนด้วยคำพูดว่าท่านอริฏฐะท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นท่านอย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อละถึงกามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญ้ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงกามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันกามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมากามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้นกามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกลาวกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่อริฏฐภิกษุถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้แต่ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอยู่อย่างนั้นว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่

อริฐาภิกษุคัดค้านพระธรรมเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริฐาภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่อริฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังว่าได้ยินว่าทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่อริฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ลำดับนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาอริฐภิกษุแล้วได้ถามท่านว่าท่านอริฐะได้ทราบว่าทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้อริฐภิกษุได้พูดกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องอริฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนด้วยคำพูดว่าท่านอริฐะท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมทั้งหลายที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ละถึงการทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่อริฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งถูกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่แม้อย่างนี้ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอยู่อย่างนั้นว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริฐภิกษุจากทิฏฐิชั่วได้จึงกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้า

โทษของทิฏฐิชั่วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งมาตามคำของเราว่าท่านอริฏฐะพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาอริฏฐภิกษุถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับท่านว่าท่านอริฏฐะพระศาสดาตรัสเรียกท่านอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่าอริฏฐได้ยินว่าทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่เธอว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่จริงหรืออริฏฐภิกษุกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตราย

ก็หาสามารถทำอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมฆบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครเรากล่าวธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายโดยประการต่างๆมิใช่หรือและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงเรากล่าวว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกกามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อกามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญ้ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงกามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันกามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมากามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้นกามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกลาวกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่โมฆบุรุษก็เมื่อเป็นเช่นนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรอริ ฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งนี้จะกระทำยานให้สูงส่งในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความสูงส่งแห่งยานไรๆที่จะพึงมีนั้นจักมีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วอริ ฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นอริ ฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับเธอว่าโมฆบุรุษเธอจักปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนี้เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่อริ ฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งนี้กล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมทั้งหลายที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ละถึงกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุทั้งหลายที่เธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่เรากล่าวแล้วว่าธรรมทั้งหลายเป็นธรรมก่ออันตรายแก่เธอทั้งหลายโดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงเรากล่าวว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ละถึงกามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ก็อริ ฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งนี้กล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่อริ ฐโมฆบุรุษนั้นตลอดกาลนาน
ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่อริฏฐภิกษุนั้นจะเสพกามโดยปราศจากกามปราศจากกามสัญญาและปราศจากกามวิตก

การเล่าเรียนธรรมของโมฆะบุรุษภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละพวกเขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมุ่งจะเปลื้องตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมได้รับธรรมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาเรียนธรรมทั้งหลายมาไม่ดีบุรุษผู้ต้องการงูพิษเที่ยวเสาะแสวงหางูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จึงจับมันที่ขนดหางหรือที่หางงูพิษนั้นจะพึงแว้งกัดเขาที่มือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งเพราะการถูกกัดนั้นเขาก็จะตายหรือได้รับทุกข์ปางตายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจับงูพิษไม่ดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละพวกเขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมุ่งจะเปลื้องตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมได้รับธรรมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาเรียนธรรมทั้งหลายมาไม่

การเล่าเรียนธรรมของกุลบุตรภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละพวกเขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วย่อมไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไตร่ตรองเนื้อความด้วยปัญญากุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมมิใช่มุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมิใช่มุ่งจะเปลื้องตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมได้รับธรรมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาเรียนธรรมทั้งหลายมาดีแล้วบุรุษผู้ต้องการงูพิษเที่ยวเสาะแสวงหางูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จะพึงใช้ไม้มีง่ามเหมือนขาแพะกดไว้แน่นครั้นแล้วจึงจับที่คออย่างมั่นคงถึงแม้งูพิษนั้นจะพึงรัดมือแขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยขนดก็จริงถึงอย่างนั้นเพราะการรัดนั้นเขาก็ไม่ตายหรือได้รับทุกข์ปางตายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจับงูพิษไว้มั่นแล้วแม้ฉันใดกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละพวกเขาเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไตร่ตรองเนื้อความด้วยปัญญากุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมมิใช่มุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมิใช่มุ่งจะเปลื้องตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมได้รับธรรมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาเรียนธรรมทั้งหลายมาดีแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจะพึงรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตใดของเราควรทรงจำภาษิตนั้นไว้อย่างนั้นเถิดเธอทั้งหลายหากจะไม่พึงรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตใดของเราก็ควรสอบถามเราหรือถามภิกษุผู้ฉลาดในภาษิตนั้นเถิด

รรมอุปมาด้วยแพภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมซึ่งอุปมาด้วยแพแก่เธอทั้งหลายเพื่อการสลัดออกมิใช่เพื่อการยึดถือแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพบห้วงน้ำใหญ่ฝั่งนี้น่าระแวงมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งโน้นเกษมไม่มีภัยเฉพาะหน้าเรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปฝั่งโน้นไม่มีเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี้ใหญ่นักฝั่งนี้น่าระแวงมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งโน้นเกษมไม่มีภัยเฉพาะหน้าเรือหรือสะพานสำหรับข้ามไปฝั่งโน้นไม่มีทางที่ดีเราควรรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้หรือใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำก็จะข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีต่อมาเขารวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีเขาข้ามฝั่งได้แล้วจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าแพนี้มีประโยชน์แก่เรามากนักเราอาศัยแพนี้ใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีทางที่ดีเราควรยกแพนี้ขึ้นเทินศีรษะหรือยกขึ้นบ่าแบกไปตามความปรารถนาเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จะชื่อว่าทำหน้าที่ในแพนั้นถูกต้องหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นชื่อว่าทำไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำหน้าที่ในแพนั้นถูกต้องในข้อนี้บุรุษนั้นข้ามฝั่งแล้วจะพึงคิดอย่างนี้ว่าแพนี้มีประโยชน์แก่เรามากนักเราอาศัยแพนี้ใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีทางที่ดีเราควรยกแพนี้ขึ้นวางไว้บนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ำแล้วไปตามความปรารถนาบุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จึงจะชื่อว่าทำหน้าที่ในแพนนั้นถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพเพื่อต้องการสลัดออกมิใช่เพื่อต้องการจะยึดถือแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมซึ่งเปรียบดุจแพที่เราแสดงแล้วควรละแม้ธรรมทั้งหลายไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงอธรรมเลย

ความเห็นของปุถุชนและอริยสาวกภิกษุทั้งหลายทิฏฐิตฐานหกประการนี้ทิฏฐิตฐานหกประการอะไรบ้างคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ 1. จึงพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 2.

จึงพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 3. จึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 4. จึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 5. จึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วอารมณ์ที่ทราบแล้วธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 6. จึงพิจารณาเห็นทิฏฐิฐานที่เป็นไปว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจักดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นแลว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษ 1. จึงพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 2. จึงพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 3. จึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 4. จึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 5. จึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วอารมณ์ที่ทราบแล้วธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 6. จึงพิจารณาทิฏฐิฐานที่เป็นไปว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจากเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจากดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นแลว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สะดุ้งในเมื่อไม่มีเหตุน่าสะดุ้งคือภัยและตัณหา

ความสะดุ้งและความไม่สะดุ้งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกละเหี่ยใจพิไรรำพันร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละเหี่ยใจไม่พิไรรำพันไม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่มีสิ่งภายในความสะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจักดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นย่อมได้ยินตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมเพื่อถอนทิฏฐิทิฏฐิตฐานความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิความยึดมั่นและอนุสัยกิเลสทั้งปวงเพื่อระงับสังขารทั้งปวงเพื่อสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพพานเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักขาดศูนย์แน่แท้จักพินาศแน่แท้จักไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกละเหี่ยใจพิไรรำพันร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายในความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นทูลถามว่าเมื่อไม่มีสิ่งภายในความไม่สะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจักดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นย่อมได้ยินตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมเพื่อถอนทิฏฐิทิฏฐิตฐานความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิความยึดมั่นและอนุสัยกิเลสทั้งปวงเพื่อระงับสังขารทั้งปวงเพื่อสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพพานเขาไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักขาดศูนย์แน่แท้จักพินาศแน่แท้จักไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละเหี่ยใจไม่พิไรรำพันไม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายในความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะพึงหวงแหนสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นเธอทั้งหลายเห็นสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นเธอทั้งหลายจะพึงเข้าไปยึดถืออัตวาทุปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจจะไม่พึงเกิดขึ้น
เธอทั้งหลายเห็นอัตวาทุปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจะไม่พึงเกิดขึ้นหรือไม่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะดีละถึงเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นอัตวาทุปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจะไม่พึงเกิดขึ้นเธอทั้งหลายจะพึงอาศัยทิฏฐินิสัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจะไม่พึงเกิดขึ้นเธอทั้งหลายเห็นทิฏฐินิสัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจะไม่พึงเกิดขึ้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละแม้เราก็ยังไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจะไม่พึงเกิดขึ้น

อนัตตลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออัตตามีอยู่ความยึดถือว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของเราก็จะพึงมีใช่ไหมภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามีอยู่ความยึดถือว่าอัตตาของเราจะพึงมีใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อหาไม่พบอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโดยความเป็นจริงโดยความแน่แท้ทิฏฐิที่ว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจักดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นนี้มิเป็นพานธรรมธรรมของคนโง่สมบูรณ์แบบละหรือทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นนั้นเป็นพานธรรมสมบูรณ์แบบทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามเธอทั้งหลายควรเห็นรูปทั้งปวงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามเธอทั้งหลายควรเห็นวิญญาณทั้งปวงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

การละสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มได้แล้วบ้างเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วบ้างเป็นผู้ถอนเสาระเนียดได้แล้วบ้างเป็นผู้ไม่มีบานประตูบ้างเป็นผู้ประเสริฐลดธงคือมานะลงแล้วปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์กิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วบ้างภิกษุเป็นผู้ถอนลิ่มได้แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอวิชชาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ถอนลิ่มได้แล้วเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละสังขารคือชาติซึ่งก่อภพใหม่ได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้ถอนเสาระเนียดได้แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ถอนเสาระเนียดได้แล้วเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละ

รัมภาคิยะสังโยชน์5ประการได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้ประเสริฐลดธงคือมานะลงแล้วปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอัสมิมานะการถือตัวได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ประเสริฐลดธงคือมานะลงแล้วปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์แล้วเป็นอย่างนี้

การไม่ยึดถือภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พรหมและมารเสาะหาภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่พบว่าวิญญาณของตถาคตอาศัยสิ่งนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวว่าในปัจจุบันใครๆจะไม่พึงพบตถาคตสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตู่เราผู้กล่าวอย่างนี้ผู้บอกอย่างนี้ด้วยคำเท็จซึ่งเลื่อนลอยไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีภพของสัตว์ผู้มีอยู่ถึงเราจะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ตามสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จซึ่งเลื่อนลอยไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีภพของสัตว์ผู้มีอยู่ทั้งในการก่อนและในการบัดนี้เราบัญญัติทุกข์และความดับทุกข์ถ้าบุคคลเหล่าอื่นด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนและกระทบกระทั่งตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตก็ไม่มีความอาฆาตไม่เสียใจไม่มีจิตคิดร้ายเพราะการด่าเป็นต้นนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นสักการะเคารพนับถือและบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตก็ไม่มีความยินดีไม่เสียใจไม่มีความลำพองใจเพราะสักการะเป็นต้นนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นสักการะเคารพนับถือและบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตมีความดำริอย่างนี้เพราะสักการะเป็นต้นนั้นว่าบุคคลกระทำสักการะเห็นปานนี้ในขันธปัญจกะขันห้าที่เรากำหนดรู้แล้วในการก่อนเพราะเหตุนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงด่าบริพาทเกลี้ยกล่อมเบียดเบียนและกระทบกระทั่งเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ไม่ควรทำความอาฆาตไม่ควรทำความเสียใจไม่ควรทำจิตคิดร้ายเพราะการด่าเป็นต้นนั้นเพราะเหตุนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงสักการะเคารพนับถือและบูชาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ไม่ควรทำความยินดีไม่ควรทำความดีใจไม่ควรทำความลำพองใจเพราะสักการะเป็นต้นนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงสักการะเคารพนับถือและบูชาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายควรคิดอย่างนี้เพราะสักการะเป็นต้นนั้นว่าบุคคลกระทำสักการะเห็นปานนี้ในขันธปัญจกะที่เราทั้งหลายกำหนดรู้แล้วในการก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานอะไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเวทนานั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นสัญญานั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานสังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารเหล่านั้น

หรือกระทำตามความปรารถนาเธอทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าชนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือกระทำตามความปรารถนาไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่านั่นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะอย่างนั้นนั่นแลภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานอะไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน

ลำดับพระอริยบุคคลภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีนาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์สามประการได้แล้วมีราคะโทสะและโมหะเบาบางภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์สามประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นธรรมานุสารีสัทธานุสารีภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดจะตรัสรู้ในภายหน้าในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อและความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอละคัตถูปมสูตรที่สองจบ

3วัมมิกสูตรว่าด้วยจอมปลวกปริศนาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสสปะพักอยู่ที่ป่าอันธวันครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักได้เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันธวันเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะถึงที่อยู่แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระกุมารกัสสปะว่าพระคุณเจ้าจอมปลวกนี้ย่อมพ่นควันในเวลากลางคืนย่อมลุกโพลงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำศัสตราไปขุดดูสุเมธใช้ศัสตราไปขุดก็ได้เห็นลิ่มสลักจึงกล่าวว่าลิ่มสลักขอรับ

พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วใช้ศัสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัสตราขุดลงไปก็ได้เห็นอึ่งจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำอึ่งขึ้นมาแล้วใช้ศัสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัสตราขุดต่อไปได้เห็นทางสองแพร่งจึงกล่าวว่าทางสองแพร่งขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงถากทางสองแพร่งออกเสียแล้วใช้ศัสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัสตราขุดต่อไปได้เห็นหม้อกรองน้ำด่างจึงกล่าวว่าหม้อกรองน้ำด่างขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นมาแล้วใช้ศัสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัสตราขุดต่อไปได้เห็นเต่าจึงกล่าวว่าเต่าขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำเต่าขึ้นมาแล้วใช้ศัสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัสตราขุดต่อไปได้เห็นเขียงหั่นเนื้อจึงกล่าวว่าเขียงหั่นเนื้อขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้ศัสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัสตราขุดต่อไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงกล่าวว่าชิ้นเนื้อขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้ศัสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัสตราขุดต่อไปได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคพระคุณเจ้าท่านควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาทั้ง15ข้อนี้ท่านควรทรงจำคำเฉลยปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสียแล้วข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ได้เทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้น

ระกุมารกัสสปะทูลถามปริศนาธรรมครั้นคืนนั้นผ่านไปท่านพระกุมารกัสสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันธวันเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ยืนณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าพระคุณเจ้าจอมปลวกนี้พ่นควันในเวลากลางคืนลุกโพลงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำศัสตราไปขุดดูสุเมธใช้ศัสตราขุดลงไปได้เห็นลิ่มสลักจึงกล่าวว่าลิ่มสลักขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วใช้ศัสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัสตราขุดต่อไปก็ได้เห็นอึ่งจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับละถึงได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคพระคุณเจ้าท่านควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาทั้ง15ข้อนี้ท่านควรทรงจำคำเฉลยปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสียแล้วข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1. อะไรหนอชื่อว่าจอมปลวก 2. อย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืน 3. อย่างไรชื่อว่าการลุกโพลงในเวลากลางวัน 4. ใครชื่อว่าพราหมณ์ 5.ใครชื่อว่าสุเมธ 6. อะไรชื่อว่าศัสตรา 7. อย่างไรชื่อว่าการขุด 8. อะไรชื่อว่าลิ่มสลัก 9. อะไรชื่อว่าอึ่ง 10. อะไรชื่อว่าทางสองแพร่ง 11. อะไรชื่อว่าหม้อกรองน้ำด่าง 12. อะไรชื่อว่าเต่า13. อะไรชื่อว่าเขียงหั่นเนื้อ 14. อะไรชื่อว่าชิ้นเนื้อ 15. อะไรชื่อว่าหน้า

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดี

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้หางคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หางคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะอย่าเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าช้าก้าวหนึ่งยกต้นตายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ต้นกดยกต้นขวาขึ้นช้าช้าหนึ่งยกต้นขวาสองก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าแล้วก็ยกหนึ่งต้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าวสองก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าเขากดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเย็นแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆปล่อยพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านนี่จะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1

เอาเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้น

0: ขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะเราไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัส รู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติกรรมฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอนิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดี
3: นำเสด็จนำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสามสิบสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกๆ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: นั่งตามสบาย
2: เรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีการที่เราได้สร้างบุญบารมีนี่ก็ต้องอาศัยเวลาเวลาที่เราสะสมแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเราทำได้เห็นผลในการสร้างบุญบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบเหมือนพวกชาวนาชาวนาที่หว่านกล้าลงไปในนาเมื่อหว่านกล้าลงไปในนาแล้วก็ย่อมเกิด ต้นเกิดเมล็ดที่จะได้พันกล้าพันข้าวแต่ถ้าไม่ลงทุนไม่หว่านลงไปในนาก็ไม่ลงทุนข้าวนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ออกดอกออกผลไม่ขยายพืชพันธุ์ก็ต้องลงทุนหว่านข้าวหรือโยนข้าวหว่านข้าวลงไปในเปลือกตมที่เปื้อนชุ่มแฉะด้วยดินก็จึงจะเกิดข้าวกล้าขึ้นมาได้เหมือนกันเราสร้างบุญกุศลก็ต้องอาศัยร่างกายที่ดีจิตใจที่ตั้งไว้เรื่อยๆศรัทธามั่นคงก็จะนำมาซึ่งการสร้างบุญกุศลได้สำเร็จตั้งแต่การให้ทานการให้ทานนี้อุบายเยอะอุบายเพื่อให้ละตัวตนเพื่อให้ละความเห็นแก่ตัวเพื่อละความตนีจนเป็นพุทธะจนเป็นอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยพอให้ทานจนหมดไม่เสียดายเลยไม่เสียดายบ้านไม่เสียดายเรือนไม่เสียดายที่ดินไม่เสียดายทรัพย์สมบัติไม่เสียดายแก้วแหวนเงินทองไม่เสียดายลูกผัวลูกเมียไม่เสียดายชาติตระกูลให้จนไม่มีจะยึดติดมาเป็นของตัวเองจึงได้เป็นพระอรหันต์ให้ในชาติสุดท้ายแต่กว่าจะมาเป็นชาติสุดท้ายก็ให้มาเป็นอเนกอนันตชาติคนที่มีบารมีน้อยเนี่ยก็จะให้น้อยให้น้อยคนที่มีบารมีมากก็ให้มากคนที่มีบารมีน้อยเนี่ยให้น้อยอย่างเสียดายอีกหรือซ้ำไปอย่างเสียดายจะสิ้นจะเปลืองจะหมดจะอดจะยากกลัวจะลำบากถึงลูกถึงหลานนี่คือบารมีน้อยก็จะเสียดายมากบารมีมากก็จะไม่เสียดายจะเสียดายน้อยจะไม่เสียดายแล้วก็มีโอกาสจะให้ได้มากให้มากก็ยังไม่เสียดายจึงดีใจมากนี่คือคนมีบุญบารมีที่ให้มากไม่เสียดายให้น้อยกับเสียดายจะเกิดบางคนให้แล้วท้อถอยให้มากแล้วกลับเสียดายบุญก็น้อยลงน้อยกว่าคนที่ให้น้อยแต่ไม่เสียดายคนที่ให้น้อยแต่ดีใจมากมันกลับได้มากกว่าคนที่ให้มากเสียดายแต่ถ้าคนให้มากแล้วไม่เสียดายเลยนั้นได้มากกว่าคนที่ให้น้อยไม่เสียดายฉะนั้นมันจะต้องลบกันไปไม่ใช่ต่อสู้คือลบกันไปลบความตนีลบความอยากได้ลบความโลภลบความหลงเพราะใจคนเราเนี่ยมันมีความหลงมาแต่กำเนิดหลงชีวิตเราว่าเราได้ชีวิตมาแล้วก็เสียดายชีวิตแล้วก็หวงแหนชีวิตแล้วก็ยึดมั่นในชีวิตนี้ว่าเหมือนเป็นอมตะทั้งชีวิตนี้ก็ไม่ได้เป็นอมตะชีวิตนี้ก็อยู่กับความทุกข์บนเส้นได้ของความทุกข์บนเส้นเลือดของความทุกข์บนน้ำตาของความทุกข์ฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธไปได้จากความทุกข์ทุกข์เข้ามาเรื่อยทุกข์ไม่สบายกายทุกข์ไม่สบายใจทุกข์จากเรื่องตัวส่วนตัวทุกข์จากเรื่องส่วนครอบครัวทุกข์จากเรื่องส่วนรวมทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเรานี่มันเกิดจากการไม่สงบมีการปรุงแต่งพุทธเจ้าจึงว่าต้องให้เสียสละ ให้ใจที่ไม่ศรัทธานี้เกิดศรัทธาขึ้นมาตั้งที่จะทำความดีคือการภาวนาเป็นคือภาวนานี้ต้องการให้จิตของเราเนี่ยสงบสะอาดไม่วุ่นวายกว่าจะสร้างบารมีมาถึงตรงนี้ก็ต้องลงทุนต้องลงทุนจึงจะได้กำไรทำไมจึงต้องมาทำกันอย่างนี้ประจำพุทธเจ้าท่านรู้ว่าถ้าไม่ทำบ่อยๆแล้วก็เหมือนชาวนาที่หว่านกล้าทิ้งไว้ไม่เคยถอนหญ้าออกไม่เคยรดน้ำไม่เคยให้ปุ๋ยให้หญ้าออกไปจากนาไม่ดูแลไม่ทำคันนาให้ดีไม่ทำคันคูให้ดีคุณจะหว่านกล้าไปสักกี่ร้อยเกียนก็ไม่เกิดเมล็ดที่เท่าบางทีอาจจะสูญไปหมดแต่นั้นจึงว่าการที่ไปหว่านกล้าแล้วกลับมาได้มรรคผลทำน้อยแต่ได้มากเพราะหญ้าไม่มีน้ำดีคนดูแลดีรักษาดีนาจึงสมบูรณ์จึงได้คุ้มค่าของการลงทุนร่างกายเราก็เหมือนนาเหมือนกันเราก็เอาลงทุนตรงนี้เนี่ยสติศรัทธาสติสมาธินี่เหมือนแอกเหมือนไถเหมือนคราดปักดำอยู่ตรงใจเราคือมีสติตั้งมั่นถ้าเราไม่ทำแล้วในชาตินี้คนเราก็ไม่เอาไปบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นสมบัติอยู่ชาตินี้แต่วัดเนี่ยเป็นสมบัติชาติหน้าที่เรามาทำบุญสร้างวัดเนี่ยเป็นสมบัติทุกชาติที่เรามาขุดบ่อก่อศาลาสร้างกุฏิวิหารทำถนนหนทางทำความดีเนี่ยมันติดไปในทุกชาติมันเป็นชาติหน้าชาติต่อไปให้ผลชาตินี้เลยความสุขสงบไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่ามันจะเป็นปัจจัยนิสัยของเราทุกชาติแต่บ้านเรือนเนี่ยเราจะมีบ้านใหญ่โตแค่ไหนมีทรัพย์สมบัติถาวรมั่นคงในแผ่นดินนี้เท่าไหร่ชี้ไปตรงไหนก็เป็นดินของเราชี้ไปไหนก็บ้านเราชี้ไปตรงไหนก็ทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเราหมดลมเมื่อไรก็รู้มันนั้นว่าไม่ใช่ของเราที่ตอนที่ยังมีลมก็ยังเป็นของเราแต่พอหมดลมนั้นเราจะชี้ไม่ได้ว่าเป็นของเราเป็นของคนอื่นไปแล้วลูกก็ไม่ใช่ลูกเราผัวก็ไม่ใช่ผัวเราเมียก็ไม่ใช่เมียเราพอหมดลมแล้วไม่ใช่ของเราหมดของเราก็ต้องเอาไปได้สิไม่ได้บ้านช่องเดินทางก็ไม่มีความหมายสำหรับคนหมดลมแต่ตอนก่อนหมดลมเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรไว้เป็นที่พึ่งทางใจเราที่จะเป็นรองรับอารมณ์ของเราตอนที่จะหมดลมตอนที่เราหายใจไม่ออกตอนที่เราหายใจว่าสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายชีวิตของเราเดินมาจบแล้ววันนี้จบแล้ววันนี้ฉันจะลาโลกแล้ววันนี้ฉันจะอยู่กับใครไม่ได้แล้วฉันจะดูหน้าใครไม่ได้แล้วใครฉันจะฟังอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างปิดประตูหมดแล้วถึงจะอยากอยู่ต่อไปก็หมดแล้วธาตุทั้งหลายเสื่อมหมดแล้วเราจะต้องไปวันนี้แน่นอนในเวลานี้ไม่ข้ามคืนนี้ไม่ข้ามวันนี้ฉันจะต้องไปจากลูกหลานจากบ้านเรือนจากทรัพย์สมบัติที่เราคิดว่าของเราจากร่างกายที่เราคิดของเราเนี่ยมาต้องหลายปีแล้วเนี่ยจนติดเราก็จะต้องทำใจคนละอย่างว่าไปแล้วนะสมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้จริงๆเลยไอ้ที่เราหลงว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของเราซะแล้วเราจะต้องไปจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าซึ่งมืดเหลือเกินยังมองไม่เห็นเลยว่าที่อยู่เราที่ไหน ป็นอะไรกันแน่เป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเทวดาชั้นใดจะไปตรงไหนยังมองไม่ออกยังบอกไม่ถูกน่าสะพึงกลัวสำหรับคนที่จะหมดลมคิดว่าจะไปแล้วไปไม่ถูกแล้วไม่จะไปที่ไหนวาระอันนี้เป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องสัมผัสช้าและเร็วก็ต้องสัมผัสสัมผัสได้เท่ากันถ้าไม่คิดมันก็ต้องคิดสักวันหนึ่งก็ต้องคิดถ้าไม่อยากเจอไม่อยากเห็นมันก็ต้องเจอเห็นเพราะเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องดำเนินต่อไปเพราะมันมีความเสื่อมมีความไม่เที่ยงในขันธ์ห้าอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่ได้เจ้าเฝ้ามองดูพุทธเจ้าเห็นตอนอายุ29ปีเห็นมรณานุสติเห็นการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ของลูกผู้หญิงกับลูกเห็นความชราภาพเป็นทุกข์ทรมานเห็นความเจ็บเป็นการเจ็บปวดอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทรมานเห็นความตายเป็นของเศร้าสลดหดหู่ใจที่จากโลกนี้ไปไม่มีใครเลี้ยวแลน่ากลัวเหลือเกินต้องไปอยู่ในป่าช้าคนเดียวพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างนี้เริ่มต้นจากเห็นตรงนี้ก่อนเมื่อก่อนพุทธเจ้าก็เพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับภรรยามเหสีกับบริวารแต่พอมาเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นเกิดแก่เจ็บตายก็สะพรึงกลัวขนลุกขนชันว่าเราจะต้องไปจากตรงนี้จะต้องไปจากหลุมของความแก่เกิดแก่เจ็บตายที่เราจะไม่ตกหลุมตรงนี้อีกหลุมก็คือความหลงความอยากเราจะต้องมาตายอีกหรือเราจะต้องมาแก่อีกหรือเราจะมาเจ็บอีกหรือเราต้องมาพลัดพรากจากของรักอีกหรือก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่สมหวังสักชาติเดียวเพราะมันจะต้องมีการตายจากกันมีการพลัดพรากจากของรักเพราะมีความเสื่อมเป็นที่ตั้งพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงเท่านั้นพุทธเจ้าก็ทรงออกบวชแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่กลัวธรรมที่อยู่เหนือหัวใจตรงนี้ธรรมที่อยู่เหนือความคิดตรงนี้ธรรมที่อยู่เหนือนิวรณ์คือไม่ฟุ้งซ่านและธรรมที่อยู่เหนือความเกิดก็คือไม่ทุกข์ในความเกิดไม่ปรุงแต่งแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บไม่ตายแล้วคือไม่ทุกข์เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อคิดถึงก็เราถึงนิพพานแล้วจิตก็ว่างที่จะไม่มากังวลเรื่องอย่างนี้แล้วถือเป็นชาติสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างบารมีมาสมบูรณ์พระองค์ก็ทรงเห็นว่าถ้ารู้แค่คนเดียวไปแล้วก็โลกนี้ก็ไม่รู้ต่อไปพระองค์ก็ทรงสอนสาวกสาวกซึ่งเป็นผู้มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องธรรมที่ดับทุกข์อันนี้ธรรมที่เข้าใจปัญหาแก้ปัญหานี้ซึ่งมันค้างคาอยู่ทุกคนไม่มีใครสลัดหลุดได้จากทุกข์ทั้งปวงนี้พระองค์ก็ทรงสอนปัญจวัคคีย์เลยเลือกหาคนมีปัญญาเลือกคุยกับคนมีปัญญา

มีรัศมีพองถามว่าสมณะท่านบวชมาจากใครใครเป็นอาจารย์ท่านท่านใครให้ธรรมะท่านใครท่านสำเร็จธรรมแล้วหรือยังท่านสำเร็จธรรมจากใครใครเป็นอาจารย์เพราะสมัยก่อนต้องมีอาจารย์ดังๆอาจารย์ฤาษีชีไฟพวกนารอดนารายอะไรที่เขานับถือหนวดยาวๆจนไอ้นั่งสมาธิจนนกกระจอกมาทำหลังนกกระจาบมาทำหลังโตปลวกมาทำขนดินมาถมตัวเองได้ขนาดนั้นทวารพันตัวนั่งต้องสามเดือนก็มีบอกไม่ใช่เราไม่ได้มีอาจารย์พวกนั้นอาจารย์พวกนั้นเราค้นไปแล้วเราไปปฏิบัติหลงไปหมดแล้วไม่ใช่เราเป็นอาจารย์ของตัวเองเราบวชเองเรารู้ธรรมเองไอ้นั่นก็แลบลิ้นแล้วหัวเราะคือหึสายหัวเราะคือหึไม่ไหวแล้วคนอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรพุทธเจ้าพูดงี้บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนนี้คนไม่มีอาจารย์คนไม่มีหมู่คณะคนไม่มีครูบาอาจารย์ใช่ไม่ได้ไอ้คนเลี้ยงแกะมันว่าคนนี้โง่กว่ามันอีกมันก็แลบลิ้นแล้วก็สายหัวหัวเราะคือไปเลยมันเจอพุทธเจ้าแต่ได้คุยกับพุทธเจ้าแต่ไม่รู้จักธรรมะพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ท่านก็แสดงให้รู้ว่าเนี่ยมาเล่าให้อนนท์ฟังว่าเราก็เจอคนอย่างนี้เราก็เจอครั้งแรกที่เราเจอคนแรกที่เราตรัสรู้เราเจอคนแรกตรัสรู้ทรงบำเพ็ญทุกขยาและตรัสรู้เสร็จแล้วก็ทรงเจริญสมาธิสวยมิตรสุขอยู่โคนโพ7วันสำเร็จแล้วเนี่ย7วันอิ่มใจไม่มีสุขใดเท่ากับ7วันนี้แล้วก็เคลื่อนจากต้นโพไปยืนเพ่งพระเนตรอีกยืนเพ่งพระเนตรที่อนามิสเจดีอนามิสเจดีอีก7วันไม่กระพริบตาเลยที่เขาเรียกเขามาทำเป็นพระวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์เสาร์เขาก็เอา7วันเนี่ยมาทำเป็นพระ7วันแต่จริงเรื่องของพระ7วันเนี่ยไม่มีในสมัยพุทธเจ้าหรอกก็คือพุทธเจ้ายืนนั่งสมาธิคนโพ7วันเนี่ยเขามาทำเป็นพระประจำวันแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านนั่งสำเร็จแล้ว7วันแต่คนเราไม่มีอะไรก็เอามาบูชาพระ7วันจะได้บุญมากแต่หารู้ไม่ไม่ได้นั่งเลย7วันพระเจ้าสวยมุข7วันออกจากตนคนโผล่ก็ไปยืนเพ่งพระเนตรไม่กระพริบตาเลยถวายให้ว่าต้นโผล่เนี่ยให้ความสุขแก่เราเป็นสหชาติเกิดพร้อมกันเลยเกิดพร้อมพุทธเจ้าเกิดคือสหชาติคือ7อย่างเกิดพร้อมพุทธเจ้าใน7อย่างต้นโพ1แล้วก็มีความสุขมากยืนเพ่งอย่างนั้นจิตของพระองค์อยู่ในอารมณ์ของฌานจึงมีความสุขสงบเป็นสวยวิมุตติสุขไม่ห่วงแล้วไม่มีห่วงบ้านไม่มีห่วงเมืองไม่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติอะไรแล้วพระองค์มีแต่จิตที่ว่างสงบเย็นมีความสุขมากพอเกิดได้เป็นร้อยร้อยปีอีกพระองค์ก็มีความสุขในการยืนเพ่งพระเนตรต้นโพนี่ก็เป็นพระประจำวันไปแล้วก็ทรงเดินจงกรมอีก7วันมียาบทยืนเดินนั่งแล้วก็ยืนพระองค์ก็มีความสุขเดินก็มีความสุขเหมือนกันนั่งยืนก็มีความสุขเหมือนกันนั่งทรงเดินจงกรมก็คือค่อยๆก้าวเหมือนที่ว่าขวายางหนอหรือขวาพุทธซ้ายโถอะไรเงี้ยก็พระองค์ไม่ต้องภาวนาพระองค์ก็ทรงเดินเปลี่ยนอิริยาบถ7วันใครเดินได้ล่ะ

ไม่สงบไม่รู้ธรรมพระอย่างพุทธเจ้าไม่มีคงทรงเดิน7วันมีความสุขมากทำไมต้องเดินพระองค์ก็รู้ว่าโลกในกายมนุษย์เนี่ยจะต้องกินเดินนั่งนอนจึงจะอยู่ได้โดยอิทธิบาททั้ง4ร่างกายจะปรับตัวเองอยู่ได้สงบสุขไม่งั้นก็ไม่ได้เลือดลมก็ไม่เคลื่อนไหวนั่งอยู่เดียวก็เป็นตะคิวไปพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมะอภิธรรมอีก7วันรู้หมดไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ตั้งแต่พื้นล่างถึงพื้นบนพิจารณาธรรมแตกละเอียดหมดเพราะธรรมะที่พระองค์ได้ปฏิบัติเนี่ยพระองค์ก็ต้องการจะพิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างพระองค์ก็จัดมาเป็นหมวดหมู่มาตั้งแต่เริ่มจิตเจตสิกรูปนิพพานเลย7วันที่เรียกอภิธรรม7คัมภีร์มาเขียนมาเป็นใบลานมาเป็นพระไตรปิฎกแต่ที่จริงก็ออกมาจากจิตพระองค์โดยตรงไม่ได้มีตำรับตำราที่ไหนไม่ได้ไปอ่านไปท่องที่ไหนก็เกิดจากธรรมะที่พระเจ้ามีจิตว่างหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองพิจารณาพิธรรม7วันพอพ้น7วันรัศมีสว่างข้างละวาสว่างเปล่งปลั่งรุ่งเลยเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาเคารพกราบไหว้กันไม่ขาดสายแต่ไม่ได้ฟังธรรมมาเห็นว่าเป็นความอัศจรรย์เหลือเกินแล้วก็เมื่อพิจารณาอภิธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมะอีก7วันแล้วก็ทรงไปเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่สมุจรินฝนตกใหญ่พระองค์รู้แล้วว่าฝนจะตกพระองค์ก็ส่งไปอยู่ชายทุ่งนาใกล้ๆกับแม่น้ำเนรัญชลาถ้ามองไปอีกที่หนึ่งก็จะเห็นเขาดงคสิริที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นถ้ำภูเขาใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับที่พระองค์ตรัสรู้เป็นป่าเป็นธรรมทรงเสวยมุจจิสุขอยู่ที่สมุจจริน7วันฝนตกตลอด7วัน7คืนตกไปปลอยไม่ใช่ตกจักจักนะตกไปปลอยตกมากบางตกน้อยบางตกไปปลอยพอเปียกไม่ใช่ตกปะบางคนบอกโหตกจะคืนจะวันนี้ท่วมหมดสิมนุษย์คือตกไปปลอยแบบมันตกฤดูฝนมากบ้างน้อยบ้างตกไป7วันพญานาคก็ขึ้นมาแผ่พังผ่านเพื่อมาถวายมาสักการะพุทธเจ้ามาจากนาคพิภพเพราะเคยสร้างบุญบารมีมาเคยเป็นข้าทาสบริวารกับพุทธเจ้ามาก็มาแผ่พังผ่าน7วันพระองค์ทรงสวยมุทิสุขแล้วก็ไปพิจารณาธรรมข้ามแม่น้ำเนรัญชลาไปอยู่ฝั่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกริยาไปบำเพ็ญพิจารณาดอกบัวสีเหล่าดอกหนึ่งพิจารณาดอกบัวก็หมายถึงนิสัยคนนิสัยสัตว์โอ้ท้อถอยน่าสังเวชไม่น่าจะพูดกันหลุดเรื่องเพราะไปดูนิสัยปัทถะปรมะเนี่ยอยู่ใต้บัวที่อยู่ใต้น้ำเลยบัวที่อยู่ใต้น้ำยังอยู่ใต้น้ำยังเป็นเหยื่อต่อไปก็อาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลากินไม่โผล่น้ำบุคคลพวกนี้สอนยากจะสอนยังไงจะให้เขาไปรู้เรื่องลมหายใจได้ยังไงจะไปรู้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังได้ยังไงเพราะจิตของเขาไม่รวมจิตเขาอยู่กับครอบครัวจิตเขาวุ่นวายจิตเขามีตะกิเลสตัณหาจิตเขามีตะราคะมีตะโทสะโมหะจะสอนได้ยังไงก็เหมือนบัวใต้น้ำคนพวกนี้เราสอนไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสจะสอนเยอะเหลือเกิน
หมู่เรามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยความคิดอย่างนี้ทั้งนั้นคิดจะโลภคิดจะโกรธคิดจะหลงคิดจะเอาโน่นเอานี่ไม่มีใครยอมปล่อยไม่มีใครปล่อยวางไม่มีใครให้เลยมีแต่คนวิ่งมาหาของมายื้อแย่งกันสมบัติอะไรมายื้อแย่งกันมายื้อแย่งกินมายื้อแย่งกันใช้มายื้อแย่งแก้วแหวนเงินทองมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติกันแล้วพวกนี้ก็ไม่รู้ธรรมะพระองค์ทรงสลดใจพวกดอกบัวใต้น้ำก็พิจารณาพวกบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็เออพวกนี้ยังพอรู้บ้างบางทีก็อาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลาบางทีก็อาจจะโผล่พ้นน้ำพวกนี้ต้องค่อยๆสอนสั่งไปทีละน้อยละน้อยอาจจะสำเร็จแต่ก็อยู่ในใต้น้ำมากเหลือเกินและดอกบัวพวกหนึ่งนั้นใกล้จะบานใกล้จะพ้นน้ำดอกบัวพวกนั้นกำลังปริ่มปริ่มนิสัยคนพวกนี้สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสนใจที่จะมีศีลธรรมสนใจที่จะเข้าหาธรรมะกำลังแสวงหาพวกนี้มีโอกาสถ้าได้มีครูบาอาจารย์มีเราเพื่อนผู้สอนก็จะสำเร็จได้ก็พวกนี้ชื่นใจได้จะมีโอกาสคุยกันรู้เรื่องแต่ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่วันเดียวจบแล้วก็มาเห็นอุกติตัญญูบุคคลผู้นี้โอ้ฉลาดบุคคลผู้นี้ไม่ต้องเลยวิ่งมาหาเราอย่างเดียวบุคคลผู้นี้ไม่ต้องไปตามหามาหาเรามาขอเรามาแค้นเราบุคคลนี้ที่บัวบานแล้วรับแสงอาทิตย์อรุณแล้วจะเข้าใจธรรมะเราได้ง่ายมากเลยก็มีเยอะแต่ไม่มากเท่ากับใต้น้ำสองเหล่านั้นพระเจ้าเรียกว่าปัฏฐะปรมะอุคติตัญญูวิปฏิตัญญูนยะปัฏฐะปรมะอุคติตัญญูนี่รู้เร็วอุคติตัญญูวิปฏิตัญญูนยะปัฏฐะปรมะปัฏฐะปรมะพวกหนาแน่นกิเลสหนาพวกนี้กินไม่เลิกคิดไม่เลิกโกรธไม่เลิกโลภไม่เลิกหลงไม่เลิกพยาบาทไม่เลิกอิจฉาไม่เลิกนินทาไม่เลิกแกล้งไข่ก็ไม่เลิกแบ่งพักแบ่งพวกพวกมึงพวกกูกันพวกนี้ไม่เลิกพวกปัฏฐะปรมะนี่พวกที่ประเภทพยาบาทลึกแขนลึกเกิดมาแล้วมากตัญญูพวกนี้ถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ด่าพ่อด่าแม่ทะเลาะกับพี่น้องไม่หวั่นไม่ไหวอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาที่นั่นปัฏฐะปรมะนี่จึงมีก่อการไม่สงบพวกประเภทเกิดมาคิดไม่ถึงไม่คิดถึงตายไม่คิดเรื่องตายไม่คิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บไม่คิดเรื่องสังขารร่างกายไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นว่ากายเราใจเราอันนี้ก็มีเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็ทรงสำเร็จว่าเราดำริจะโปรดคนพวกสองคนทีแรกเขาจะไม่โปรดว่าจะเฉยไว้ก่อนพระอินทร์ก็ทรงพระพรหมก็เป็นเพื่อนพุทธเจ้าเมื่ออดีตชาติก็ลงมาบอกว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดคนยังไม่เห็นเลยธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้น่ะถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมเนี่ยจะไม่รู้เลยจะมืดบอดไปชั่วกาลนานเลยฉะนั้นขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมะอริยสัจธรรมธรรมพระองค์นี่เป็นธรรมที่สว่างคนต้องรู้ได้รับผลถ้าแสดงเมื่อใดแล้วมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายที่รอรับเนี่ยมากมายก็จะได้แสงสว่างจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเถอะเพราะเขายังหนาแน่นด้วยกิเลสสามารถจะกำจัดกิเลสได้เขาก็รู้พระเจ้าก็ส่งรับอาราธนาพรหมที่ว่าพรหมมาจโรกาที่ก่อนพระจะเทศต้องอาราธนาน่ะพรหมน่ะเป็นตัวแทนของพรหมพระจะเทศก็เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงก็ส่งเสวยมุทิสุข7วันแล้วก็ส่งเดินทางที่ว่าไปเจอตัปปุสสะภริกะเป
ป็นพวกพ่อค้ามาเจอก็รัศมีพุทธเจ้าก็งามต้องเป็นคนมีธรรมะต้องเป็นคนมีธรรมะก็เลยไปถามว่าพระท่านข้าแต่ท่านสมณะท่านเป็นอะไรบอกเราเป็นนักบวชเป็นอะไรบอกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตรัสรู้ธรรมเข้าใจธรรมด้วยตัวเองคนนั้นเขาเชื่อเลยนะเขาเป็นดอกบัวพ้นน้ำอ่ะเขาก็ยอกรเลยเคารพกราบไหว้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมคุยกับพระพุทธเจ้ารู้เรื่องก็เธอถวายข้าวจตุกรจตุผงให้พระพุทธเจ้าฉันเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาเป็นพ่อค้าวานิชมาทางไกลมาพบพระองค์ก็เป็นบุญและขอถวายอาหารคนนี้จะถวายคนแรกคนแรกจะตรัสรู้ก็คือนางสุชาดาคนนี้หลังจะตรัสรู้จะพุทธภริกะสองปานิชนี่ได้ถวายคนแรกที่ตรัสรู้แหมบุญญาลาภมากเลยมนุษย์ตนใดก็ทำไม่ได้เทวดาคนใดก็ไม่มีโอกาสคนนี้ได้ถวายก็พุทธเจ้าก็บอกว่าดีแล้วท่านถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมตายไปท่านก็จะไม่ตกนรกท่านจะไปสวรรค์อย่างเดียวขอให้นึกถึงเราไว้เมื่อเธอแตกดับตายไปเธอจะไม่ไปนรกเลยก็ทรงอธิษฐานลูกผมหลุดมาสองเส้นเกศาพระองค์หลุดมาสองเส้นก็ใส่มือให้สองคนของคนนั้นก็เป็นพระธาตุเรียกว่าบรมมสารีริกธาตุเป็นธาตุเกศาก็รับไปถึงที่บ้านก็ดีใจบอกชาวบ้านเรามีบุญเราได้เจอพุทธเจ้าแล้วได้เจอพระธรรมแล้วเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขารวยคนรวยนี่พูดเลยคนเชื่อมีบารมีตรงนี้เองก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ให้คนกราบไหว้ว่าทุกคนมากราบไหว้เจดีย์เนี่ยบรรจุพระเกศาเนี่ยจะไม่ไปนรกเลยสักคนเดียวถ้าได้กราบไหว้จะไปแต่สวรรค์หนึ่งเดียวพวกชาวบ้านก็ดีใจเขามากราบไหว้กันก่อนจะไปทำงานกลับมาจากทำงานก่อนจะไปทำงานไปทำไร่ทนาเขามากราบเอาดอกไม้ของหอมมาโรยรถใครมีแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ใส่ในเจดีย์ผ้าทอนสนตะไบมีเงินมีทองเพชรนี่ก็ใส่ไว้ในเจดีย์เพื่อจิตตัวเองจะได้ผูกพันกับเจดีย์แล้วก็กราบตอนจะไปทำงานก็กราบไหว้วนเวียน3รอบแล้วก็ไปถือมงคลกลับมาก็กราบไปก็เจดีย์อยู่หน้าบ้านเริ่มต้นอย่างนั้นเลยนะพุทธศาสนาทุกคนก็ไปสวรรค์หมดเลยพวกนั้นคือพระดอกบัวพ้นน้ำเนี่ยก็ไปสวรรค์หมดในชุมชนที่ตะพุทธปันติกะเนี่ยพอได้กราบไหว้เจดีย์ก็ไปสวรรค์หมดเทวดาก็ได้ลงมากราบพุทธเจ้ายังไม่นิพพานเลยนะคนเนี้ยเป็นคนที่ได้ก่อนคนอื่นได้บรมสารีริกธาตุโดยที่ไม่ต้องไปแย่งเลยได้ก่อนคนอื่นเลยตั้งแต่พุทธเจ้าบรรลุ7สัปดาห์โชคดีไหมนึกถึงคนนี้โชคดีได้ถวายข้าวพุทธเจ้าก่อนด้วยแล้วได้บรมสารีริกธาตุโดยที่ไม่ต้องรอพุทธเจ้านิพพานทุกคนนั้นเมื่อ80ปีแล้วพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงทำการกิระร่างกายแล้วประชุมเพลิงพุทธเจ้าแล้วถวายเพลิงแล้วทุกคนจึงจะแบ่งบรมสารีริกธาตุจึงได้ไปประจุกราบไหว้กันเมื่อ80ปีแล้วแต่นี่คนที่ได้เลยโอ้โชคดีได้ตั้งแต่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยได้บรมสารีริกธาตุได้เส้นผม2เส้นไปเลยนี่คือบุญของคนนี้แต่พอต่อมาแล้วเดินมาอีกมาเจอไอ้คนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแถบนั้นจะเลี้ยงแพะมากกว่าเลี้ยงแกะภาคเหนือจะเลี้ยงแกะแต่ตรงนั้นจะเลี้ยงแพะคนที่ขยานั้น
ถ้าเราไปนี่เราจะนึกออกถ้าอ่านตำราเราจะนึกไม่ออก

พอเราไปเห็นพุทธยาเรารู้เลยเลี้ยงแกะที่ไหนเลี้ยงแพะที่ไหนจะเข้าใจภูมิประเทศดีก็รู้ว่าที่นั่นเลี้ยงแกะแล้วขอไปให้เลี้ยงแพะก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าไปข้างเหนือมันจะเลี้ยงอูฐเลี้ยงลาเลี้ยงแกะแกะขนจะยาวมันหนาวที่นั่นแพะนมจะเยอะที่นั่นเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้กินนมคนอินเดียต้องกินนมตั้งแต่เล็กแพะเนี่ยตัวนึงได้ต้อง3กิโลนมมันใหญ่นมแพะอินเดียมันใหญ่คนต้องกินนมทุกคนก็จึงว่าทุกคนต้องมีแพะไปเลี้ยงกินเนื้อกินนมบางคนก็กินนมด้วยกินเนื้อด้วยบางคนก็กินแต่นมเพราะนั้นจึงว่าตรงนั้นเป็นเมืองที่ภาคกลางร้อนมากหนาวมากแล้วตอนนี้เมื่อไปงานหัวเราะเจอพระเจ้ากับหัวเราะแล้วแลบลิ้นสายหัวไปอันนี้ไม่รู้จักพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่าคนคนเนี้ยนะในตำราพิจารณาว่าคนคนเนี้ยก็ฝังใจกับพุทธเจ้านะฝังใจกับพุทธเจ้าว่าคนคนนี้ไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่ศรัทธาเขาบอกว่าเมื่อใกล้พุทธเจ้าจะใกล้ปรินิพพานแล้วคนคนเนี้ยไปบวชพอตอนหลังก็ไปบวชไอ้ตะคนเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงแกะเนี่ยเลี้ยงแพะเนี่ยไปบวชคือบวชไม่ใช่อะไรหรอกเมียด่าเมียมันปากเก่งจัดไปได้เมียสาวข่าวลูกข่าวหลานตัวเองเมียมันด่าเช้าด่าเย็นทนไม่ไหวด่าไอ้งี้ไอ้เง่ามึงยังงั้นมึงงี้ผู้หญิงเขาจะปากจัดคนอินเดียนะแต่คนไทยคงจะไม่ถึงบางคนก็อาจจะเท่าบางคนก็อาจจะเกินก็มีมาด่าไปดิ้นตามไม้เลยนอนไม่หลับนอนก็คิดทำไงดีมันด่ากูทุกวันก็เลยไม่มีทางอื่นหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพยาบาลมึงไปที่ไหนกูจะตามด่ามึงที่นั่นเนี่ยมึงไม่มีทางไปหาเมียใหม่หรอกกูไม่ให้มึงมีเมียใหม่หรอกมึงแก่แล้วมึงไปไหนมาไอ้นี่ก็เลยกลุ้มใจมานึกถึงพุทธเจ้าว่าคนนั้นแหละแหมคนที่เคยเห็นมันนั่นแต่เราแลบลิ้นใจหัวไม่สนใจทำไมเราไม่โดนเมียด่าแน่เลยไปบวชไปหาคนนั้นให้ได้ก็เลยหนีเมียไปบวชเลยบวชก็เป็นพราหมณ์แต่พอไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอพุทธเจ้านิพพานจะนิพพานแล้วเข้าไปเลยเหมือนเรานี่คุ้นเคยพระพุทธเจ้ามากโอ้โหเราเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่ใครห้ามไม่หยุดเลยที่นั่นเขามีทหารมีกองทหารมีกองทัพที่เป็นชั้นชั้นชั้นล้อมพุทธเจ้าคนจะเข้าไปต้องผ่านแล้วก็ไปถึงพระอานนท์พระอานนท์บอกพระองค์จะนิพพานแล้วอย่าไปยุ่งกับพุทธอย่าไปรบกวนพระองค์เลยพระองค์ทรงประชวรหนักคนบอกมาห้ามฉันไม่ได้นะฉันรู้จักพุทธเจ้าฉันจะเข้าคุยกันให้ได้วันนี้ฉันจะเข้าคุยพุทธเจ้าให้ได้ฉันคล่องใจอนนท์บอกว่าไม่ได้พระองค์ทรงประชวรหนักจะเข้าไปทำไมเราท่านจะนิพพานแล้วท่านเป็นภาระท่านบอกท่านต้องคุยให้ได้เพราะใครแก้ปัญหาฉันได้พระอนนท์บอกมีพระเถระเยอะเลยเธอมีพระมหาเถระเยอะพระอนุรุธพระอะไรมีพระผู้ทรงการสอนดีๆทั้งนั้นเลยเธอไปเถอะฉันจะพาไปหาพระเถระไม่ได้คนอย่างฉันนี่ใครแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากพุทธเจ้าหัวสูงซะด้วยนะเจอครั้งแรกไม่เอาครั้งที่หลังไม่จะเอาให้ได้พระนนท์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอานนท์เสียงอะไรก็มอมฉันไม่ให้คนนี้เข้าไปรบกวนพระองค์ให้เขาเข้ามาเถอะเรารอคอยเขาแล้วเรารอคอยเขานานแล้วอ้าวพระองค์รู้แล้วว่ารอคอยเรารอคอยเขาให้เขาเข้ามาเถอะอย่ากีดกันเขาเลยพระนนท์ก็หมดสิทธิ์เลยส่งเปิดม่านเข้ามาเฝ้าเลยก็กราบบาทเลย

0: กราบบาทดีใจจนน้ำตาไหลข้าหม่อมฉันข้องใจมานานและขอถามธรรมพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์จะนิพพานยังไงก็ขอให้ข้าพเจ้าหายข้องใจเถอะพระก็ถามว่าเมื่อมันมีความมืดแล้วจะทำไงให้มันมีจะดับความมืดนั้นด้วยอะไรจะทำความสว่างจะทำยังไงให้มันหายความมืดนั้นได้เมื่อมันมีความสงสัยจะทำไงมันหายสงสัยได้จิตใจที่มันผูกพันจิตใจที่มันยึดเหนี่ยวมันติดมันทุกข์มันทรมานเนี่ยจะเอาอะไรมาแก้พระองค์บอกว่าสติสิเธอมีสติหรือยังเธอทำใจได้ไหมหรือเข้าไปรู้ใจตัวเองสิเข้าไปรู้ลมหายใจที่เข้าไปร่วงรู้จิตตัวเองที่ร่วงรู้คนอื่นรู้ทำไมรู้จิตตัวเองรู้ลมหายใจรู้จิตเองเมื่อเข้าร่วงรู้ตัวเองก็สว่างอยู่ในจิตอยู่แล้วจุดประกายสว่างตรงนี้อยู่แล้วความมืดก็จะหายไปธรรมนิพพานก็อยู่ในใจนี่แน่ไม่มีอะไรเขาฟังธรรมพุทธเจ้าพับเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยความสำเร็จเลยนะโง่มาก่อนฉลาดมาทีหลังสำเร็จพุทธเจ้าบอกพระองค์กระหม่อมฉันเข้าใจธรรมะหมดแล้วขอพระองค์ทรงอนุญาตให้กระหม่อมฉันบวช ด้วยเถอะพุทธเจ้าไม่บวชใครมานานแล้วตั้งแต่มีพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพุทธเจ้าก็ไม่ได้บวชใครใช้พระโมคคัลลาสารีบุตรพระอนนท์บวชพุทธเจ้าก็เลยบวชวันสุดท้ายที่จะนิพพานเธอธรรมวินัยกล่าวไว้ดีแล้วเธอจงภิกษุขึ้นมาเถิดเป็นพระเลยเป็นพระก็มีบาทมีจีวรผมก็หลุดเลยเหมือนถูกโกนวันโกนเลยมีบาทมีจีวรผมผ้ามาเลยเป็นของทิพย์เลยเป็นพระอรหันต์เลยอย่างพระเถระเลยรู้ธรรมวินัยเกี้ยงเลยไม่มีสงสัยใดเลยเป็นสาวกองค์สุดท้ายเลยสำเร็จพุทธเจ้าแสดงแล้วพุทธเจ้าตอนนั้นไปพุทธเจ้าบอกอนนท์หมดภาระหน้าที่เราแล้วเธอรับภาระหน้าที่แทนเราก็แล้วกันถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพระอนุรุทธพระอนุรุทธจะรู้เท่าเราม
1: ีอะไรก็สงสัยถามพระอนุรุทธก็เข้าฌานดูหมดเลยจะติดต่อกับเทวดาอินพรหมได้หมดจะรู้ว่าพุทธเจ้ามีจิตถึงไหนจะรู้ก็พระองค์ก็ทรงเข้าสมาธิเลยนอนก็เข้าประสมฌานไปยันถึงนิพพานถึงตอนไหนพระอนนท์สงสัยก็ถามพระอนุรุทธก็จะตอบได้หมดทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้พระองค์เงียบจังเลยทำไมพระองค์เงียบจังพระองค์กำลังเข้าประสมฌานอยู่ทำไมเงียบมากเหลือเกินพระองค์กำลังเข้าสตุจตติยฌานอยู่ไปถึงไหนแล้วพระอนุรุทธก็บอกตอนนี้เข้าถึงจตุจฌานแล้วสงบแล้วเวทนาดับหมดแล้วพระองค์ไม่ทุกข์แล้วก็เรื่อยพระองค์กำลังถอนฌานกำลังทวนญาณท่องเที่ยวอยู่ในฌานอย่างเพลิดเพลินในฌานสงบสุขในฌานอยู่ก็พระอนนท์ก็ถามแต่พุทธเจ้าไม่ได้เข้าแป๊บๆนะเพื่อเข้าเสวยมุติสุขแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำหยุดแสดงธรรมตั้งแต่หัวค่ำสุภัททะคนนี้เสร็จแล้วก็ทำสมาธิพระองค์ก็ทรงเจริญไปถึงสว่างพระอนนท์ไม่ต้องนอนเลยนั่งดูพุทธเจ้าทุกคนก็ไม่ได้นอนเลยอยู่ยันสว่างหมดรอว่าพุทธเจ้าจะนิพพานตอนไหนมนุษย์และเทวดาไม่มีใครนับนอนพระองค์นอนข้อนุก็ถ่ายทอดให้พระอนนท์พระอนนท์ก็ถ่ายทอดกระซิบกันต่อไปพระอรหันต์บางองค์ท่านก็รอเข้าใจคนจะมากก็จะสิบต่อตอนนี้พุทธเจ้าเข้าฌานเท่านั้นนะตอนนี้พุทธเจ้าเข้าฌานเท่านี้นะทุกคนก็จะรู้รับรู้หมดเลยคนเป็นหมดคน16ประเทศเนี่ย16เมืองมาเฝ้ากันเนี่ยกี่ล้านคนไม่รู้นะแต่เขาก็เตรียมการมีที่กินที่นอน3เดือนน่ะคนเตรียมมาเฝ้าพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าตอนที่จะไปนิพพานนะพระองค์ประกาศเลย3เดือนจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราแล้วคนไปกันแค่ไหนโยมขนาดเผาศพหลวงพ่อเทศหลวงพ่อแหวนหลวงพ่อชาโอ้โหเต็มเหนืองแน่นหมดนี่เผาศพพระพุทธเจ้าแค่ไหนโยมและพระเจ้าแผ่นดินต้อง16เมือง ยกทัพกันมาเป็นแสนๆทหารอย่างน้อยหนึ่งเมืองหนึ่งก็ต้องประมาณหมื่นหรือสองหมื่นบางประเทศเนี่ยยกเป็นแสนเลยอย่างชาติตูเนี่ยมาเป็นแสนพระเจ้าประเจงกุศลเนี่ยมาเป็นแสนแล้วคนเท่าไหร่โยมมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีการเผาศพใดยิ่งใหญ่เท่ากับการเผาศพของพุทธเจ้าในโลกนี้มีหนึ่งเดียวนี่โยมถ้าย้อนความรู้สึกไปดูว่าโอ้โหแผ่นดินกุสินาราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนเลยคนก็ไอ้คนที่ไม่มีข้าวก็ต้องเตรียมข้าวกันไว้สิเตรียมข้าวมากินไม่มีพวกชาวบ้านก็ต้องเตรียมขายการทำมาค้าขายก็เกิดขึ้นในสังคมนั้นสามเดือนโยมธุรกิจนั้นเกิดในสามเดือนเมืองนั้นกลายเป็นเมืองธุรกิจที่ทุกคนซื้อขายกันสะดวกสบายเพราะทุกคนมารอพุทธเจ้านิพพานเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดทุกคนต้องละหน้าที่ตัวเองหมดเลยแม้แต่เจ้าแผ่นดินเนี่ยเดินทางมาเป็นเดือนๆพระมหากัสสปะเนี่ยเดินทางมาจากออกพรรษาปุ๊บเนี่ยเดินทางเลยเดินทางออกพรรษาจากกลางเดือน11แล้วเดินทางออกได้รับกฐินแล้วออกเย็บไตรจีวรเรียบร้อยแล้วพระมหากัสสปะเนี่ยมา500ลูกเดินทางออกจากป่าตั้งแต่กลางเดือน11เดินทางมาถึงกลางเดือน6กี่เดือนโยมประเทศมันใหญ่นะไม่เคยหยุดเลยเดินทั้งกลางคืนทั้งกลางวันได้หลับนอนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองขนาดนั้นยังมาทันพุทธเจ้าตอนพุทธเจ้าจะถวายเพลิงเอาร่างหีบเหล็กเนี่ยขึ้นเชิงตะกอนแล้วใส่ไฟแล้วไม่ไหม้เท่านั้นเองถ้าใส่ไฟไหม้แล้วพระมหากัสสปะไม่ทันเพราะเทพบันดาลไม่ให้ไหม้คือพุทธานุภาพที่พระเจ้าอธิษฐานว่าพระมหากัสสปะยังมาไม่ถึงก็จะได้ไหมคนสุดท้ายคือพระมหากัสสปะมา500รูปเข้าไปเข้ามากราบลงเหล็กนะทำด้วยลงเหล็กทำแบบพระเจ้าจักรพรรดิพอกราบโอ้ยหน้าก็ไม่เห็นเปิดลงไม่ได้แล้วก็ผนึกอย่างดีตะกรูเหล็กปิดผนึกเลยอยู่ในนั้นร่างพุทธเจ้าอยู่ในนั้นแล้วเปิดไม่ได้แล้วทำไมเนาะขอกราบพระบาทก็ยังดีพออธิษฐานเสร็จพระบาทออกมาครึ่งแข้งเลยโผล่ออกมาเลยโอ้อัศจรรย์เลยโอ้ได้กราบพระบาทเลยพระภิกษุ500นี่โชคดีนะได้กราบพระบาทถือไม่เห็นหน้าแต่ได้กราบพระบาทกราบเสร็จแล้วเตโชธาตุเขาไหม้มาเลยไม่ต้องจุดเลยไหม้เสร็จเลยลุกเผาเลยพระมกพระมหากัสสปะนี่ลูกเศรษฐีนะลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากเลยก่อนจะบวชได้สองคนกับภรรยาเนี่ยให้สมบัติได้7คืน7วันแจกฐานจากแชะแจกงัวแจกพวกแพะแกะอาสีตาสาแจกเงินแจกทองแจกข้าวเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยเกียรติเนี่ยแจก7คืน7วันกว่าจะหมดสมบัติแจกหมดแล้วออกบวชนี่ให้ฐานให้มากคนมีบารมีมันให้มากเพราะทำฐานมามากจึงให้มากให้มากก็ดีใจมากเมียก็มาให้ก็ออกบวชไปภิกษุณีก็สำเร็จด้วยกันทั้งคู่แต่เขาไม่กล่าวเรื่องผู้หญิงเขากล่าวเฉพาะมหากัสสปะซึ่งมีบทบาทเป็นพระธุดงค์13ข้ออยู่แต่ในป่าอย่างเดียวนุ่งห่มผ้าบางสกุลไม่บิณฑบาตบ้านคนรวยบิณฑบาตพวกขอทานคนจนคนไหนใส่บาตรรวยทุกคนพ้นโลกพ้นอะไรใครว่าโปรดใครแล้วรวยหมดพ้นทุกหมดไม่ชนชาตินี้ชาติหน้าก็ไปดีหมดแม้แต่พระอินทร์ยังต้องลงมาใส่บาตรพระเจ้าได้รัศมีเคยเล่าไปแล้วฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์ที่สุดในโลกธรรมะของท่านนี่นะอัศจรรย์นะอัศจรรย์ที่สุดธรรมะพระพุทธเจ้าแค่คนนี่อยากฆ่าตัวตาย รายการธรรมวิทยุเนี่ยบางคนผิดหวังเรื่องครอบครัวอยากฆ่าตัวตายเปิดเพลงฟังทั้งคืนไม่มีความสุขเลยเปิดเป็นเดือนพอมาฟังธรรมะเอ้ยพูดไปเรื่อยๆฟังไปเลิกคิดฆ่าตัวตายเลยธรรมะของพุทธเจ้าอัศจรรย์เราอาศัยเอาคำสอนพุทธเจ้ามาพูดเท่านั้นเองไม่ใช่เนื้อแท้เหมือนพุทธเจ้านั้นโอ้โหโชคดีคนที่ได้ถวายข้าวพุทธเจ้าด้วยฟังธรรมพุทธเจ้าแต่นั้นจะต้องสร้างบุญบารมีเหมือนกันนะคนเราจึงจะพบพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถ้าไม่งั้นมันก็ไม่มีบุญไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวเองฉะนั้นเรียกว่าวัดเนี่ยสมบัติที่ตัวเองเอาไปที่โยมมาทำเนี่ยเป็นสมบัติของตัวเองแต่อยู่ที่บ้านเอาไปไม่ได้กลับไปไม่ได้ด้วยตายโรงพยาบาลเข้าไปไว้วัดเลยโยมอย่ากลับไปบ้านนะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านเขาไม่ให้กลับบ้านไปไว้วัดเลยเพราะเขากลัวเราอะกลัวเราจะไปเป็นหลอกเขาแต่ตอนดีๆนี่อย่าไปไหนนะต้องอยู่กับฉันนะต้องอยู่ใกล้ฉันนะอย่าไปไหนไม่ได้นะมันหลงคิดไว้อย่างนั้นแต่พอตายแล้วไม่หลงก็ต้องเอาไปไว้วัดเพราะมันไม่หลงตนานพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูที่พวกเรามีบุญได้มาเรียนรู้พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีแม่งก็พวกเราก็เป็นพวกดอกบัวดอกบัวประเภทที่สองก็ได้นะที่สองจะเอาที่สามมาที่สามพูดไม่รู้เรื่องเหมาหัวลาน้ำดอกบัวที่จะพ้นน้ำคือบัวที่เขาปฏิบัติอย่างพระอานนท์นี่ดอกบัวพ้นน้ำพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอย่างพวกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ดอกบัวพ้นน้ำหมดแล้วไม่เหลือแล้วพุทธเจ้าเอาไปหมดแล้วถอนเอาไปหมดแล้วยังเหลือดอกบัวเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกที่อยู่ในน้ำทั้งนั้นแหละพยายามที่จะไม่จมพยายามจะขึ้นให้มันพ้นน้ำถ้าขี้เกียจก็จมน้ำเลยนะถ้าไม่ขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาถ้าขี้เกียจทำบุญมันก็จมอยู่ในน้ำไม่โผล่ก็เป็นเหยื่อต่อปลาก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าพยายามสวดมนต์ภาวนาขยันจิตพัฒนาขึ้นมาก็สามารถจะพ้นได้ภายใน7ชาติหรือไปต่อไปก็จะเป็นดอกบัวที่งดงามที่พระเจ้าเหลือไว้สอนทำให้เราคุณค่ามันก็มีตรงนี้เองคนเราที่ยกย่องจิตใจเราให้มีธรรมะเช่นเราไม่โกรธได้เนี่ยเราก็มีความสุขเราไม่โลภมากเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่หลงมากเราก็มีสติควบคุมตัวเองเราไม่อคติลำเอียงเราก็เป็นหนึ่งในความเป็นธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองเชื่ออาศัยธรรมะพุทธเจ้าแท้ๆเลยจะมีพื้นฐานเหมือนกับเราปลูกต้นกล้านาในนาก็จะงอกงามเมี้ยงลงทุนน้อยแต่ได้มากกันเองก็จะสมบูรณ์ตรงนี้ฉะนั้นก็ฉะนั้นเราทำความดีเนี่ยความดีก็ให้ผลแก่ทุกคนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนก็ไม่ได้จะไปรอให้พระมาบิณฑบาตโปรดที่บ้านทุกวันเราก็ไม่ทันทานมันต้องให้เสียสละอยู่ในใจตลอดศรัทธาตัวนี้จะต้องตั้งมั่นเราเอาอะไรไปได้เราก็ต้องรีบเอาไปมันช้าไปก็ไม่คนอื่นเขาเอาไปเราก็ไม่ได้อะไรไปเอาละธรรมะก็สมควรเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเถิด
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสักเกกาเมจรูเปคิริ

0: ่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมี

0: พระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะฮะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงาน

0: ในชุมชน
1: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกย.เพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเออนี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งขึ้นไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญน่ะทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้าพุทธดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าพุทธดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิตนิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพลากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพลากจิตเอามาตั้งอุทิศฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอุทิศฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพลากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเขาเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพากจิตตนเองเพื่อมาตั้งบริฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีมันยกจิตมาตั้งปฏิฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเรายังไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึก
จิตเราจะคิดนึกแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างเครื่องรู้ของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวรู้ไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสะปัสสะเป็นฐานของจิตมีฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้จะนึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้ให้จิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์ให้จิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเอาจิตเพ่งเข้าไปดูกายเอาจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32
แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูซี่โครงดูคอเท้าดูสันสลังนี่ก็เรียกว่าพรากจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพรากจิตมาตั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกายเดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณิธารมอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเองพอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์นี่เขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์ก็ชัดมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์นี่มันจรเข้ามาแท้ๆแล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตติยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์นี่เป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้ใจเราเกลียดค้าน

ไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับคิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกียจคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตามแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามมันสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจแต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดตะโลชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามาแล้วก็เผาใจเผาใจเราใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์นี้ใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าจักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี่เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันปิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นนี่ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเขาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่าง

ในใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขก็เรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิจังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบาย

ขาเรียกว่าจิตเตสังเถสุคติปฏิจังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนาก็เรียกว่ามีฐานของจิตก็เรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดเขาเรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตในถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลมันเป็นประจำฉะนั้นพยายามดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่ค่อยนิ่งเราก็ทำความรู้ไว้ใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบหายใจอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์และประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกในความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้นอารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวาณาคืบลึกศอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลเราเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนวินามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมามีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มีตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ไหลก็มากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็น

เราเป็นเขาพอค้นหาก็ไฟตัวอุปาทานยึดในกายยึดในอารมณ์นี่ตัวอุปาทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นเราพิจารณาไตรตรองดูนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่จิตเราเกิดอุปาทานขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่เป็นฝ่ายกิเลสจรเข้ามาที่มาสร้างที่มาปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอุปาทานนั้นที่เราพยายามน้อมจิตฝึกหัดจิตใจตนเองให้จิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์จรเข้ามามายึดเป็นบุคคลขึ้นมายึดผมเป็นบุคคลมายึดตาเป็นบุคคลมายึดฟันเป็นบุคคลมายึดแขนเป็นตัวบุคคลมายึดขาเป็นตัวบุคคลนิทิฏฐิมานะตัวนี้ก็แรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็เลยเป็นธาตุกิเลสไปแต่เมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราโลละโลละไม่เชื่อจิตเราที่โลละโลละนี่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุพระพุทธเจ้าตัวโลเนี่ยโลกิเลสละกิเลสรู้อารมณ์กิเลสแล้วก็ละกิเลสเขาเรียกว่าโลละนั้นสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนสภาวะธรรมมีอยู่แล้วมีประจำอยู่ในกายอยู่ในจิตมันผุดเป็นประจำทุกวันแต่คนดูไม่มีจิตที่จะดูจิตที่จะเห็นอารมณ์ไม่มีมีแต่อารมณ์ปิดบังเพราะกระแสจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็เลยปิดบังเป็นตัวมืดไปเหมือนความมืดมันเข้ามามันก็มองไม่เห็นดวงจิตเราก็เหมือนกันอารมณ์มันไหลเข้ามาสู่จิตเป็นม่านกั้นเอาไว้มองไม่เห็นนี้ถ้าอารมณ์มันดับเป็นเอกคตาลมจิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาลมอารมณ์เหล่านี้มันดับใจมันนิ่งพอใจนิ่งใจมันก็สว่างใจมันก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็เห็นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารของตนเองเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารปรากฏเกิดขึ้นตนเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นที่เราหาอุบายให้ใจอยู่กับภาวนาเพื่อใจได้เกิดปัญญายกจิตละให้เหนืออารมณ์ไว้
ขาเรียกว่าโคตรโภพยุปรโตอพยุปรโตเรายกจิตทวงตนเองข้ามโคตรไปเรียกพยุปรโตอพยุปรโตข้ามฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยกจิตให้เหนืออารมณ์เราข้ามอารมณ์ไม่ได้เราก็โอนโคตรไม่ได้เราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกว่าปุถุตรีโรนี่สภาพจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งแต่เรื่องอารมณ์เวลาจิตเรานิ่งจิตเราก็ข้ามอารมณ์กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจิตเราก็ยังไม่เป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกพยามารเป็นโลกกิเลสมารขันธมารมันก็ครองใจใจเราก็เป็นธาตุอารมณ์อยู่ทุกวันเดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งยืนก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่แล้วนี่พอเราสงบใจใจเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองปรุงแต่งมากคิดมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมากมีความหดหู่มีความท้อแท้ท้อถอยมากนี่จิตก็รู้อารมณ์แหละก็เรียกว่าจิตมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสก็เรียกว่าโลละรู้แล้วก็ละไปเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเวลาเรามีความรู้ปรากฏขึ้นมากิเลสมันก็ไม่ไหลเข้ามาเพราะมีตัวรู้พอมีตัวรู้ก็ละรู้ละรู้ละรู้ละใจมันก็ไม่ถูกพอกมากขึ้นใจก็เบาบางกิเลสตัณหาก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปเพราะใจเราถูกชำระอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่หาอุบายสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นใครจะทำเพราะใจของเราใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเราเองเราก็ต้องปรารภความเพียรให้ตนเองถ้าเราไม่ขูดเกล่ามันก็หนาการแสอารมณ์มันก็พอกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนามากขึ้นพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยว่าหนาแต่กิเลสมันหนายิ่งกว่าพื้นดินตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกิเลสมันไม่ตายกระดูกเราก็มากขึ้นมากขึ้นพื้นแผ่นดินกระดูกเราก็หนามากกว่าอีกภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดนั้นที่เราพยายามให้มีปัญญาเวลากิเลสมันเกิดเราไม่เชื่อคือความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเมื่อเราไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครเชื่อ
พอไม่เชื่อเหมือนพ่อแม่ไม่ตามใจโลกโลกจะมาอ่อนยังไงพ่อแม่ก็ไม่ตามใจเด็กมันก็หายไปเพลิงกิเลสตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อไรก็มาสู่ใจเรามีปัญญาโลละโลละโลละไม่เชื่อต่อไปมันก็หายไปหายไปมันก็น้อยลงไปนี้ใจตนเองก็สบายกิเลสไม่มากวนใจทำให้ใจว่างขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจเบาขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจสะอาดขึ้นเพราะเราสร้างภาวนาชำระใจทำให้ใจสงบขึ้นเพราะใจเรามีภาวนาทำให้ใจเราสว่างขึ้นเพราะเราจุดดวงประทีปคือปัญญากระแสสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏทำให้กระแสจิตเรามีสติมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดสว่างมาสว่างกลับเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดขึ้นนั้นที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสร้างภาวนาเนี่ยเพื่อใช้จิตของตนเองรู้เท่าทันรู้เท่าทันทางกายรู้เท่าทันทางอารมณ์เมื่อจิตเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นความบริกูลในร่างกายร่างกายเรามีอะไรล่ะก็มีดีเสลดหนองเลือดน้ำมันน้ำข้นดีเสลดหนองเลือดเสลดมันก็คอยจะออกน้ำลายก็คอยจะออกนี่มันปรากฏอยู่เราบ้วนน้ำลายลงมาก็เป็นของปฏิกูลเราเอาเสลดออกมาก็เป็นของปฏิกูลภายในเป็นของปฏิกูลน้ำเราไม่อาบวันสองวันก็ร่างกายก็ปฏิกูลฟันเราไม่แปลงก็ปฏิกูลถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลความปฏิกูลในร่างกายมันปรากฏให้จิตกนตนเองเห็นความปฏิกูลปรากฏชัดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาธรรมะเกิดเมื่อจิตเห็นความปฏิกูลได้เห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอกายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างเนี้ย
ที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์ใจเรานิ่งเฉยๆแต่อารมณ์จอดเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราเฉยแต่อารมณ์นี้จอดเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลเขาเรียกว่าเหตุปัตติโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่งและปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำเราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงมันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงละเริงไปตามกระแสของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลงมันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกายกายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลื่อนนิสัยเราเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดู

เราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไปดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปงั้นคนที่ดับนิวรณ์ห้าได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์พุ่งซ่านอารมณ์ลำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไปพอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายนอกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่ก็เรียกว่าชำระใจโคตรเกลากิเลสให้มันเบาบางไปก็เรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาดังนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้ใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดูใจง่วงมากก็รู้ใจคิดมากก็รู้ใจฟุ้งซ่านรำคาญก็รู้ใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็รู้ให้จิตเรารู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็รู้มือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปพับเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถ2ครั้งก็รู้ครั้งหนึ่งก็รู้ว่าเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้นเราก็รู้กายอยู่ในท่าเดิมก็รู้เราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในท่าเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวา
แล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีก็คุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

พระพุทธเจ้าว่าสิ่งอันประเสริฐก็ได้แก่คนบาปและบุญก็เรียกเราต้องเป็นผู้มีหิริโอตปะหิริความอายต่อความชั่วโอตปะความสะดุ้งต่อผลของมันความชั่วมันจะให้ผลเราในคราวหลังเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่ควรนอนใจอย่าให้การกินเราให้เรากินการให้เร่งทำคุณงามความดีเวลาล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปล่วงไปหาความตายมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดอันนี้เป็นเพราะเราได้สมบัติอันดีมาบุพเพจกตบุญญาตาบุญกุศลคุณงามความดีเราได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วเราอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมาชาติเดียวนี้ตั้งแต่เราเที่ยวตายเที่ยวเกิดมานี้นับกับนับกันอนันตชาติไม่ได้แล้วจะว่าเหมือนกันได้อย่างไรล่ะเมื่อเรามาเกิดก็มีแต่วิญญาณเท่านั้นพอมาปฏิสนธิก็เอาเลือดเอาเนื้อพ่อแม่มาแบ่งให้ได้อัตภาพออกมาแม้กระนั้นก็ไม่มีสัตว์มาเกิดต้องอาศัยจุติวิญญาณเราต้องสร้างเอาคุณงาม

ใจคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นใจคนมีหลายในตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นนรกตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็มาจากคนคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเสียงโดยอยู่ยังหยัด

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมเคลื่อนกล่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้นะครับเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่จันแรมเขมสิริวัดเกาะแก้วทุดงคสถานอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

ับต่อไปเป็นพระธรรมเทศนาโดยพระครูเขมคุณโสพลหลวงปู่จันทร์แรมเขมสิริวัดเกาะแก้วทุรงคสถานกิ่งอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญทุกท่านรับฟังพระธรรมเทศนาณ

ตอนนี้จะพานั่งสมาธิวิธีนั่งสมาธิตามแบบของครูบาอาจารย์หลวงปู่สิงห์คันตยาคโมเจ้าวาดวัดป่าสระวันจังหวัดนครราชสีมาเริ่มมาเผยแผ่ศาสนาตั้งแต่พ.ศ. 2475สมัยปีเกิดเปลี่ยนการปกครองนั่นแหละจะมามาก่อนนั้นของการปกครอง 2-3 ปีเป็นครูมาจากทางอุบลผ่านมาจากอุบลไปจังหวัดยโสธร101ขอนแก่นเข้าภูกระดึงจังหวัดเลยแถบนั่นแหละทำพามิ่งนอกจากนั้นก็ถอยหลังกลับมาที่จังหวัดอุดรสกลก็มาลงเขตสกลเพราะวนเวียนอยู่แถบมีคณะที่ใหญ่คือหลวงปู่มั่นเป็นประธานท่องเที่ยวอยู่เขตอันสมัยนั้นแล้วก็สมัยสุดท้ายตอนหลวงปู่มั่นท่านสิ้นมรณภาพพ.ศ. 2400เหมือนกัน92เนี่ยหลวงปู่ท่านบอกสิ่งท่านก็บอกว่าวิธีนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิชั้นเดียวหรือสองชั้นช่องสั้นชั้นมโนนั่งขัดสมาธิมาสมาธิสมาธิขัดเพชรแต่เราทำให้สามารถจะทำได้นั่งชั้นเดียวธรรมดานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตโดยเฉพาะหน้านะหลับตางับปากอย่าก้มเกินอย่าเงยหงายอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาทำกายให้ตรงดิ่งเหมือนพระพุทธรูปก็แล้วกันดิ่งอย่างนั้นนะถ้าเอียงไปทางซ้ายนานไปมันจะล่มไปทางซ้ายถ้าเอียงขวานานไปเรื่องจิตจะล่มไปทางขวาถ้าไปทางหน้าก็จะล่มไปทุบไปข้างหน้าทางไหนหลังมันก็จะนอกคืนทำไมจะนอกคืนเมื่อสงบมันหลับในเด้ก็เลยว่าให้นั่งตัวกรงทีเดียวละเข้ามาหลับตางับปากเข้ามาเลยมีธุระอะไรมาได้ไม่ได้ยังไม่ได้ปิดรายการมาได้เลยมีธุระมีธุระมาได้เลยมาเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เข้าออกได้เต็มที่งานบางงานจะไม่เสร็จเด้จะถูกหักคะแนนรับตางับปากทำไมจึงให้รับปากถ้ามันจะให้หลับตาถ้าลืมตามันจะมองคนนั้นมองคนนี้งับปากถ้าไม่งับน้ำลายมันจะไหลออกไปยืดยืดทะคมลงคมลงไหลเร็วสุดตัวนี่คือการป้องกันอย่างนั้นวันนี้เมื่อเรานั่งในฉากในตัวโครงเสร็จแล้วหลับตางับปากบริกรรมหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทพุทโธพุทโธเข้าก็รู้ออกก็รู้นี่วิธีหนึ่งแต่นี่มันมาใหม่จะยังไม่สอนให้สมาธิจะยังไม่สอนให้ทำสมาธิจะสอนให้ยิ้มซะก่อนถ้าใครยิ้มได้แล้วนะจึงจะสอนสมาธิยิ้มนี่ให้รู้ว่าเจ้าของยิ้มนะไม่ใช่ยิ้มแบบทิ้งทิ้งลอยลอยให้รู้ว่าเจ้าของยิ้มทุกขณะทุกกระเบียดนิ้วก็แล้วกันทุกกระเบียดเส้นนั่นมันเป็นสมาธิจะไปไหนอมยิ้มนะอมยิ้มปรับอมยิ้มไม่ใช่ยิ้มให้เห็นลายฟันอมยิ้มปรับจิตปรับใจ
ให้เข้าที่แล้วก็อมยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเราลำเลียงดูยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นชื่นชื่นใจนะยิ้มนะไม่ใช่ยิ้มแห้งผากเรากำหนดดูว่าการยิ้มของเจ้าของให้รู้ว่าเจ้าของยิ้มนะหรือยังยิ้มไม่เป็นไม่สามารถจะยิ้มออกก็หาให้รู้ว่าเจ้าของยิ้มอยู่ยิ้มไม่ออกก็จะนะยิ้มแต่ลักษณะคำว่ายิ้มนี่เด็กมันก็รู้นะบอกว่าเด็กๆนี่มันยิ้มวันจันทร์มันก็ยิ้มหรอกนั่นนี่ดูเด็กๆมันหัวเราะมันก็หัวเราะขนาดนั้นมันยังรู้แต่ขนาดเราจะไม่รู้ว่ายิ้มหรือเอายิ้มนะอย่าปากคอกนะอาหารขนาดนี้ยังไม่ค่อยมีคนบอกหรอกไม่ค่อยจะมีครูได้บอกไม่จะบอกครูจะบอกวิธียิ้มการทำสมาธิต้องการจะเอาใจนะไม่ใช่ต้องการจะเอาพุทโธไม่ต้องการจะเอาลมต้องการจะเอาจิตเอาใจต่างหากนะถ้าต้องการจะเอาใจหรอเรายิ้มดูใจของเราเสียก่อนถ้าใครยังยิ้มไม่เห็นใจเจ้าของจะสอนสมาธิไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้จักใจนี่หมายความว่าอย่างนั้นยิ้มจดจ้องดูว่าเรายิ้มหรือไม่ยิ้มเห็นใจไหมใจมันเป็นแบบไหนตัวรู้อยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั้นถ้าเรายิ้มปั๊บเรารู้ทันทีว่าอาการยิ้มมันปรับประสาทให้ยิ้มแย้มสดชื่นเยือกเย็นสบายรื่นเริงมายิ้มเนี่ยไม่ใช่แห้งผากไม่ใช่เครียดเอาลูกหลานทั้งผู้หญิงหัดยิ้มนะทีนี้ยิ้มมันจะของไร้ค่านะหนึ่งชะลอความแก่2ไม่เป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์เพราะโลหิตเส้นโลหิตฝอยไม่แตก3ทำให้สวย4ทำให้ใจชุ่มชื่นเยือกเย็นไม่มีเดือดร้อนมีแต่สบายถ้าคนไม่สบายจะยิ้มได้หรือมันปรับหานะปรับหาจิตแล้วนั่นนะดังนั้นเรายิ้มได้แปลว่าเราก็สามารถปรับจิตให้เย็นได้แล้วสบายได้แล้วถ้าเราไปทำอย่างอื่นมันจะเป็นการกดดันบังคับจิตไม่เอายิ้มเราเริ่มจะ1นาทีไปตอนกลางวันในหาดผู้หญิงคนหนึ่งมาทายิ้มยิ้มอย่างเดียวเองจึงจะพาทำพอแกยิ้มจบแกได้สมาธิแล้วแกรู้แกเริ่มรู้จากความหมายว่าโอ้สมาธิคือมาดูจิตต่างหากนะหลวงพ่อคือดูจิตนะเดียวนี่นี่ฉันนี่มันดูจิตได้แล้วแกบอกว่าแกพูดอย่างนั้นดังนั้นเวลาเนี่ยเอายิ้มหัดดูจิตให้มันเห็นว่ายิ้ม1นาที2นาทีนี่ให้มันอยู่ในยิ้มคือเราปลุกจิตของเราให้มันเห็นจิตที่ยิ้มยิ้มถ้าว่าพุทโธมันจะเตลิดมันจะวิ่งไปเอาอย่างอื่นใช่ถ้าว่าดูลมมันก็จะวิ่งไปเอาอย่างอื่นถ้าว่ายิ้มอย่างนี้ให้มันอยู่ในยิ้มให้มันเย็นแบบเย็นไปทางใบหน้าร่างกายทุกส่วนทุกส่วนชื่นใจพอยิ้มเสร็จแล้วหลวงพ่อจะบอกให้หันเข้าหาสมาธิง่ายเหมือนดังหัดเด็กให้จับตัวขอตัวคอตัวขอก่อนล่ะเมื่อหัดจับเด็กมันจับหัดตัวคอตัวคอเป็นเราทีหลังไปสอนมันง่ายนี่ก็หัดให้เขาหายิ้มเจ้าก่อนแล้วก็ให้รู้ว่าเจ้าของยิ้มอยู่อีกไม่ใช่ไม่รู้ถ้าไม่รู้ว่าเจ้าของยิ้มก็ถือว่าเชียร์เหมือนกันไม่มีผลประโยชน์นั่นเอาเวลาเนี่ยเอาตอนหนุ่มที่มาใหม่ก็ยิ้มเจ้าของดูยิ้มดำใบหน้าของตนสดชื่นหรือยังเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเยือกเย็นสบายไหมทำยังไม่สบายก็กระตุ้นลงไปกระตุ้นความยิ้มลงไป
แล้วใครรู้ว่าเจ้าของนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเห็นอาการยิ้มของเจ้าของที่ริมฝีปากมันมีจิตตัวนึงรู้ว่ายิ้มไม่จะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หรือเป็นลักษณะรู้ๆก็เอาเพราะคนนั้นยิ้มไม่เป็นรู้แต่หัวเราะถ้าหัวเราะดังๆเราเป็นแต่พอยิ้มไม่รู้จะยิ้มเลยแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ไรหัวเราะนะยิ้มเป็นยิ้มก็รู้ว่าอยู่ของยิ้มเอาดังนั้นจะหัดยิ้มให้รู้ว่าอยู่ของยิ้มเฉพาะนะ1นาที2นาทีอย่าให้จิตออกจากยิ้มตามลำดับละจนกว่าจะพาให้อนันต์จะ23นาทีถ้าจิตไม่ออกจะยิ้มก็จะบอกว่าเขาร่องรอยแล้วทีหลังสอนง่ายบอกง่ายทีเดียวหรืออาจจะไม่ต้องบอกมันรู้แล้วรู้เองนู่นน่ะเขาที่ขอเหตุไรจังหวะอย่างนั้นเพราะการทำสมาธิต้องการจะให้เขาถึงจิตอยู่ที่ไหนให้มันเห็นนี่ถ้าเราเห็นยิ้มเราก็รู้ว่าจิตของเราถึงยิ้มแล้วจิตอยู่ไหนให้มันรู้เนี่ยให้มันเห็นจิตอยู่ที่ริมฝีปากก็รู้แล้วก็ลักษณะก็เห็นลักษณะว่ามันอยู่จุดนี้สำคัญนะว่ามันอยู่จุดนี้จุดยิ้มนี่นะสำคัญเอาซะก่อนถ้ามาชักจูงมันเดินไม่ถูกหรอกถ้าคนไม่ศึกษาไม่ปริยัติซะก่อนไม่ปริยัติไม่ทฤษฎีซะก่อนจะไม่รู้ทางนี่ก็บอกให้เข้าด้านทฤษฎีซะก่อนบอกปรับให้ยิ้มหาจูงหาอย่าออกนะอย่าให้มันออกได้อย่าให้ไปเจ็บแข้งเจ็บขานะถ้าจิตไปเจ็บแข้งเจ็บขาไปมันออกจากยิ้มนานแล้วนะอย่าไปคันหน้าคันตาประคองใจให้ดีๆรู้อย่าไปทิ้งยิ้มนะอย่ายิ้มถ้าทิ้งยิ้มเมื่อไรจะสับประงกเมื่อนั้นล่ะเพราะเกไม่มีขอบไม่มีแนวจับคือจิตไม่จับยิ้มจิตไปปล่อยวางเมื่อจิตปล่อยวางจิตเข้าฝักเมื่อเข้าฝักก็ลงสปงกตัวนี้คือเกจะหลับนะพอสับเวลาไหนก็ตื่นเวลานั้นละสับเวลาไหนตื่นเวลานั้นแสดงว่าขาดเชียสมาธิดังนั้นทำงานทำแบบไหนจึงจะมาสปงกว่าสร้างความยิ้มคือให้มันติดให้มันติดอยู่ที่ยิ้มนั่นมันได้แนวยิ้มมันได้แนวถือมันได้แนวควบคุมหรือมันก็อยู่ตัวเองพอจิตถ้าจิตได้แนวเล่นนั่นนะเมื่อจิตได้สิ่งที่เล่นมันก็ไม่หลับไม่นอนเด็กน้อยมันก็เล่นได้มันไม่รบกวนแม่ด้วยถ้าได้ของเล่นชั้นใดก็ดีจิตให้มันเล่นอยู่ที่นั่นบอกว่าเล่นเฉพาะเนาะว่าง่ายจิตไม่มีแนวเล่นจิตจะต้องหลับจิตจะต้องแสวงหาไปหาแนวเล่นอีกใหม่แต่เวลานี้จะให้จิตมันเล่นอยู่ที่ยิ้มเอาพูดภาษาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นให้เขารู้ที่รู้ทางมันเล่นอยู่ที่นี่ให้ดูอยู่ที่นี่มองอยู่ที่นี่อยู่ที่ยิ้มเมื่อจิตได้ยิ้มมันจะไปไหนมันก็ไม่เหงานอนไม่สับประงกหน้าสับประงกหลังเพราะเปลี่ยนมีแนวเล่นพอจิตมีแนวถือนี่เขาจังหวะถืออะไรสตินะมันเข้าไปจับถือว่าอย่าถืออยู่จิตนี่นะถืออยู่ยิ้มนี่นะอย่าหนีไปไหนนะเขาก็ตื่นอยู่เสมอตนเองเมื่อตื่นอยู่เสมอก็แปลว่าเรามีสติอยู่เสมอเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเป็นพุทธะผู้รู้พุทโธผู้ตื่นอยู่ตนเองตื่นอยู่ที่ยิ้มนั่นน่ะถ้าไม่ตื่นอยู่ที่ยิ้มก็สปงกหลับในนั่นน่ะอย่างนั้นให้เป็นผู้ตื่นนะพุทธาผู้รู้ว่าเจ้าของยิ้มเห็นว่าเจ้าของยิ้มเห็นแล้วก็รู้อยู่ที่นั่นพุทธานี่ผู้รู้พุทโธผู้เบิกบานทำจิตใจให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นอยู่นั่นพุทธาผู้รู้
รู้ว่าเจ้าของตั้งใจอยู่ในอาการยิ้มเบิกบานอยู่ในอาการยิ้มคำว่าเบิกบานก็ยิ้มนั่นเองใบหน้าบานใจบานไม่หดหูไม่เหี่ยวไม่หลบหนีไม่หลบหนีหน้าที่อย่าหลบหนีหน้าที่ไปนอนอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนเขาใส่ให้สั่งให้ทำงานเป็นหมู่เป็นคณะจนหลบหนีไปนอนอยู่คนเดียวลมไม่จนหมู่ตัดอ้อยฟันอ้อยจนเสร็จเลยจึงเรียกหาจึงพากันลุกเที่ยหลังเพื่อหลบหนีงานบัดนี้พวกเราเนี่ยอย่าหลบหนีงานนะตั้งใจดูยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นทำหน้าเบิกบานให้การต้อนรับต้อนรับผิดของเจ้าของอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งคำว่ายิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานหน้าบานใจบานทำให้มันบานได้บานก็คือร่าเริงนั่นเองเศร้าโศกคือเงาเหงานั่นเองหดหู่ก็คือง่วงนอนนั่นเองเคลิบเคลิ้มก็หลงไหลสะพงกตัวเองอย่าทำไปเข้าทำนองนั้นได้เพราะเวลาไม่นานให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเข้ามาเลยเนอะอย่าไปรังรอคอยปีคอยเปิดแล้วเข้ามาเข้าที่เลยรู้อยู่ที่เจ้าของอยู่ที่ไหนคนเก่าเขามารู้ที่เราไม่ต้องแน่จะไปทางตันบันนี่ตันทางนะทางผีจะเดินนั่นนะทั้งผีทั้งคนเราจะเดินจุดนั้นเออยังพวกนั้นพวกทางนั่งคอยทีเลยนั่งขัดสมาธิพวกหนึ่งเข้ามาแล้วได้สิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มฝึกหัดอาการยิ้มยิ้มหาจิตยิ้มอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นแล้วก็ให้รู้ว่าเจ้าของยิ้มถ้ายังไม่รู้จิตจะคุมจิตไม่อยู่เหมือนให้ไปเลี้ยงสัตว์จักตัวหนึ่งนั่นแหละสัตว์โคกระบือก็แล้วกันเต็มอยู่ในฝูงหมูเขาจะลอยๆตัวแต่เราก็ต้องรู้จักโคกระบือของเราจะจับได้ชั้นใดก็ดีจิตเนี่ยให้หลับตาจับจิตเราก็บอกลักษณะของจิตด้วยสิ่งที่รู้นั่นแหละรู้ว่าเจ้าของยิ้มถ้ารู้ว่าของยิ้มนั่นคือจิตมันอยู่จุดนั้นเราจะนั้นมีลักษณะมันนะแต่พอจับได้มันเป็นต่างนั้นอีกมีจับยังไม่ได้มันอยู่จุดนั้นยิ้มดูยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสดชื่นพุทธะผู้รู้พุทโธผู้เบิกบานหน้าบานใจบานยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานตรงกับคำว่าพุทโธผู้เบิกบานหน้ายิ้มตัวนี้ไม่ใช่ว่าเอามาลอยๆนะตีมาจากศัพท์คำว่าเบิกบานพุทธะผู้รู้คือจิตรู้ว่ายิ้มพุทโธผู้เบิกบานเบิกบานคืออะไรรู้ว่าใจเบิกบานใจไม่เบิกตั้งแต่บานแต่ตั้งแต่ใจหน้าก็บานหน้าก็ยิ้มแสดงความสุขขึ้นมาแสดงความสุขร่าเริงขึ้นมาพอยิ้มเนี่ยไม่มีใครจะเศร้าใจหรอกเขาคนเศร้าใจยิ้มไปแล้วจะร้องไห้หรือโกรธเกลียด

มูว่าเจ้าของยิ้มถ้าหากใครสามารถเพียรพยายามติดตามยิ้มจนได้ตลอดรายการพอข่าวหน้าไปนั่งดูสมาธิได้ทันทีเพราะดูจิตจิตตัวมันยิ้มยิ้มเองไม่ต้องบ่มบ่มไม่ต้องว่ายิ้มด้วยทีหลังจับดูตัวรู้เจ้าก่อนเพราะรู้อยู่ได้เห็นจับแล้วประคับประคองแล้วตัวรู้จะยิ้มรับก็ตามไม่ริมรับก็ตามเพราะอะไรตัวจริงมันแล้วนี่หมายความว่าอย่างนั้นแต่เบื้องแรกหลวงพ่อก็จะต้องกระตุ้นหาให้เห็นขนาดเจ้าก่อนเราก็ยิ้มถ้ามายิ้มไม่รู้ว่าเจ้าของว่าจิตเจ้าของอยู่ที่ไหนถ้ารู้ว่าเจ้าของยิ้มอยู่ที่ไหนยิ้มมันก็อยู่ในวิปากนั่นน่ะอมยิ้มแล้วก็ความยิ้มความสดชื่นมันอยู่ที่ดวงใจดวงใจส่งฉายออกมามาอยู่ที่ริมวิปากหน้าบานหน้าเบิกบานหน้าสดชื่นหน้ามีรัศมีมีรัศมีน่ารักทันทีละคนถูกเบิร์นพอเห็นหน้าก็รัวหน้าบานแล้วนะหน้าบานแล้วยังไม่พูดเพราะอะไรเพราะเขาปีติดีใจแล้วคนได้อะไรใหม่ๆมักจะหน้าบานทันทีละรู้ข่าวอะไรใหม่ๆพวกการขันจะต้องหน้าบานกันทันทีละนั่นหน้าบานมาจากมันมีว่าเขามีความสุขนั่นน่ะหน้าบานต่ออารมณ์นั่นถ้าไม่มีความบานจะดูหน้าบานไม่ได้มีแต่หน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าเครียดดังนั้นหน้าบานได้มาจากความสุขความเย็นความชื่นใจแต่เขาไม่ได้ดูใจเขาดูแต่อาการชื่นใจเฉยๆเบิกบานเช่นบัดนี้เราต้องการจะดูใจเราต่างหากจึงให้ยิ้มหาสุดๆมันเมื่อรู้ว่าของยิ้มเราก็จับตัวนั้นล่ะนั่นคือจิตตัวรู้นั่นแหละคือตัวพุทธะพุทโธรู้ตัวเบิกบานนี่คือตัวพุทโธหน้าตาเบิกบานพุทโธหน้าเบิกบานใจบานมันอยู่ในศัพท์ธรรมะนะศัพท์ธรรมะยิ้มนะครับก็เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอยู่ในสับวัตพุทธะผู้รู้ผู้โทผู้เบิกบานจิตรู้ว่าเจ้าของยิ้มหัดหัดความรู้ตัวนั้นล่ะอมยิ้มว่าใหญ่ขาดตอนก็เคยดูจิตของเจ้าของนั่นเองไม่ผิดกันแต่ว่าดูลมทั้งเข้าทั้งออกไม่มีผิดดูยิ้มก็ดูอันเดียวกันจะดูยิ้มดูมันเชื่องกว่าดูมันเย็นกว่าดูว่ามันจะไม่ได้บังคับมีแต่กระตุ้นให้สบายเท่านั้นเมื่อเรากระตุ้นให้เราสบายมีความสุขเราก็อาการเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บแข้งเจ็บขาหรือคันตามนี้ก็ตามจะไม่ปรากฏเพราะจิตมันมาอยู่ในความสุขเพื่อการยิ้มนอยิ้มเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างตั้งที่กล่าวแล้วหนึ่งชะลอความแก่คือไม่เครียดส่วนคนโกรธนะแก่ลงไปอีกตั้งหลายนาทีแก่ถอนวัยส่วนยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ทวงความแก่ทวงหน้าตาน่ารักยิ้มเสมออานิสงส์ข้อสองเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใครเห็นจะแปลงหน้าไม่แปลงหน้าก็ตามถ้ารู้จักไม่รู้จักก็ตามเราจะยิ้มแต่เราจะเฉยก็น่ารักแล้วสามสร้างปุกคลิกให้ขึ้นหน้าขึ้นตาบุคลิกเจอหน้าตาสดชื่นน่ารักสองทำให้สวยสวยธรรมชาติสวยไม่ต้องเข้าโรง

ริมสวยไม่ต้องพระรามเสริมสวยมันสวยมันสวยธรรมชาติเองชีผูกมิตรไม่ทำลายมิตรตรงกันข้ามกับโกรธกับเกลียดโกรธจะไม่โกรธใครก็ตามแต่มิตรเนี่ยไม่ค่อยจะกล้าเข้าหามิตรเพื่อนฝูงทายิ้มแล้วก็สร้างความสนิทเข้าหากันรู้ไม่รู้ก็จะสร้างความสนิทแล้วก็ขายของเสร็จแล้วมายิ้มพูดจะต้องดึงลูกค้าไว้ดังไรอย่างดีถ้าคนขายของถ้าเป็นงานแม่ค้าก็ถ้าท่านยิ้มหมดเถอะลูกค้าไม่ค่อยจะหนีได้หรอกยิ้มด้วยพูดด้วยดึงลูกค้าดึงหมู่ดึงเพื่อนเป็นมิตรสายมากมายมีอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการยิ้มไม่จะพอว่าแต่ได้สมาธิอย่างเดียวนะแต่ว่าลูกก็ชุนลูกเดียวเนี่ยได้นกหลายตัวก็แล้วกันนกตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือได้สมาธิเย็นเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเบิกบานไม่เป็นคนทุกข์ไม่เป็นเจ้าทุกข์คนเจ้าทุกข์ในนั่งก็จะวุ่ยแต่ว่าชรพัฒน์ออกเสียงแต่คนอารมณ์ดีนั่งมิตรยิ้มอยู่เสมอดังนั้นเราควรจะศึกษาการยิ้มไว้ให้มันมากกว่ามีวันนี้จะเริ่มหัดให้ยิ้มเราจะรู้สึกเข้าหาสมาธิไม่ใช่จะให้เอายิ้มอย่างเดียวต้องการจะให้เขาถึงจิตเขาให้มันได้นะจิตคือตัวรู้รู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นถ้าจิตถ้าหาโรคเลี้ยงที่ปากเรายิ้มจิตจะอยู่ที่ยิ้มเราก็สอดส่องว่านี่คือตัวจิตอยู่ที่นี้ควบคุมหมดเลยนี่ได้มีความรู้อย่างนี้มานั่งเข้ามาต่อหมูเลยต่อจับเพื่อนอยู่แค่ในนั่งอยู่แค่นั้นนั่งต่อหมูไม่ห่างเกินไปไม่ชิดเกินไปถ้าคิดมันจะไปกระทบเพื่อนถ้าหางมันจะกินเนื้อที่ก่อนหนึ่งได้สัก45 นาทีแล้วออกทบก่อนถ้าใครออกไปใน45 นาทีแล้วทนไม่ไหว

เอาสร้างสมาธิก่อนสมาธิก่อนไม่มีขันติความอดทนนะถ้ามีขันติอดทนจะได้อะไรล่ะไม่ได้เลยทำงานทำไมเสร็จไม่ทำอะไรไม่ได้เท่านั้นล่ะก็ขาดการอดทนคนเรามันต้องมีอดทนเป็นเดิมพันเลยถ้าทำไปจริงๆเราจนมันเพลินทีนี้ไม่ต้องเอาอดทนมาใช้เห็นเพลินเนี่ยเพลินในการทำการทำงานทำสลับเพลินแม้กระทั่งนั่งสมาธิยิ้มรับสมาธิเข้าที่แล้วเข้าที่กระทางเพลินยิ้มอยู่คนเดียวเห็นเกียรติอยู่คนเดียวมีเสวยความสุขอยู่คนเดียวอยู่ในใจของเรานะตัวยิ้มอยู่นะไม่คิดข้างนอกข้างในมองอยู่แต่ความสุขของเจ้าของคนเดียวนี่เราเสวยความสุขนะวะยะเรายิ้มรับความสุขของเราไม่ใช่เราเสวยความทุกข์อาการยิ้มหมายความว่าอย่างนั้นถ้าคนมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอละความสุขมีแล้วไม่มีมากก็มีน้อยแต่ทั่วมีก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นมันยิ้มไม่ได้หรอกยิ้มไม่ได้เอาต่อไปยืนยังดูจะพาเลิกอยู่ก็แค่15นาทีเศษๆถ้ารุ่นนะเอาช่องว่างอยู่จะแนะนั่งที่นั่นเด้อเอารถช่องว่างนะจะยายแตะเพื่อนเป็นใช้ได้คือต้องการจะเข้าถึงจิตจิตอยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่นั้นเพื่อสะดวกในการดูการติดตามจิตอยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่นั้นดังนั้นเราจึงเอาจิตไปตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งเช่นจุดลมหายใจเข้าออกให้ลมกับจิตมันก็ทำงานร่วมกันเมื่อทำงานร่วมกันเขาจะได้รู้กันเราก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆอย่าวิ่งออกวิ่งเข้าถ้ายังวิ่งออกวิ่งเข้าอยู่อีกก็ถือว่าไม่คิดไม่รวมคิดไม่อยู่นิ่งคิดวิ่งตลอดหลายสารดังนั้นสร้างความมั่นใจลงให้มากมองดูลมทั้งเข้าทั้งออกอย่าได้ขาดตอนมันอยู่ที่ลมเมื่อจิตไปอยู่ที่ลมพร้อมทั้งสติติดตามรู้อยู่นะสติเราก็ปัญญาด้วยติดตามรู้จิตจะเชื่องลงจะคอยมันไม่อยากวิ่งเท่าไหร่เชื่องลงเราก็จะเห็นตัวรู้ตัวลมค่อยหายไปลมหายใจเข้าออกค่อยหายลงเหตุที่หายเราก็เพราะเรามองดูจิตมากกว่าเราไม่ได้มองดูลมทีนี้เรามองตัวจิตตัวรู้นะเอารู้ไปมองรู้จิตก็คือตัวรู้เราไปมองรู้นั่นแหละใครว่าเอามือกำมือทั้งให้มันแน่นมือซ้ายมือขวากำกันสติและปัญญาจิตร่วมกันให้เข้าไปอยู่ที่รู้นั่นเองนี่เบื้องต้นเอาลมเป็นทุนจูงจิตเข้าไปเมื่อดูจิตนานๆดูรูปไปนานๆดูไปเรื่องลมมันจะเพียวนี้ไม่ตามหาเราผ่านแล้วพอเราได้จิตแล้วเราผ่านเราก็ไปดูรู้1นาที2นาทีเพียรพยายามประคับประคองให้นี่ให้มันอยู่ให้มันนิ่งลงก็รู้ลงตามนั้นนี่เรียกว่าสมถะทำจิตให้นิ่งเดี๋ยวก่อนจิตมันจะนิ่งลงถึงที่สุด 2-3 นาที4นาที10นาทีก็ยิ่งลงช่วงนี้เรายังควบคุมอยู่เรายังไม่ได้ปล่อย
ยังไม่ทันราสติประมาณไป2ถึง5นาที10นาทีจะคอยเชื่องลงผลที่สุดอาการควบคุมจะหายไปเองเหมือนเด็กมันนอนหลับเสร็จแล้วนะอาการควบคุมของพี่เลี้ยงไม่จำเป็นที่จะควบคุมหลับนิ่งไปเลยแต่เด็กมันนอนหลับนับเด็กมันนอนหลับนิ่งจะพี่เลี้ยงมองดูเด็กอยู่นะอะไรจะมาทำอะไรจะมาไต่ตอมจิตก็เหมือนกันเมื่อมันเชื่องลงจนนึงมันวางจากลมเราไปรู้เชื่องลงก็สงบนิ่งเราก็ดูรู้เราก็เห็นดูรู้เห็นอยู่ที่นั่นล่ะเห็นจิตมันอยู่นิ่งๆ นั่นเหมือนกับพี่เลี้ยงดูเด็กนอนนิ่งอยู่ในอุปมาอย่างนั้นก็อุปมาเหมือนเด็กก็แล้วกันเด็กไม่มาอยู่นิ่งถ้าตื่นขึ้นโซนหรือสภาพมันใช่ว่ามันโซนสภาพมันจากนั้นเองเด็กจีก็เหมือนสภาพมันมาอยู่นิ่งบัดนี้หาเราหาวิธีดังที่กล่าวแล้วจนมันนิ่งลงได้สมบูรณ์แปลว่าเรามีสติเรามีปัญญาเราฉลาดในการควบคุมให้มันอยู่นิ่งได้นิ่งได้เร็วเท่าใดก็ถือว่าสติปัญญาเคารพเราได้รัดกุมเข้าขนาดนั้นมันนิ่งก็มองไปอยู่นั้นจนมันนิ่งเฉยรู้ดูอยู่นั่นแหละมันรู้อยู่ที่นั่นแหละแต่ไม่ให้ทิ้งไม่ให้วางเฉยให้คุมดูอยู่อย่างนั้นเองถ้าวางเฉยจิตมันจะหลับเลยเพราะมันมีงานมันหลับมันว่ามันวางเฉยเดี๋ยวมันก็จะหลับมันทำให้มันจึงหลับมันไม่มีงานจิตหลับก็ปิดจิตเป็นจิตโมหะก็หลับก็ทำสมาธิไม่ได้ผลดังนั้นห้ามมันให้มันหลับก็มองดูอยู่อย่างนั้นรู้เท่ารู้ทันตื่นอยู่เสมอพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะผู้รู้พุทโธผู้เบิกบานเราควบคุมอยู่ในลักษณะรู้และเบิกบานไม่ใช่ควบคุมในลักษณะเหี่ยวแห้งหดหูนะควบคุมลักษณะรู้เบิกบานชื่นใจภูมิใจปีติดีใจในอาการที่มองเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตควบคุมจิตได้สบายใจเจอดีใจแล้วความสุขก็มีเพราะเราไม่ได้ไปเครียดคำว่าเครียดในที่เราไม่ได้ไปควบคุมไปรัดกุมมาจนเดือดร้อนทางกายทางจิตเดือดร้อนกายก็มันคันหน้าคันตาจะถึงไอจามเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยรัดกุมแรงมันจะไปถึงรัดกุมทุกอย่างถ้าไม่รักกลุ่มเราปล่อยวางเฉยๆอะไรมันก็คลายหมดไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอาการคันอาการเจ็บเอวเจ็บขาเจ็บตาตุ่มเจ็บไม่มีพอมันคลายทิ้งหมดเราก็ไปรู้อยู่อย่างเดียวคือรู้จิตนะทำให้มันได้อย่างนั้นสบายใจก็มองไปว่าพุทธะผู้รู้รู้ว่าจิตมันอยู่ที่นี้พุทโธผู้เบิกบานเบิกบานมันเบิกบานที่มันดีใจอ่ะพอเขาทำงานได้แล้วเขาก็ดีใจเขาเบิกบานนี่ผู้เบิกบานของพวกเราเป็นอย่างนี้ส่วนเบิกบานของพระพุทธเจ้านะพระท่านพุทธาผู้รู้พุทโธผู้เบิกบานตลอด24ชั่วโมงพระพันธ์ฝึกจนเปลี่ยนงานแล้วไม่มีเหี่ยวไม่มีแห้งมีแต่สดชื่นอยู่ตลอด24ชั่วโมงของพระพุทธเจ้าเบิกบานรู้และเบิกบานอยู่ตลอดเราในควบคุมเดียวนี้ให้รู้แล้วนี่เราก็เบิกบานแค่นี้ก็แบบสวยแล้วในเวลาทำใช่คำว่าเบิกบานความพอใจนะต้องสร้างความเบิกบานความพอใจในอาการรู้นั่นขึ้นมาจิตจึงเพลินในการดูจิตจึงเพลินในการทำงานคือทำสมาธิงานใดก็แล้วแต่ถ้าเบิกชุ่มชื่นเบิกบานในการทำโรงงานนั้นลืมตัวแม่จะเดือดร้อนแม่จะร้อนกวนกวายโดยแดดโดยฟ้าโดยฝนก็เฉยเห็นพวกชาวนาเขาเพลินในการทำงานของเขานะถ้าฝนตกเขาก็เพลินดำไปอย่างนั้นอ่ะเปียกฝนก็เปียกไปเขาก็ไม่หยุด
ฝนจะฝนตกลินเล็กๆน้อยก็ดำไปเพลินไปสบายไปหัวเราะกันไปถ้าเกี่ยวเข้าแดดร้อนดูดำนาแดดร้อนก็แล้วแต่เขาก็เพลินค่อยแต่มีน้ำมีกล้าทำเพลินเขาไม่รู้ว่าเขาตัวยืนมากจนหน่วยขาหรือปวดขาไม่มีเพราะอะไรเพราะเพลินในงานดังนั้นเมื่อทำงานสิ่งใดก็ตามเพลินในงานงานนั้นต้องเป็นประโยชน์มันเป็นการบังคับชั้นใดวันดีวันนี่ในเวลาทำสมาธิท่านก็เพียรพยายามหัดแล้วมันเพลินในอาการดูจิตของเราอยู่อย่างนี้เพลินในการดูตัวรู้นั่นน่ะไม่ต้องดูอะไรตัวรู้นั่นน่ะมันรู้อะไรก็ดูนั้นน่ะแล้วก็เพลินในอันนั้นน่ะก็เพลินในจิตนั่นเองตัวรู้นั่นน่ะนี่จุดหนึ่งดังนั้นเราทุกคนหลวงพ่อพูดมานี่เรามานี่วันนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มมันก็ผ่านมาจนถึง20นาทีแล้วถ้ายังอีกจะทำอีกไม่นานดังนั้นทุกคนต้องสร้างอิทธิบาท4ให้มันเต็มที่นะอธิบาย4ฉันทาพอใจรักใครนะดูในการดูจิตเพลินดูชื่นใจเบิกบานใจดูจิตของตนฉันทวิริยะภาคเพียรดูจิตตาเอาใจฝักใฝ่วิมังสาเดินรอบขอบมิตรจิตตรวจตรองทีทวนไม่ให้ออกไปไหนมองให้สบายเพลินก็แล้วกันสรุปรวมแล้วเราเพลินทำงานกันแล้วกันเหมือนชาวนาเขาไม่มีบ่นบ่นว่าแต่มันจะคำเร็วเกินไปนู่นมันจะได้เลิกนู่นนะเขาเพียรพิจารณ์นู่นนะพวกเขาทำนาดังนั้นพวกเราก็เหมือนกันคิดมันจะหมดเวลาก่อนนู่นนะเพลินในการดูนะพาทำในอย่างนี้เราก็เข้าล็อกแล้วแต่มันไปจากนั้นมันจะบอกของมันเองนะอันนี้มันยังไม่ขนาดยังไม่เป็นสมาธิพอที่จะชื่นใจเต็มที่นะเพียงเพลินในการลงนานทำเฉยๆนะเหมือนชาวนานะเพียงกระดำแล้วนะยังไม่ถึงไปเก็บเกี่ยวด้วยถ้าได้เก็บเกี่ยวเห็นรวงข้าวสวยๆยิ่งจะเพลินกว่านั้นอีกยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดูในการดำในการปักดำตาฝ่าตาฝนได้เพลินอยู่เจ้ากว่าจนจิตมันเชื่องลงถึงที่สุดนะก็จะก้าวเข้าไปต่อไปอีกเพลินถึงที่สุดรวมถึงที่สุดจิตมันก็จะเป็นสมาธิคณิกาอัปปนาที่ว่ามันเพลินดูเนี่ยมันเป็นคณิกานะเพลินดูอยู่อย่างนั้นคณิการวบรวมดูรู้เห็นนั่นคณิกะถ้าปัญญามันจะนิ่งลงไปเฉยๆนิ่งลงไปรู้ทีนี้จนมันสงบนิ่งให้สร้างความชื่นใจด้วยทุกระยะที่มันนิ่งปีติเดียวกันมันอยู่ที่นี่แหละปีติคือดีใจชื่นใจชื่นในงานที่ได้ทำขึ้นในงานที่ได้รู้ได้ดูและได้เห็นจิตของเจ้าของขึ้นในเวลาในการที่ได้มานั่งสมาธิแล้วสามารถรวมจิตได้มันจะสงบนิ่งลงไปเท่าไรเราไม่ต้องกะวันในเวลานิ่งลงไปในกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ถือว่าสวยนานเท่าไรก็ยิ่งดีแต่มันไม่เคยนานนะจ๊ะการเป็นอมตะสมถะหรือคนนอนหลับนี่นะคนนอนหลับมันไม่เคยนานเท่าไหร่หรอกมันส่วน2ชั่วโมงหรือคนเก่งๆอย่างคนนอนเก่งที่สุดก็3ชั่วโมงถ้าอดนอนมาถ้าธรรมดาไม่อดนอนก็2ชั่วโมงตื่นแล้วมันอิ่มมันจึงตื่นแล้วก็บังคับลงอีกครั้งที่2ถ้าหลับก็หลับถ้าไม่หลับก็ไม่ยอมหลับที่นี่จิตก็เหมือนกันเมื่อมันสงบลงไปเรามันติดอิ่มเต็มตัวอิ่มนะมันก็จะต้องถอนเราจะคุมมันลงสมาธิมันมาจากมันจะมาอยากลงนะทีคือมันอิ่มตัว
บัดนี้เรามาพิจารณาร่างกายของเราคิดสดสดนี่แหละที่เรายังไม่เป็นธรรมะธรรมโมหรอกดูอาการ32อาการ32เกสาโลมานาคาตันตาตาโจนี่นี่กรรมฐาน5ของพระเนรเทนจีพระเนรเรียนกรรมฐาน5เวลาอันย่อวันนี้เรามีเวลามากคือดูทั้งกระดูกกระโหลกศีรษะของเราดูวัตถิกระดูกศีรษะของเราหลับตามองกระโหลกศีรษะมองจุดที่ว่ามันตายแล้วนะเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องตายสมมติว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วอยู่มันต้องตายถ้าตายแล้วไปไหนล่ะเปื่อยเน่าผู้พังคือพามันเดินพามันเดินดูดูของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือร่างกายของเราไม่เที่ยงทนถาวรต้องที่สุดก็เปื่อยเน่าผู้พังเขาว่าตายแล้วเราไม่ได้มาตายถึงอายุ80-70ว่าแค่ไหนมันก็ตายได้บ้างเราก็สมมติว่าตัวของเราเนี่ยละคนหนึ่งพอเราอยากได้ธรรมะเรากำลังขุดคุยหาธรรมะธรรมะมันอยู่ไหนอยู่ในตัวแต่ใจนะจะเข้าไปเห็นนะไปเห็นตัวไปเห็นกระดูกพอเห็นกระดูกธรรมะจึงเห็นกระดูกดูกระดูกดูกระโหลกที่สะเหมือนกับเขาไป

ฝังไว้หลายเดือนหลายปีเลยเขาไปขุดมาเห็นกระดูกสีขาวโผล่ผู้ประมาอย่างนั้นหรือใครก็มาตายแห้งอยู่ในป่าเห็นกระดูกโครงขาวอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปแตะต้องคนเราเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันมองลงไปให้กระดูกสีขาวโครงหรือไม่มองกระดูกสีขาวก็มองแบบสดๆนะตายแล้วอาจารย์แต่เนื้อหนังมังสังยังสมบูรณ์แบบกระโหลกหนังศีรษะยังหุ้มผมก็ยังมีอยู่เข้าไปดูในกระโหลกศีรษะเนี่ยก็มีมันสมองเยิ้มอยู่สองสามวันมันสมองเปลี่ยนกลิ่นไปสารพัดละทีนี้เปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนสีแล้วก็เด้งตัวออกจนแน่นตัวตัวบวมตื่นบวมกลิ่นเหม็นสารพัดนี่เรียกว่าสุภกรรมฐานคนเราคนเราที่ดีๆกันรู้จักกันอยู่อย่างนี้มีแต่แนวสวยนะพอเราสร้างความสวยเอาไว้ถ้ามันสวยเราก็ไปหาสถานที่ให้มันสวยคือที่เสริมสวยคนที่เสริมสวยก็ไปศึกษาวิธีทำให้มันสวยเราเข้าไปก็สวยถ้ามันมาสวยก็ทาน้ำอบน้ำหอมเพิ่มเติมด้วยทำไมจึงทาดับกลิ่นทำไมจึงดับกลิ่นคนเรามันมีกลิ่นทำไมจึงมีกลิ่นเพราะในตัวมันมีแต่กลิ่นในตัวในลำไส้มีแต่กลิ่นมันก็หายกลิ่นออกมาแต่ดับเอาไว้ล้างเอาไว้อาบเอาไว้อาบน้ำชำระสะสางแต่ละวันต้องอาบสองครั้งสามครั้งเสื้อผ้าอาบฟองกระซับถ้าถูกเหงื่อถือไข่หมกไว้สองสามวันก็เหม็นอับมีกลิ่นนั่นทั้งที่ร่างกายของเราสวยแต่มันมากลับไม่สวยที่มันสวยสวยได้ยังไงก็เพราะเราต้องการให้มันสวยเพราะมันไม่สวยจึงสร้างคมสวยไว้เป็นนี่เป็นที่น่าดูน่าชมน่าทัศนะแก่บุคคลแต่ทั้งใกล้และไกลทำไมจึงว่ามันไม่สวยเพราะมันเกิดมาในสิ่งที่ไม่สวยเกิดมาในของสกปรกรุงรังสารพัดเกิดขึ้นมาโดยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสารพัดอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงก็มีแต่ของเปื่อยของเน่าของผุของพังเนื้อสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากก็เป็นเนื้อเมื่อมันอยู่ในของสกปรกลำเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงร่างกายขึ้นมาสมบูรณ์แบบเห็นแต่ข้างนอกสวยงามแต่ข้างในมันมีของสกปรกนี่วิปัสสนาดูธรรมะเพื่อมันเห็นธรรมะตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมามันจะถ้ามาเห็นแล้วมันจะได้อะไรล่ะมันจะได้เป็นพระอริยะตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นไปขึ้นชั้นสูงธรรมดาแล้วแต่วาสนาของใครดังนั้นเรากำลังเจาะหานี่เจาะหาอริยะอริยะไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวอุบาสกอุบาสิกาครองเรือนก็เป็นอริยะได้เช่นนางวิสาขาลึกหลายคนที่เป็นอริยะครองเรือนมีลูกมีสามีภรรยาดังนั้นพิจารณาลงไปว่ากระดูกมีแต่ของสกปรกรุงรังทั้งนั้นเหตุนั้นเมื่อเราอยู่อย่างนี้ผลที่สุดก็จะแตกเปื่อยเน่าผุพังยิ่งของสกปรกไปมีเจ้าของหน้าเกลียดหน้ามองลงไปจนมันเห็นเพราะทำไมจึงจะเห็นเพราะจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันจิตเป็นสมาธิมันคมมันสามารถฟาดฟันในสิ่งหยาบๆให้ขาดตอนลอยเป็นเห็นธรรมะได้อันลึกเพราะว่าชำระสาสางกิเลสตัวจินตนาการออกจนหมดแล้วจิตสะอาดช่วงมันเป็นสมาธิอัปปนามันมันสะอาดมันจึงลงเป็นอัปมาปนาได้เนี่ยถอนจากนั้นมาเรามาฟาดฟันมาถากมาถามาสำเร็จแต่ดูเนื้อหนังมังสังมองเข้าไปจิตใจมองคำว่ามองหรือพิจารณาหรือดูนั้นอันเดียวกันหรือสนใจจ้องดูนั้นอันเดียวกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีของถาวรเมื่อหมดลมหายใจก็แตกกระจายทิ้งตัวนี้ไปตัวจิตของเราเรา
ตัวจิตของเราชำระสาสางได้เพราะจิตทำให้สะอาดแล้วสะอาดในการหมายถึงทำสมาธินี่สะอาดในการทำสมาธิอยู่หนึ่งเวลานี่มันมีศีลแล้วไม่ต้องสมาทานไม่ได้ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศีลปลาศีลเนรศีลไม่มีไปทำมันจะนั่งเฉยๆอยู่นี่ศีลสมบูรณ์แบบไม่มีด่างไม่พร้อยทานละวางกันเต็มที่แล้วไม่ได้ห่วงอะไรทั้งหมดห่วงอยู่บ้านอยู่เรือนละวางทิ้งไว้เฉยๆทิ้งไว้นั่นเวลานี้ไม่มีอะไรแล้วในจิตมีแต่สมาธิจิตมองรู้อยู่เห็นจิตอยู่เป็นสมาธิทานมีศีลมีสมาธิมีกำลังสวยงามมีแค่ไหนก็ถือว่าแค่นั้นละสะอาดแค่ไหนก็ถือว่าสะอาดแค่นั้นตามเนื้อผ้าตามเนื้อจิตของบุคคลมองลงไปเมื่อจิตมองไปก็สะอาดแล้วพิจารณารู้แจ้งรู้ทันว่าร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วคนเราเกิดมาแล้วมีอะไรเป็นเครื่องหมายเป็นที่อยู่เป็นที่ประเสริฐสูงสุดตั้งแต่เกิดมาผลที่สุดก็เอาร่างกายที่พ่อแม่เจ็บให้ไปทิ้งอีกส่วนหนึ่งวันสุดท้ายนั่นน่ะทิ้งแล้วทั้งที่พ่อแม่เจ็บให้เราเอามารักษาห่วงแหนทั้งห่วงทั้งห่วงทั้งแหนถ้ามีภรรยาถ้ามีทั้งลูกก็ทั้งห่วงทั้งเห็นถึงอย่างไรก็ตามถึงวันนั้นจิตแล้วจิตออกแล้วนะเลิกห่วงเลิกเห็นสละทิ้งวางไม่สนใจเป็นของเขาของเราก็แล้วแต่ละวางทิ้งไม่เอาเท่านั้นถึงวันนั้นมันก็มีทุกคนถึงวันสุดท้ายของชีวิตดังนั้นเราเกิดขึ้นมาเราจึงสร้างความดีไว้เพื่อให้จิตของเราสะอาดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประกอบไปด้วยไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิบัดนี้เราทำให้มันมีทานมีศีลมีสมาธิโอกาสที่ดีที่งามอย่างนี้ก็มาทำมาพุทธะเพื่อเราจะละจากเราจะเห็นตัวจริงคือร่างกายในมีแต่ของทิ้งของเปื่อยของเน่าของผุของพังเงินทองของในโลกเนี่ยมาเห็นว่าติดตามใครไปได้แค่คนเดียวมันจะตามอะไรไปได้ล่ะมัดใส่อยู่มันก็ไม่เอาแม้แต่ผ้านุ่งอยู่แต่มันยังไม่เอาอย่าพูดแต่ผ้านุ่งเลยเนื้อหนังน้ำมังสังก็มาแทนมันก็ยังสลัดทิ้งหมดไปแต่ดวงจิตเท่านั้นนู่นดังนั้นของที่ดีที่สุดคือจิตเท่านั้นบุคคลเราร่างกายหาได้ดีไหมที่ว่ามันไม่ดีคือมันไม่เอาเองละวางเอาแต่ดวงจิตดังนั้นเราจึงชำระดวงจิตให้สะอาดให้สะอาดจากโทษต่างๆโทษที่มันเกิดขึ้นนั่นคือโทษ5อย่างก็มาจากศีล5เราไม่มีอะไรแล้วเราไม่ทำอะไรศีล5ขาดเวลาเราเอาเวลานี่เป็นเกณฑ์ออกจากนี้เรารักษาได้นานเท่าไรอันคือเป็นเกณฑ์อีกตอนแล้วก็มองดูสุภากรรมฐานหมดแล้วทิ้งทำไมจึงทิ้งมันไม่เอามันหมดค่าหมดราคาดวงจิตก็ออกท่านเองไม่มีห่วงเจ้าของก็ไม่ห่วงคนอื่นก็ไม่ห่วงเพราะรู้ว่าของเหล่านี้มันเป็นขวานิจจังทุกขังอนัตตามันห้ามมาอยู่ห้ามไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ป่วยไม่สุดสมไม่ได้ทั้งนั้นมันไหลไปสู่หายนะคือความเสื่อมของมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแปลว่าธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาในโลกมีในโลกนี้แม้แต่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นใบไม้ใบหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วไหลไปสู่ความเสื่อมคือความแตกสลายผุพังร่วงหล่นลงไปตามลำดับทั้งดินเป็นดินเป็นอะไรสักปีร่างกายตัวตกสภาพเป็นดินปีกร่างกายเทิงท่อนตกไปเป็นดินส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเป็นลมส่วนไฟก็หายไปตามธรรมชาตินี่ร่างกายของเราจึงว่าไม่มีแกนสารโดยมาอยู่ในโลกนี่ก็ได้ยาวนานก็ได้80 ปีทั้ง100 ปีอย่างสูงสุดที่เราจะมี

ความสามารถทำดีทำชั่วอะไรก็เพียงอายุ60-70เท่านั้นเลยจะนั่งไปก็หมดแล้วหมดทำดีไม่ค่อยจะได้เมื่อยดังนั้นเวลานี้แข็งแรงทุกคนยังพึ่งตนเองได้อยู่แล้วทำอะไรก็ได้จึงเพียรพยายามทำจะนั่งสมาธิก็นั่งได้ไม่ต้องไปให้ใครนั่งให้แต่ว่าตอนนี้ไปหลังจากนี้อายุต้องเกือบ80ผ่านไปแล้วนะจะนั่งเองก็ไม่ได้นะมีแต่นอนเอาเพราะไม่มีกำลังจะไปนั่งถึงที่สุดหมดลมหายใจก็ทิ้งเลยดังนั้นเรากำลังมีราคาดีทุกวันราคาทางหมดของร่างกายของกายวาจาใจของเราตอนนั้นเป็นราคาที่สูงสุดทำประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แม้จะประโยชน์ทางโลกก็ทำได้เต็มที่ถ้ามาขี้เกียจแม้ทางธรรมก็ทำได้อย่างเต็มที่ถ้ามีความเพียรขยันบานเพียรถึงวันเวลานั่งสมาธินั่งมากก็เป็นของเราเพื่อจะสํารวมจิตลงไปเพื่อจะรวบรวมคุณงามความดีเป็นก้อนใหญ่ถ้านั่งนานไปก้อนใหญ่ขึ้นก้อนใหญ่ขึ้นเป็นธรรมดามันก็สะสมสิ่งต่างๆล่ะสะสมมากขึ้นก็ยิ่งได้ก้อนมากใหญ่ขึ้นได้ขึ้นดังนั้นเรากำลังสะสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อจะไปโลกหน้าโลกหน้าเนี่ยมันมีอยู่สองโลกโลกหนึ่งไปสวรรค์สะสมคุณงามความดีไว้มากๆไปสวรรค์ได้ไปใช้อยู่บนสวรรค์มีวิมานมีสารพัดแล้วแต่ไปโลกที่สองนั้นไม่เอาอะไรไปนะสลัดทิ้งเอาใจดวงจิตไปอานิสงส์ต่างๆวางทิ้งหมดละวางทุกสิ่งทุกอย่างเอาหนึ่งเดียวไม่เหมือนกับสวรรค์สวรรค์นี่สร้างวัตถุวิมานสวรรค์ไว้เป็นคอยอยู่คอยเสวยแต่ว่าเสวยหมดที่สุดมันก็หมดได้เพราะมันมีของหมดแต่ส่วนโลกพระนิพพานเนี่ยสละทิ้งแม้กระทั่งจิตใจหนึ่งเดียวมองเห็นร่างกายเป็นของน่าเกลียดน่าทิ้งวัตถุในโลกของน่าทิ้งน่าเกลียดหมดพอมาอยู่ในความอำนาจวาสนาของตนเรียกว่าอนัตตาคุมมาอยู่ห้ามมาอยู่ไม่ใช่ของเราจะถือว่าของเราก็ต่างคงที่นั่งอยู่นี่ละนั่งอยู่นี่ยังไม่ใช่ของเราอยู่ห้ามมันไม่ได้อยู่ห้ามว่าไม่เก็บมันก็เก็บถ้าของเราแล้วมันต้องมาเก็บต้องห้ามอยู่นี่ตกลงว่าอาศัยกันเฉยๆชั่วคราวเป็นมิตรเพื่อนกันชั่วคราวดินบินเป็นมิตรน้ำเป็นมิตรลมมิตรไฟมิตรรวมกันเป็นสมาธิดินน้ำลมไฟแล้วดวงจิตของเราจะมาเป็นผู้ปกครองอีกทีหนึ่งเลี้ยงให้เข้าให้น้ำสำหรับสาสางอาศัยกันทั้ง4อย่าง5อย่างจะถึงที่สุดก็ไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งนั้นจิตก็ไปคุมเข้ามาอยู่ไม่ให้เขาเปื่อยเน่าผู้เขาไม่คลายไม่ให้เขาเกลี่ยไม่ให้เขาเจ็บไม่ไม่ได้ไม่ให้เขาเปื่อยคุมมาอยู่ทั้งที่อยู่ด้วยกันก็คุมมาอยู่เสมือนชาวบ้านของเราเนี่ยอยู่ด้วยบ้านเรือนกันแต่คุมกันมาอยู่บ้านทั้งบ้านประเทศอยู่ด้วยกันอยู่อาศัยสุขทุกข์กันบางครั้งแต่คุมกันมาอยู่เมื่อถึงเวลาโกรธเครียดแค้นสลัดกันหมดฆ่ากันอีกก็ได้ดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยทิ้งดินหน้าลงไฟเนี่ยคุมกันมาอยู่ทั้งคราวเลยทิ้งหมดทิ้งเนื้อทิ้งหนังทิ้งกระดูกดวงเอาแต่ดวงจิตไปดังนั้นเราสะสางเอาไว้อันดับที่สูงคือพระนิพพานหนึ่งเดียวดังนั้นเราทำจิตให้หนึ่งเดียวเวลานี้นะเรามองอันนั้นไม่ใช่มองสวรรค์แต่ถ้าเรามองอันนั้นมันไม่ถึงอันนั้นอ่ะอันหนึ่งเดียวนะมันก็ตกไปอยู่ที่สวรรค์เป็นฐานลำรองอยู่ไม่ต้องห่วงตกจากสวรรค์แล้วก็มาลงมาตกมาอยู่มนุษย์อีกไม่ต้องเป็นห่วงฐานรับของมันอยู่แล้วมนุษย์สมบัติมีเงินมีทองมีข้าวมีของเพราะเราทำคุณงามความดีเอาไว้มีฐานรับแต่ฐานที่เราจะเอาแต่แท้คือจะบินบนอากาศไปอย่างไม่กลับมาอีกเพราะลงมาเกิดในนี้มันมีเกศมีเกศมีตายเวียนมีทุกข์มียากมีลำบากมีทำอะไรสารพัดไม่เป็นของตัวอย่างไปหาใครก็ว่ามันจะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นสุขไม่เคยพูดสักทีเพราะโลกนั้นมันเกี่ยวอยู่แต่ความทุกข์จะสุขก็นิดหน่อยในเวลาประสบอารมณ์ทีละเลย

หรือได้ของที่สมหวังหลังจากนั้นก็ทุกข์อีกดังนั้นลูกอันนี้จึงไม่ใช่หน้าที่ว่าที่จะปรารถนาพระพุทธเจ้าบอกว่าทำจิตให้หนึ่งเดียวลงไปสว่างไปพระนิพพานสุขเลิศนิพพานังประมังสุขสุขขังนิพพานังประมังศูนย์อย่างศูนย์จากกิเลสตัณหามนาทิฏฐิมีใจใสสะอาดอยู่อย่างเดียวนิพพานังประมังสุขขังสุขอยู่ในอารมณ์ที่ว่าว่างว่างไม่มีอะไรเป็นเกี่ยวผลเลย

ครับที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระครูเขมคุณโสพลหลวงปู่จันแรมเขมสิริวัดเกาะแก้วทุรงคสถานอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับ

ไม่ควรหัวนอ้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้าสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นๆเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าสำหรับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลยผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสันตมุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐจากมัชฌิมนิกายอุปริ

งามธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญามีสติมาระลึกบทใดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจเราอย่างนั้นแล้วตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นเกิดความสงบแล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับน้ำที่มันออกไปจากขารู้จักหยิบเข็มจะตื้นลึกขนาดไหนก็เอามาแทงเข้ามันก็เข็มไอ้หนามอันนั้นก็ออกไปจากขาของเราเราก็ได้รับความสบายไม่เจ็บไม่ปวดอีกคติธรรมคำสอนหลวงปู่เจี๊ยะจุนโท

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: ประมาทในความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีบุญมาแล้วแต่มีบุญแล้วไม่สานบุญไม่เพิ่มบุญไม่ต่อบุญไม่เติมบุญมันก็หมดบุญนั่นแหละน่าเสียดายบางคนอายุ 7-80 ไม่เคยได้สร้างบุญสร้างกุศลเลยทำแต่บาปแต่กรรมมาตลอดน่าเสียดายเสียดายชีวิตที่ใช้ไปสูญเปล่าเสียดายลมหายใจที่สูญไปสิ้นไปไม่เกิดประโยชน์อย่างพวกเรานี้ลมหายใจของเรานั้นไม่สูญเปล่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราจิตใจของเรานั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานโดยตลอดไม่มีอะไรมาทำให้เราเศร้าหมองใจถึงแม้ว่าเราจะนั่งจะปวดจะเมื่อยยุงจะขบจะกัดจะร้อนจากอากาศแต่เราก็ไม่ทำให้เรานั้นทุรนทุรายกระสายกระสับทำให้เรานั้นมีแต่ความภาคความเพียรเพียรที่เอาชนะความคิดความชั่วร้ายในจิตใจของเราพยายามละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราฉะนั้นถ้าจิตใจของเราถ้าไม่พัฒนาเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้แหละเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้บางครั้งเราก็เป็นมนุษย์สเปโตนะไม่ได้เป็นมนุษย์เทโวบางครั้งก็เป็นมนุษยโขบางครั้งก็เป็นมนุษย์สัพพโมนะมนุษย์นี่มีหลายภาคเราก็เลือกเอาที่ญาติโยมจะเป็นมนุษย์สเปโตดีไหมถ้าเป็นมนุษย์สเปโตนี่หมดโอกาสเลยตายไปแล้วไม่มีโอกาสจะได้มาพบแสงสว่างต้องไปเสวยวิบากกรรมของตัวเองไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์สเทโวก็ไปเสวยผลบุญของเราเนี่ยมันเสวยที่เพราะเหตุในปัจจุบันที่เราทำไว้นี่แหละฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราอย่าละโอกาสอันนี้อันดีอันงามไปเลยญาติโยมอย่ามัวเห็นแก่กินอย่ามัวเห็นแก่คุยอย่ามัวเห็นแก่นอนอย่ามัวเห็นแก่คิดทำอะไรให้มันไม่ต้องมีเครื่องผูกพันจิตใจภาวนาก็ไม่มีเครื่องผูกพันใหม่ๆเราก็ต้องอาศัยสิ่งโอโลมปฏิโลมนี่แหละเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาโอลมปฏิโลมให้ใจมันอยู่ในกรอบให้ใจนั้นมันมีสติให้ใจนั้นมีตัวรู้เมื่อใจมีตัวรู้แล้วมันไม่ต้องภาวนาแล้วล่ะมันรู้มันรู้มันรู้แล้วก็ละอารมณ์อะไรที่มากระทบอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์12อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในนี่แหละมันมากระทบแล้วมันละไปหมดเลยมันไม่มันมีตัวปะทะปะทะแบบมีกำลังเหมือนเป็นกำแพงแก้วฉะนั้นจิตใจของเราก็ต้องทำให้เป็นดวงแก้วใสสะอาดบริสุทธิ์อย่าให้เป็นแก้วที่ขุ่นมัวอย่าให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองใจมาครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจของเรานั้นไม่สว่างไม่สวยหลวงปู่ทวารพูดเสมอไปทำใจเราให้สว่างสวยน่ายินดีสว่างสวยด้วยแสงธรรมนี่แหละสว่างตาด้วยแสงไฟเราเห็นไฟตาเราเห็นเพราะมีแสงไฟสว่างใจด้วยแสงของธรรมดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เราลุล่วงไปถึงเป้าหมายของเราได้ขอให้เรามีความเพียรเท่านั้นแหละอย่าละความเพียรอย่าคิดว่ายัง ไม่ถึงเวลาอย่าคิดว่าเราแก่แล้วเราไม่สามารถทำได้เรานั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เราก็นอนภาวนาเราเดินไม่ได้เราก็นั่งเรายืนไม่ได้เราก็นั่งแล้วถามว่าเอาไว้ตอนไหนญาติโยมเอาไว้ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไปไหนไม่ได้นอนอย่างเดียวถ้าไม่มีภาวนาโยมฟุ้งซ่านตายเลยแต่ถ้าเรานี่ปฏิบัติมาแล้วเรายืนเดินนั่งนอนเราภาวนาได้มาตลอดแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเราก็นอนภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธของเราเรื่อยไปเพลิดเพลินไปแล้วบางครั้งเหมือนก็เป็นธรรมโอสถทำให้เราหายไข้หายเจ็บแต่ถ้าคนเราไม่เคยฝึกเคยหัดโยมมันป่วยทั้งกายมันป่วยทั้งใจนะมันไม่มีธรรมโอสถเลยจะอาศัยยาโรงพยาบาลอย่างเดียวมันจะช่วยเราหายได้ไหมบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายมันอยู่ที่กรรมการกระทำของเรานั่นแหละฉะนั้นตัวของตัวเองเป็นที่พึ่งใครจะทำให้เราดีเราร้ายไม่ได้บุญใครจะให้เราไม่ได้บาปใครจะให้เราไม่ได้ถ้าเราไปรับเอามาบุญเราอับมาบาปเรารับมาแต่ที่สำคัญที่สุดต้องทำเองหิวต้องทานเองร้อนต้องไปบรรเทาร้อนด้วยตัวเองบุญต้องทำเองกุศลต้องเพิ่มเองความขี้เกียจขี้ค้านไม่ทำให้ใครเจริญประเทศชาติบ้าน

เมืองสังคมใดก็แล้วแต่ถ้ามีคนขี้เกียจขี้ค้านสังคมนั้นเป็นสังคมที่ไม่เจริญสังคมที่ไม่ได้พัฒนาอยู่ไปสักแต่ว่ากินบุญเก่าอยู่ไปวันๆอยู่ไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ไปรอวันตายเท่านั้นเองรอวันแก่รอวันเจ็บเท่านั้นเองแต่สำหรับนักปฏิบัติอยู่ไปรอวันแก่รอวันเจ็บรอวันตายแต่มีบุญมีกุศลที่จะนำพาไปเมื่อเราไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่เราสร้างไว้ในตอนที่เราเป็นมนุษย์ภพภูมิเราสามารถสร้างได้ตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละเราจะเอาภพอะไรอ่ะภูมิอะไรจะเอาสวรรค์ชั้นไหนสวรรค์7ชั้น9ชั้นสวรรค์ดาวดึงสวรรค์ดูสิตจริงแล้วนี้เป็นอันหวังได้แต่ต้องลงมือทำไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่หวังอย่างเดียวไม่ใช่อ้อนวอนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ได้คอมไม่ใช่ให้อ้อนวอนเป็นศาสนาที่ต้องทำเองศาสนาพุทธไม่แอบอ้างไม่อ้างเอาพระเจ้าไม่อ้างเอาพระพุทธเจ้าคือให้ทำตามแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าประทานมาถ้าศาสนาอื่นก็จะว่าพระเจ้าประทานให้แม้กระทั่งชีวิตของเราเขาก็บอกว่าพระเจ้าประทานให้เราทั้งๆที่ชีวิตของเราพ่อแม่น่ะเป็นคนทำให้เรามีชีวิตเกิดขึ้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนเรื่องปัญญาปัญญานี้เป็นไม่ใช่ปัญญาเพื่อทำมาหากินปัญญาอันนี้เพื่อให้ล่วงพ้นถึงความทุกข์จะต้องไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคมาเสียอกเสียใจมาฟูมฟายมาล่ำลายลำพันเสียอกเสียใจเพราะทุกคนเกิดมาได้สมบัติความเป็นมนุษย์มาแล้วสมบัติของความเป็นมนุษย์มีอะไรล่ะแก่เจ็บตายพัดภาคเสียอกเสียใจสิ่งที่หวังก็ไม่ได้สิ่งที่ไม่ได้หวังก็ได้สมบัติอันนี้ไม่มีใครที่จะไม่ได้ไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากได้ความแก่ก็ต้องได้ไม่อยากได้ความเจ็บก็ต้องได้ไม่อยากได้ความตายก็ต้องได้เพราะมันเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนมีใครบ้างที่ไม่มีสมบัติอันนี้สมบัติอันนี้ไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากเอาก็ต้องเอาแล้วจะไปให้คนอื่นก็ให้ไม่ได้อีกจะไปแบ่งสมบัติเขียนเป็นพินัยกรรมให้คนอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเขามีกันของเขาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเขาเกิดมาเขาบัญญัติมาแล้วว่ามนุษย์เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายมนุษย์เกิดมาแล้วต้องทำกรรมกรรมคือมโนกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทางกายกรรมวาจาและกรรมทางใจกรรมคือการกระทำทำดีและทำชั่วทำบุญและทำบาปแล้วก็ต้องมีสิ่งตอบแทนสวรรค์และนรกแต่สิ่งที่มนุษย์ไม่กี่คนที่ปรารถนาคือพระนิพพานสมบัติมนุษย์ที่ฝ่ายในการประพฤติปฏิบัติก็หวังคือความเป็นมนุษย์อีกเดิมเหมือนเดิมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติถ้าถามว่าเราจะรักษาไว้ได้ไหมสมบัติอันเนี้ยถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเราก็ละสมบัติอันนี้ไปเอาสมบัติอีกสมบัติที่เลิศเลอประเสริฐกว่าความเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพากไม่ต้อง

เสียอกเสียใจไม่ต้องพิลี่พิไลลำพันไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ร้องไม่ฟูมฟายคือความดับแห่งทุกข์นั่นเองถามตัวเองที่นั่งนานๆแล้วมันเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่เป็นทุกข์แสดงว่าเรานั้นแยกรู้จักแยกแยะเราเห็นทุกข์แล้วนั่งแล้วมันปวดนั่งแล้วมันเมื่อยแต่จิตมันไม่เป็นทุกข์นั่นแหละเห็นความเป็นจริงแล้วแต่ถ้านั่งแล้วเห็นทุกข์แต่ก็ยังแยกทุกข์ไม่ออก

แยกรู้จักแยกแยะเราเห็นทุกข์แล้วนั่งแล้วมันปวดนั่งแล้วมันเมื่อยแต่จิตมันไม่เป็นทุกข์นั่นแหละเห็นความเป็นจริงแล้วแต่ถ้านั่งแล้วเห็นทุกข์แต่ก็ยังแยกทุกข์ไม่ออกเอาทุกข์เข้ามาแบกอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องอันนั้นยังต้องศึกษายังต้องทำให้เห็นทำให้แจ้งทำให้จริงพยายามนะภาวนาแล้วต้องมีสติฟังก็สักแต่ว่าฟังแล้วเอาไปพิจารณาตามความเป็นจริงก็จะเกิดประโยชน์ฟังแล้วไปเพลิดไปเพลินมันก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังแล้วเอาไปลงมือทำฟังแล้วก็ต้องจำแล้วก็ต้องทำถ้าไม่ทำเราก็จะเป็นโมฆะบุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นโมฆะบุคคลไม่มีอะไรเลยโมฆะไม่ได้อะไรเลยฟาวเกิดมาทั้งชีวิตเกิดมาแล้วโมฆะในเรื่องของบุญแต่ว่าจะเพิ่มเรื่องของบาปต้องทำให้เป็นผลบวกอย่าให้เป็นผลลบลบก็คือลบออกไปจากจิตใจของเราอย่าให้กิเลสมันมาทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวอย่าให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาปะปนอารมณ์ภายในอารมณ์ที่สงบก็ให้สงบอารมณ์ที่ไม่สงบก็แยกออกไปให้น้ำใสอยู่ข้างในน้ำขุ่นอยู่ข้างนอกสิ่งดีอยู่ข้างในสิ่งไม่ดีอยู่ข้างนอกอย่าให้มันซึมเข้ามาเซาะเกาะกินใจเราให้ใจเรานั้นขุ่นมัวเศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราไปยึดในสิ่งที่เราไปเกาะคนไหนสงบก็ทำเบื่อไปคนไหนยังไม่สงบต้องทำให้สงบเพราะโอกาสอย่างนี้มันหาได้ยากเราเสียสละเวลาออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วเราก็ต้องทำให้มันเกิดเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทเรื่อยไปเรื่อยไปคิดอะไรก็พูดโทนึกอะไรก็พูดโทไม่คิดไม่นึกก็พูดโทพูดโทจนกว่าใจจะสงบให้มีสติรู้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสา มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรามีสติอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ดูความคิดนึกของเราว่าขณะที่เรานั่งสมาธิจิตใจของเรามันมีความนึกคิดมีความปรุงแต่งอะไรบ้างจิตเฉยๆแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเฉยเห็นลมหายใจเข้าออกของเราเป็นปกติเห็นความปวดความเมื่อยของเราเห็นใจเห็นจิตความนึกคิดความปรุงแต่งความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านลำคาญใจเอาละการทำสมาธิภาวนาก็พอสมควรแก่เวลาเพราะบางคน

ก็ไม่เอาแล้วลุกแล้วเลิกแล้วก็ต้องเลยเลิกตามก่อนออกจากสมาธิทุกครั้งให้เรานั้นกำหนดไปที่จิตของเราที่เรานั่งสมาธิภาวนามานี้จิตใจโล่งโปร่งเบาสบายมากน้อยขนาดไหนบุญกุศลเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนในขณะที่เราภาวนาค่อยๆเลื่อนมือขวาช้าๆอย่างมีสติมาวางที่หัวเข่าด้านขวาของเราเลื่อนมือซ้ายช้าๆอย่างมีสติมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายของเรายกมือขวาขึ้นมาระหว่างกลางสงบยกมือซ้ายขึ้นมาในท่าเปลี่ยนมโนมแผ่เมตตาแบ่งบุญแบ่งกุศลให้คุณบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งอินทั้งพรหมทั้งยมพยาบาลลูกเทวดาสัตว์นรกเปรตอสุรกายให้กับเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรให้กับเทพารักษ์ลูกเทวดาสัมภเวสีโอปาติกาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ก็ขอเขาจงพ้นทุกข์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีสุขก็ขอเขามีสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานคอยแล้วตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเพื่อจะได้ประพฤติวัดได้ปฏิบัติธรรมได้รู้เห็นธรรมยิ่งขึ้นไปได้รู้ถึงความเป็นจริงให้ได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกภพทุกชาติไปจากนั้นก็ออกจากสมาธิวันนี้ก็เป็นวันสิ้นสุดสิ้นสุดอะไรไม่ใช่สิ้นสุดชีวิตหรอกเป็นวันสิ้นสุดของการจำพรรษาอยู่ในสถานที่เดียวที่ไม่ให้ไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนพรุ่งนี้ก็เป็นวันอิสระแล้วไปไหนมาไหนก็ได้ไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนก็ได้บางคนก็อธิษฐานเข้าพรรษา3เดือนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพนันเลิกอบายมุขเลิกความฟุ้งเฟ้อเลิกอะไรที่มันไม่จำเป็นพอวันนี้วันสุดท้ายใจมันเบิกบานพรุ่งนี้ฉันก็จะฉลองจาก3เดือนที่ฉันอดฉันจะชดเชยฉะนั้นการทำความดีก็ต้องทำเรื่อยๆอันนี้มันทำแบบอะไรเขาเรียกอะไรจะทำอวดเทวดาหรือทำอวดยมพบาลก็ไม่รู้ว่าฉันเกิดมาเป็นมนุษย์เข้าพรรษาฉันก็ละอบายมุขแต่ออกพรรษาฉันก็ไปเพิ่มอบายมุขอาตมาในความคิดอาตมาคิดแบบไม่เหมือนใครถ้าอาตมาเป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ธรรมะจะไม่เหมือนเขาในภาษา3เดือนนี่ฉันจะกินให้ชุ่มไปเลยออกภาษาอีก9เดือนฉันจะงดอบายมุขแล้วถามว่าความคิดอย่างนี้มันถูกไหมมันสวนกระแสแต่ถ้ามาคิดสรตะแล้วไม่ทำชั่ว3เดือนไม่ทำความดีไม่ทำความไม่ดี3เดือนกับอีก9เดือนไปทำความไม่ดีไหนบวกลบที่อะไรมันมากกว่าอะไรมันน้อยกว่ากันอันนี้เอาอย่างพระมันต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างพระที่ไอ้นี่จะเอาอย่างจะว่าอย่างก็ไม่ใช่แต่ว่าเยี่ยงพระก็ไม่ใช่เพราะพระเขาไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มาเลยไอ้นี่เป็นอุบายก็เรียกว่าให้มันดูสวยงามหน่อยงดเหล้า
เข้าพรรษาเราคำว่ากินเหล้าเข้าพรรษาออกพรรษาจะงดเหล้าในเมื่อเราละสิ่งไม่ดีแล้วทำไมมันจะไม่ละไปตลอดเลยล่ะถ้าสิ่งดีเขาจะให้เราละทำไมใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงของเรามันไม่ดีพระถ้าบอกให้ละใช่ไหมบางคนก็บอกฉันจะละความโกรธสัก3เดือนฉันจะละความโลภสัก3เดือนเพื่อเป็นประเพณีเข้าพรรษาว่าเข้าพรรษาแล้วต้องละอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาละเพื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแบบอย่างคนที่ไม่เคยละก็ละพอละ3เดือนละได้แล้วมันเกิดปัญญามันก็ละเลิกไปเลยไอ้นี่มันเขาเรียกอะไรโรยหน้าตบตายมพบาลในเมื่อเราละได้แล้วทำไมจะไม่เลิกใช่ไหมละได้ก็ต้องเลิกอันนี้มันละแต่ไม่ใช่เลิกคล้ายๆกับหยุดไว้ก่อนมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่สำหรับพระเนี่ยเข้าพรรษาเขาภาวนาภาวนาไม่นอนกลางวันเตเนสันจิกจะไม่ฉันของที่ฟุ่มเฟือยนะพระท่านก็ภาวนาเพื่ออะไรเพื่อทำอะไรให้มันเป็นแบบอย่างเพื่อจะทำต่อไปในอนาคตข้างหน้าอันนี้พอ3เดือนแล้วมันไม่ทำแบบอย่างไปอนาคตมันไปย้อนเอาอดีตมาอีกก็ว่าสัมมาเลเทเมาหัวทิมบ่อนั่นน่ะอย่างเราเนี่ยเข้าพรรษาเราคิดในเข้าพรรษานี่นะเราจะไม่โกรธนะเราจะไม่นินทาใครเราจะไม่ให้ร้ายใครเราจะถือศีลฟังธรรมจะรักษาศีลอุโบสถในช่วงเข้าพรรษาพอเราทำได้แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาที่จะทำต่อไปต่อเนื่องไม่งั้นเราก็ได้แค่3เดือนและอีก9เดือนเราไม่ได้เลยโยมมันก็ขาดทุนขาดทุนบุญนะไม่ใช่ขาดทุนอะไรไม่เพิ่มบาปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นข้องดเว้นเพื่อจะให้เราละจริงๆเหมือนอย่างวันนี้บางคนตั้งจิตอธิษฐานว่าออกพรรษาแล้วจะเนสัญชิกมีไหมใครว่าออกพรรษาจะเนสัญชิกมีหลายคนใช่ไหมนี่แหละแล้วถามว่าวันพระธรรมดาไม่เนสัญชิกเหรอใช่ไหมอันนี้มันเป็นข้ออ้างว่าวันนี้เข้าพรรษาฉันจะปฏิบัติธรรมทั้งคืนฟังเทศฟังธรรมทั้งคืนมันเป็นเหตุใช่ไหมที่ว่าเราลองทำไปแล้วเฮ้ยมันดีนี่อย่างนั้นวันเสาร์วันอุโบสถเราก็มาในเสียนทิกให้มันเป็นอุปนิสัยให้มันทำอะไรให้เป็นประเพณีหน่อยเข้าพรรษาก็อธิษฐานสร้างความภาคความเพียรเป็นเหตุไงเหมือนกับคนตายเนี่ยถ้าไม่อ้างเอาทำบุญ7วัน9วัน50วัน100วันไม่ยกอันนี้ขึ้นมาญาติพี่น้องจะทำให้ไหมไม่ทำตัวเองก็ไม่ได้ทำบุญตัวเองก็ไม่ได้บุญอันนี้ก็จะเอาญาติพี่น้องมาว่าคนนี้ตายเท่านั้นวันนะต้องทำบุญอุทิศให้นะแล้วถามว่าทำบุญจะทำกับใครก็ทำกับพระพระเป็นเนื้อนาบุญเป็นสะพานบุญจะทำกับคนอื่นได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มากพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่เป็นสะพานบุญให้เราได้เชื่อมต่อบุญออกไปบุญเรายังมันข้ามไม่ถึงก็อาศัยพระพระก็เป็นผู้ที่ส่งต่ถ้าไม่มีอย่างนี้โยมก็ไม่ได้ทำบุญ
แล้วบางคนถ้าไม่ไปดูมดดูหมอก็ไม่ได้มาบวชอย่างนี้หรอกไปดูหมอดูดวงไม่ดีนะต้องมาบวชถือศีล นะแต่ของพวกนี้เราไม่ต้องให้ใครไปดูหรอกเราก็ต้องดูของเราเองบุญเนี่ยต้องทำบ่อยๆทำเป็นประจำบุญจากการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถือศีลฟังธรรมนะไม่ใช่บุญมันอยู่ที่วัดนะตรงไหนมีบุญตรงนั้นมีบาปตรงไหนมีคนดีตรงนั้นมีคนชั่วใครเถียงมั่งอาตมาไม่ประกันนะว่าในวัดนี้มีแต่คนดีนะไม่ประกันหรอกไม่รับประกันหรอกมันก็แอบแฝงมาในใจของตัวเราเองนี่แหละตัวของเราเองเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งบุญมีทั้งบาปถ้ายับยั้งชั่งใจไม่ได้ไม่มีสติตัวบาปมันเกิดขึ้นยกตัวอย่างถ้าตัวเองไม่มีสติความโลภไม่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาปกติเราก็เป็นคนโลภอยู่แล้วใช่ไหมตั้งใจว่าจะมาละความโลภความโกรธความหลงในวัดแต่พอมาเห็นสิ่งที่ยุยวนจากนักบวชด้วยการวางของมีค่าเอาไว้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วหน้ามืดตามัวแล้วอยากได้ของคนอื่นเขาแล้วแล้วอย่างนี้อาตมาจะรับประกันได้ไหมรับประกันไม่ได้ตัวเองยังรับประกันตัวเองไม่ได้แล้วใครจะไปรับประกันให้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ด้วยการโยมมันเป็นธรรมชาติแล้วที่หน้าอนาถอเนกอนาถใจเนี่ยเมื่อไม่กลางเดือนมีฝรั่งมาบวชเขาก็ดูตามเว็บไซต์ดูตามวิทยุของเราอินเทอร์เน็ตของเราว่าวัดสังฆทานเป็นวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคนบวชมากวันนั้นฝนตกเดินจงกรมบนศาลาขนาดลืมตานะมันยังเอาได้เลยโยมคิดดูดินี่แหละนักบวชนี่แหละฝรั่งก็เอากระเป๋าวางไว้เดินจงกรมนักบวชในคาบของโจรหยิบของเข้าไปแล้วถามว่ามันเสียไหมเฉพาะคนไทยหยิบมันก็เสียอันนี้คนต่างประเทศแล้วก็จะเอาชื่อเสียงของเราไปยังไงเนี่ยนี่ขนาดลืมตาไม่ได้หลับตานะเดินจงกรมบนศาลาเนี่ยแป๊บเดียวโยมคนมันจ้องจะเอาดูแล้วถามว่ามีใครอ่ะก็นักบวชนั่นแหละคนทุกท่านมาก็กลัวเสียชื่อก็ต้องไปซื้อใช้เขาต้องรับใช้เพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเราต้องรับผิดชอบแล้วเป็นคนต่างประเทศถ้าเขาไปพูดว่าอยู่อย่ามาเลยนะว่าสร้างฐานนี่หลอกลวงลงเว็บไซต์อย่างดีเชิญชวนชาวต่างประเทศมาที่ท้ายที่ไหนได้ขโมยเป็นขโมยนักบุญในคาบจะเรียกยังไงดีเนี่ยแอบแฝงอยู่นี่แหละแต่งขาเป็นนกกระยางนี่แหละคอยจ้องทำมันแหวกเคร่งยืนนิ่งนะเห็นไหมนกกระยางเห็นไหมมันยืนสมาธิอยู่น่ะเพ่งไม่กระดุกกระดิกเลยนะบางทีก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพุทโธใครเผลอแล้วก็ฟ้าเลยมีแอบแฝงมาเยอะแยะเนี่ยมีมาตลอดเลยดังนั้นตมาถึงบอกว่าใครมาบวชแล้วห้ามเอาของมีค่ามาสมัยก่อนเนี่ยพวกคนมีสตางค์มาก็เอาเพชรเอาพลอยใส่กระเป๋ามาแล้วก็มาเจอกันเนี่ยคุยกันอันนี้ก็เชื่อใจว่าแต่งขาวเหมือนกันเนี่ยเขาก็ว่า
ชุดนี้เป็นเครื่องการันตีว่าเป็นนักเป็นผู้มี

เห็นก็ทำทีคุยไปคุยมาเจ้าของก็เออฝากกระเป๋าหน่อยนะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำโอ้ดูท่านกยางเอาไปซะแล้วมาถามพระเห็นคนเอากระเป๋าฉันไปโยมไปไหมเอ้าแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าเธอไปคุยกับใครฉันจะรู้ไหมโยมไปคุยกับใครเราก็บอกแล้วนะห้ามเอาของมีค่าอย่าเอาของมีค่ามาอย่ามาลอกกิเลสคนบางครั้งเนี่ยเราทำให้คนอื่นเขาเกิดกิเลสเพราะตัวเราเองนะบาปอย่างเงี้ยมาใส่สร้อยคอใหญ่ๆใส่แหวนเพชรเพราะพวกนี้จะเข้ามาแอบแฝงมิจฉาชีพหน้าตาไม่ขี้เหร่นะไม่ใช่ขี้เหร่เลยนะแต่ใจมันขี้เหร่ใจมันเร็วซามต่ำช้าขอด่าหยาบๆคล้ายๆหน่อยขายขี้หน้าเขาเสียหมดเลยโยมดูที่นี่ด่าคนไหนมันที่มันใจมันจะคิดอย่างนี้มันจะได้สะดุ้งฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวัดสังฆทานต้องมีคนดี 100% ล้านเปอร์เซ็นต์อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดเพราะใจมนุษย์มันสุดที่จะยังมันเปลี่ยนแปลงไปได้ที่ว่าวิบเดียวถ้าไม่มีสติอย่างเราเนี่ยแค่แล้วนั่งสมาธิเผลอแป๊บเดียวไหมจิตมันหลุดจากสมาธิแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะฉะนั้นต้องคอยระวังจิตตัวเองอย่าให้ความโลภมันเกิดนะมันจะเป็นบาปของใครใครก็หวงใครก็รักของเราเราก็ไม่อยากใครเอาแล้วเราก็ไม่อยากเอาของคนอื่นอย่าเป็นดีในยินดีในของคนอื่นแล้วคนที่มาบวชเนี่ยมาทุศีลเองเนี่ยมันทวีคูณนะมาขโมยของในวัดแล้วตัวเองก็เป็นนักบวชคิดดูกี่กระทงเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมผิดสองเท่าสามเท่าเลยมาขโมยในวัดด้วยแล้วตัวเองถือศีลด้วยโอ้มีเยอะโยมก็อย่าไว้ใจใครนะคนไหนก็มาตีสนิทด้วยระวังเลยพวกนี้คอยดูคนไหนมีสมบัติมีเงินมีทองแล้วระวังบางทีมาประลาะทำเป็นคุยเป็นนักบวชผมไม่ท้ายไปขอยืมเงินเขาขอเบอร์กันไปขอเบอร์กันมายังมีโยมคนมาบอกเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะขอเบอร์โยมก็ให้ไปโอ้มาขอยืมเงินอยู่นั่นแหละเออรู้หน้าไม่รู้ใจนะญาติโยมนะอย่าไว้ใจทางใจตัวเองยังไว้ใจไม่ได้อย่าไว้ใจคนอื่นนะเนี่ยมันทำให้เสียหมดเลยฉะนั้นจะมาไม่ไว้ใจใครสักคนเนี่ยไม่เชื่อใจใครสักคนเลยเนี่ยพอยังไม่รู้ยังไม่รู้ถึงใจยังไม่รู้ใจมนุษย์ทำให้ระแวงไปหมดเลยใครเข้ามาหาต้องระแวงเนี่ยต้องใจจะมาขออะไรอีกวะเนี่ยโดนประจำเอาของมาขายเอาของมาหลอกมันเลยไปโรคผวาเลยถ้าใครบอกหลวงพ่อมีโยมมาหาเอจะได้ตังค์หรือเสียตังค์วะต้องดูก่อนนะเจอยังไม่คุยกันนะดูก่อนดูหน้าดูตาก่อนเอจะมายี่ไม่ไหนวะเนี่ยบางทีมาโทรศัพท์มานะวันนี้วันเกิดโยมจะเอาของมาถวายให้เราก็ดีใจเออนี่ก็จะเข้ามาทำบุญที่ไหนได้เอาของมาขายเอ้ยเวรกรรมจริงแล้วก็ตื้ออยู่นั่นนะไอ้เราเป็นคนทำคานขี้ทำคานนะเดี๋ยวมาอีกแล้วเอ้บ่อยจังเลยเออเดี๋ยวหลังใครมาหาต้อง

0: เมื่อก่อนจะมาขายอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วมีนี่นะเอาผู้หญิงมาล่อนะเอาลูกสาวมาล่อนะเอาลูกสาวมาล่อมาขายของแล้วว่าโอ้ยโยมไม่ต้องมาพูดแล้วโอ้ยพูดยกยอหลวงพ่อโอ้ยอย่างงี้อย่างนี้หลวงพ่อสร้างวัดได้เร็วมากนะโอ้บีบารมีมากเลยโอ้ยตายเลี่ยนเหลือเกินสงสัยเลยนึกจริงๆเนี่ยเอาพระมานะช่วยหน่อยเขียนบางทีเขียนไปเสร็จมาเลยนะอ้าวยังไม่รู้เลยจะเอาไม่เอาเขียนไปเสร็จเนี่ยช่วยโยมหน่อยนะโยมไปเบิกเข้ามาแล้วเขียนไปเสร็จแล้วขายแพงกว่าคนอื่นก็อีกดูเนี่ยหลวงพ่อสนองก่อนอยู่เป็นประจำโดนประจำเลยเนี่ยมาหลอกท่านก็รู้ว่ามาหลอกท่านก็ให้เขาหลอกกันแล้วก็มันอยากได้นะไอ้เราไม่เหมือนหลวงพ่อสนองนี่เราก็ต้องคิดเงินวัดเว้ยไม่ใช่เงินตัวเองตัวเองก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายเงินเดือนแค่1,800แค่1,800พวกกันมาเลาะอยู่เรื่อยเลยตั้งแต่เป็นเจ้าว่านี่มีเงินเดียวอยู่30,000-30,000มั้งเนี่ย3 ปีปีละ1,500-1,800ก็คิดเอาแล้วกันอันนี้ก็มีเงินนี่ก็ว่าสังฆทานรวยมันก็ไม่รวยหรอกมันก็ไม่จนหรอกมันก็ใช้ไปเนี่ยใช้ไปเนี่ยอย่างโยมไม่รู้ละโอ้คนมาวัดทำบุญเยอะๆเนี่ยนะวัดสังฆทานมีเงินเก็บเป็นมากมายไม่มีเงินเก็บหรอกได้มาใช้ไปเดือนอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10 ล้านนะไม่ต่ำกว่า10 ล้าน10 ล้านขึ้นนะ9นี่ไม่มีแต่10 ล้าน12 14 15ถ้าเดือนไหนมีงานเยอะๆหน่อยก็จะรายจ่ายจะเยอะไม่มีเงินมากมายหรอกมีก็ญาติโยมช่วยกันนี่แหละแล้วอย่างช่วงนี้ก็จะต้องกฐินนี่ต้องจ่ายอีก8 ล้านซื้อที่ดินนะถ้าใครอยากช่วยก็ช่วยได้เป็นเจ้าของที่ดินเกิดชาติหน้าจะได้มีแผ่นดินอยู่จะได้เป็นเจ้าของที่เจ้าของที่ดินมั่งเจ้าของไร่นามั่งอันนี้ถ้าไม่ทำก็ทุกวันนี้นะไปเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เคยได้สร้างแต่โยมก็ทำกันเยอะนะทำกันเยอะทำกันคนละเล็กคนละน้อยคนก็แต่มีคนให้ไปแล้ว2.5 ล้านคนเดียวเลยนะเขาไม่เอ่ยชื่อเขาไม่บอกเขาคิดได้เขาทำได้อย่างเราคิดได้แต่ทำไม่ได้นะก็สาธุไปก่อนแล้วกันดีกว่าไม่ได้เลยนะสาธุก็ได้ 50% ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเราทำมากเราก็ได้มากเราทำน้อยเราก็ได้น้อยแต่ขอให้ทำเนี่ยเหมือนกับสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยขอให้ทำทุกวันไม่ใช่จะมาคิดแค่ทำแต่ในวัดมันทำได้ทั้งที่บ้านทั้งที่ไหนก็ทำได้ทั้งนั้นเลยที่เรามันทุกข์กันทุกวันนี้พระศัตรูภายในมันเปิดประตูให้ศัตรูภายนอกเข้ามาทิ่มแทงกิเลสของเรามันก็มากพออยู่แล้วไปเปิดรับเข้ามาอีกมันก็มากไม่มีที่จะใส่แล้วอะเต็มหัวอกหัวใจเราหมดแล้วเนี่ยจิตใจเราก็ไม่มีกุศลเกิดขึ้นแต่ธรรมะก็โมทนาญาติโยมที่อุตส่าห์นะถึงแม้ว่าเราจะภาวนาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ยังดีกว่าไม่มาเลยคนเข้าวัดเนี่ยบางทีเขาก็เข้ามาด้วยไม่มีศรัทธาเรื่องที่จะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาก็ดูวัดสังฆทานเป็นวัดป่าร่มรื่นมีศาลาทรงไทยมีสระน้ำเขาก็มาเที่ยวหรือไม่ก็มาแค่ถวายสังฆทานหรือทำไมก็มากราบพระบรมสารีริกธาตุพอเข้ามาครั้ง2 ครั้งแสดงว่าเขามีบุญ นะกระแสบุญเริ่มเข้าสู่จิตใจแล้วทีนี้ก็ค่อยๆจากการที่มาให้ทานทีนี้ก็เริ่มรักษาศีลพอเริ่มรักษาศีลทีนี้ก็รู้จักภาวนาแล้วเนี่ยทานเป็นเบื้องต้นนะโยมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายก็พระเวสสันดรก็คือทานมหาทานเนี่ยให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างให้แบบที่มนุษย์ปุถุชนให้ไม่ได้นะให้ลูกที่รักทั้งที่รู้ว่าให้ไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้ให้เป็นทาสไม่ได้เกิดความสบายเลยนะแล้วตีหน้าตีลูกต่อหน้าเนี่ยคิดดูมารมันทดสอบจิตใจพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มั่นคงในปฏิภาณในความตั้งใจของท่านที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ทานไม่ได้ฉะนั้นท่านสละออกเลยพอให้แล้วเป็นไงโยมมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมพระกุมารกัณหาชาดีกลับไปอยู่กับในวังเกิดความสบายขึ้นอีกใช่ไหมนี่เราไปคิดเองก่อนว่าให้ไปแล้วเราจะหมดเราจะอดเราจะจนไปคิดอย่างนั้นก่อนแต่เราคิดที่จะให้แล้วมันไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนหรอกยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งเพิ่มยิ่งเราไม่ให้เราเป็นคนตะหนีทีเหนียวเนี่ยเราไม่ให้ใครแหละแล้วใครก็จะให้เราใช่ไหมฉะนั้นคนไทยเนี่ยความเกรงใจนะรู้จักบุญคุณคนคนไหนให้ก็ไม่เอาของใครฟรีๆนะใช่ไหมโยมใครให้เราเนี่ยเราไม่กินของเขาฟรีหรอกเรามีอะไรเราก็ต้องทดแทนให้เขาคือไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณกันแต่บางทีเราคิดไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นหนี้แต่มันเป็นอัตโนมัติว่าใครให้สิ่งของเรามาเราต้องตอบแทนอันนี้อุปนิสัยของคนไทยของชาวพุทธคนไทยไม่เป็นคนที่เอาเปรียบใครชาวพุทธไม่เป็นคนที่เอาเปรียบใครฉะนั้นการให้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยธรรมะก็จะพูดแต่เรื่องทานเรื่องการให้เนี่ยพอให้แล้วโยมมันเป็นสะพานที่กำโยงต่อไปถึงพระนิพพานเลยนะฟังง่ายๆโยมไม่ต้องลึกซึ้งอะไรมากมายหรอกเน้นให้ทานก่อนเน้นรักษาศีลก่อนเดี๋ยวมันก็ภาวนาได้จากที่เรานั่งแค่5นาที10นาทีนั่งไม่ได้พอเราฝึกไปหัดไปเนี่ยจากการที่เราทนนั่งไม่ได้แล้วก็ต้องทนนะนั่งทนก่อนแล้วก็ต้องทนนั่งก่อนเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันต้องทนก่อนทนนั่งก่อนทนงดหุดหูทนฟุ้งซ่านมันต้องมีกันทั้งนั้นนะโยมฉะนั้นไม่ใช่มีใครจะเป็นมาก่อนตั้งแต่ท้องตั้งแต่เกิดมันต้องฝึกต้องหัดเท่านั้นเองแต่ว่าดีอย่างที่เรามีของเก่าเรามีบุญเก่าแล้วถ้าเราไม่มาเพิ่มไม่มาเติมเนี่ยเราก็หมดบุญนะอย่างที่เราพูดกันประจำว่าหมดบุญก็เขาไม่เติมก็เขาไม่ทำไงถ้าทำแล้วมันไม่หมดหรอกบุญเนี่ยมันต่อยอดไปเรื่อยเลยไม่มีใครหรอกให้แล้วจนไม่มีนะไม่มีหรอกอย่างน้อยเราก็ชนะความตะหนีทีเหนียวของเราที่เราให้ไม่ได้ชนะใจของตัวเองความตะหนีทีเหนียวที่ให้ใครไม่ได้เนี่ยพอให้แล้วมันโล่งนะโยมแต่ถ้าเราเป็นคนขอนี่โอ้มันทุกข์เหมือนกันนะจะไปทำหน้ายังไงจะไปตีหน้ายังไงจะไปขอเขาเนี่ยจะไปยิ้มยิ้มแล้วบอกขอว่าฉันไม่มีตังค์ฉันไม่มีกินเงี้ยใครจะเชื่อใช่ไหมต้องตีหน้าเศร้าแต่ว่าเราอยู่ได้เพราะญาติโยมนี่แหละธรรมะก็อุ่นใจว่าทำอะไรมันสำเร็จเพราะว่าญาติโยมช่วยกันด้วยความสามัคคีเรียกว่าเราไม่ทิ้งกันเพราะเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดียวกันหลวงพ่อสนองท่านวางพื้นฐานไว้ให้พวกเราแล้วแล้ววัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดใจกลางเมืองเลยนะสะดวกสบายไปมาหาสู่โยมจะมาอยู่กี่วันก็ไม่เก็บสตังค์นะกินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างนะแล้วแถมได้บุญอีกฉะนั้นวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมแล้วก็อย่างที่ว่าน่ะก็ต้องระวังอย่าเชื่อใจคนนะญาติพี่น้องเราเองบางทีเรายังเชื่อใจไม่ได้นะบางทียังหลอกลวงเราแล้วคนอื่นที่เราไม่รู้จักหน้าคาตาเนี่ยนะอย่าไปไว้ใจคนต้องอยู่แบบไม่ต้องรู้จักใครดีแล้วโยมถึงเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถึงเวลาก็เดินจงกรมนะทีนี้จะมาอยากขออย่างเดียวอยากให้โยมนั่นได้ประพฤติปฏิบัติกันจริงๆไม่ใช่เห็นบางคนเนี่ยจะมาเดินไปบางทีเดินจงกรมแล้วก็ยังไปนั่งคุยไปนั่งเล่นนะก็ไม่รู้มันจะเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อเราเสียสละเวลามาแล้วเนี่ย เวลาน้อยนิดเนี่ยทำให้มากนะเรารู้ว่าเรามาเจอของดีแล้วเนี่ยเราต้องรีบตักตวงให้เยอะให้มากนะให้เพิ่มให้มากแล้วโอกาสข้างหน้าเราจะมีโอกาสนี้อีกไหมมันไม่แน่นะแต่ถ้าสิ่งที่แน่ๆเราทำไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนไม่ต้องให้ลูกให้หลานมาทำโยมก็ถามประจำเนี่ยพ่อตายแม่ตายไปแล้วเนี่ยจะทำบุญให้ท่านถึงไหมพระกุมารก็ตอบไม่ได้ถึงไม่ถึงแต่ที่แน่ๆเนี่ยใครทำใครก็ได้บุญนั้นก็ถึงเรานั่นแหละแต่ที่แน่ๆคือถึงเราทำไปเถอะถึงไม่ถึงก็แล้วแต่เราเป็นการตอบแทนคุณดังนั้นทำอะไรเราก็ไปหวังแต่ผลใช่ไหมทำบุญแล้วถามว่าบุญจะตอบสนองไหมบุญจะให้อะไรเราบ้างไม่ต้องไปหวังอย่างนั้นหรอกเขาให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วญาติโยมนะดังนั้นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่อุตส่าห์สละเวลามาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อชำระล้างจิตใจของเราเพื่อโอกาสข้างหน้าเราจะได้เป็นมนุษย์ที่ดีหรือว่าหวังว่าไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะได้เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วท้ายที่สุดก็ขอญาติโยมนั้นจงตั้งจิตปรารถนาพระนิพพานทุกคนเพราะว่าพระนิพพานทำให้เรานั้นไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เสียอกเสียใจพระนิพพานเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าก็หวังให้พวกเรานั้นเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคนไม่เกิน7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติเราตั้งจิตอธิษฐานเราก็จะได้ภายในสิ่งที่อาตมาว่าขออนุโมทนาขอบุญกุศลจงปกปักรักษาด้วยอำนาจคุณบารมีของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงให้ญาติโยมนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: กฎแห่งกรรมเรื่องเวรกรรมตามทวงเรื่องราวต่างๆต่อไปนี้เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเห็นมาด้วยตนเองและเกิดขึ้นใกล้ตัวข้าพเจ้ามากที่สุดเพราะเกิดขึ้นกับมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเองเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วคุณพ่อของข้าพเจ้าป่วยมีอาการไอมากรักษาที่ไหนก็ไม่หายท่านไอทั้งกลางวันและกลางคืนไอจนกระทั่งบางคืนไม่สามารถนอนหลับได้ทำให้ร่างกายเริ่มอ่อนแอและซูบผอมลงมีอยู่คืนหนึ่งคุณพ่อไอมากจนคนที่อยู่ใกล้ๆไม่เป็นอันนอนพอรุ่งขึ้นเช้าก็ยังไอไม่หยุดพอตกบ่ายท่านเริ่มเป็นไข้ท่านเริ่มเพ้อแล้วร้องไห้ท่านร้องว่าอยากกลับบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์อยากกลับไปตายที่บ้านพวกลูกๆไม่เคยเห็นคุณพ่อร้องไห้ก็ตกใจรีบพาท่านไปโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในวันนั้นเป็นวันเสาร์คนไข้จึงเยอะหมอก็ไม่ค่อยมีไม่มีใครสนใจได้แต่ให้ยากลับมาทานพอถึงบ้านก็พบพี่ชายของข้าพเจ้าพอดีพี่เลยพาคุณพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลเอกชนหมอที่นั่นรับตัวไว้และให้คุณพ่อนอนให้น้ำเกลือพร้อมกับฉีดยาให้ทางสายน้ำเกลือเพราะท่านไม่สามารถทานอะไรได้เลยทานเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมดการไอของคุณพ่อก็ไม่ทุเลาลงเลยท่านไอจนเจ็บท้องไปหมดไข้ก็ขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าเห็นสภาพท่านแล้วรู้สึกสงสารท่านมากเพราะไม่เคยเห็นท่านป่วยมากขนาดนี้พอตกกลางคืนท่านก็ได้แต่ร้องเหมือนมีคนเอามีดมากรีดที่ท้องท่านทรมานมากไอแต่ละครั้งเจ็บท้องจนตัวงอคนป่วยเตียงข้างๆบอกว่ากลางคืนคุณพ่อร้องน่าสงสารมาก และลุกขึ้นเข็นที่ให้น้ำเกลือ

ไปที่ระเบียงทำเหมือนจะกระโดดลงไปและถามเขาว่าที่นี่เคยมีคนกระโดดตึกตายบ้างไหมพอข้าพเจ้ารู้เรื่องจึงรีบไปบอกหมอใหญ่ให้พยาบาลคอยเฝ้าดูให้ดีคุณแม่ของข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังว่าที่คุณพ่อป่วยในครั้งนี้คงเป็นเพราะเวรกรรมที่ท่านทำไว้กับหมูเพราะเมื่อตอนหนุ่มๆท่านชอบทานหมูและมักจะเอามีดกรีดกันสดๆเลยหมูไม่รู้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่ที่ท่านกรีดต่างก็ร้องกันโหยหวนดูสภาพแล้วเหมือนคุณพ่อตอนนี้ไม่มีผิดท่านพักรักษาตัวแต่อาการท่านก็ไม่ดีขึ้นจึงจำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลไปอีกแห่งหนึ่งย้ายไปอยู่ได้ 2-3 วันท่านก็มีอาการเป็นผื่นแดงและลอกออกไข้ก็สูงอาการไอก็ไม่หายขับถ่ายก็ไม่รู้ตัวแต่ยังคงมีสติพูดจารู้เรื่องแต่ไปเยี่ยมท่านทีไรท่านก็มักร้องไห้และบอกว่าพ่อคงอยู่ไม่ถึงอาทิตย์นี้เมื่อข้าพเจ้ากลับมาก็รีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านและเขียนจดหมายมาปรึกษาพระอาจารย์และบอกท่านไว้ว่าเมื่อคุณพ่อหายเมื่อใดจะให้บวชพระอาจารย์ก็แนะนำและบอกว่าให้หายป่วยดีเสียก่อนแล้วค่อยมาบวชก็ได้พระอาจารย์ท่านบอกข้าพเจ้าว่าจะแผ่เมตตาช่วยและแนะนำการสร้างกุศลและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าและลูกๆทุกคนต่างก็ช่วยกันทำบุญจนกระทั่งอยู่ต่อมาไม่กี่อาทิตย์อาการของท่านก็เริ่มดีขึ้นจนหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ท้ายที่สุดคุณพ่อก็ได้บวชตามที่ได้บอกไว้ที่จังหวัดนครสวรรค์และปัจจุบันนี้ท่านสบายดีจะมีอาการเจ็บป่วยบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามสภาพอายุของท่านจากนั้นต่อมาอีก 3-4 ปีคุณแม่ของข้าพเจ้าก็เริ่มป่วยแขนขาไม่ค่อยมีแรงคงเป็นเพราะท่านอ้วนน้ำหนักมากจึงเดินไม่ค่อยไหวอีก 2 เดือนจากนั้นท่านก็ถึงกับต้องคลานปลายเดือนนั้นท่านป่วยมากแม้กระทั่งจะลุกก็ไม่สามารถทำได้ต้องคอยหาคนมาช่วยพยุงตกเย็นคุณแม่ท่านเข้าห้องน้ำท่านเข้านานมากจนผิดสังเกตพี่สาวของข้าพเจ้าสงสัยได้เปิดห้องน้ำเข้าไปดูเห็นท่านกำลังจิกมือตัวเองพี่สาวต้องให้คนมาช่วยเอาออกจากห้องน้ำคุณแม่บอกว่ากาวมันติดมือลามมาถึงแขนแล้วพวกเราเลยต้องทำเป็นช่วยกันเอากาวออกทั้งที่ไม่มีอะไรเลยจากนั้นท่านก็เอามีดมาเฉือนเนื้อตัวเองขณะกำลังเฉือนพี่ชายก็เข้าไปเห็นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมไปต้องช่วยกันอุ้มท่านขึ้นรถไปพอถึงโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมลงจากรถต้องช่วยกันดึงและพยุงตัวท่านออกมาคุณแม่ก็ดิ้นไปตลอดทางพยาบาลต้องช่วยกันพาท่านขึ้นเตียงคนไข้พอให้น้ำเกลือคุณแม่ก็กระชากออกจนเลือดกระจายเต็มที่นอนต้องช่วยกันมัดทั้งแขนขาจึงจะให้น้ำเกลือได้และช่วยไม่ให้จิกมือตัวเองด้วยหลังจากนั้นข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านพยาบาลได้แก้มัดท่านออกแล้วเพราะท่านมีอาการสงบลงพยาบาลต้องให้น้ำเกลือคุณแม่ทางขาแทนแต่คุณแม่ยังใช้มือขวาจิกมือซ้ายจนเลือดไหลข้าพเจ้าพยายามแกะออกคุณแม่ก็ยังคงร้องให้คนช่วยเอากาวออก
ตามตัวท่านรอยช้ำเต็มไปหมดวันรุ่งขึ้นคุณแม่มีอาการดีขึ้นไม่มีอาการเกร็งที่มือและความคิดที่ว่ามีกาวติดที่มือก็หายไปจนคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ยังคงเดินไม่ได้เช่นเคยจึงต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกทางโรงพยาบาลก็ให้กลับบ้านอีกสาเหตุเพราะตอนดึกๆคุณแม่ชอบร้องฮือๆทั้งคืนร้องเสียงดังมากจนคนไข้อื่นไม่สามารถหลับนอนได้ทางบ้านจึงพาคุณแม่ไปหาหมอทางไสยศาสตร์อาการก็ไม่ดีขึ้นกลับทรุดหนักขึ้นอีกแม้แต่จะลุกนั่งยังไม่ไหวต้องให้คนมาคอยประคองและเอาหมอนยันไว้ตลอดจากนั้นลิ้นของท่านก็เริ่มแข็งพูดอะไรไม่ค่อยชัดโมโหง่ายเวลาจะขับถ่ายก็ไม่รู้สึกตัวเริ่มจะขาดสติไม่เป็นตัวของตัวเองในบางครั้งตอนเช้าท่านยังนอนอยู่ดีๆเหมือนคนปกติแต่พอตกสายท่านก็บ่นว่าร้อนร้อนให้ถอดเสื้อผ้าออกไม่มีใครถอดให้ก็พยายามถอดเองจนหมดและจะไปเล่นน้ำในห้องน้ำใครห้ามท่านก็ไม่ฟังกลับทั้งดุว่าและทั้งขอร้องเขาอย่างน่าสงสารแต่ก็ไม่มีใครพาไปเพราะถ้าเจอน้ำแล้วท่านก็จะอยู่แต่ในห้องน้ำนั้นทั้งวันทุกคนกลัวว่าท่านจะปอดบวมจึงพากันห้ามวันหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ข้าพเจ้าเห็นด้วยตาตนเองและจดจำไว้ได้อย่างแม่นยำเป็นวันที่คุณแม่มีอาการประหลาดเมื่อท่านไม่มีแรงจะคลานท่านความตัวลงทำลักษณะเหมือนเลื้อยไปคล้ายงูเสื้อผ้าก็ไม่ใส่พวกลูกเอาน้ำใส่กระมังมาให้แม่ก็ไม่เอาร้องแต่จะเข้าห้องน้ำให้ได้ข้าพเจ้ายืนมองท่านด้วยความสงสารพอท่านเข้าใกล้ห้องน้ำไม่รู้ท่านเอาแรงมาจากไหนลุกขึ้นคลานเข้าไปอย่างเร็วจนคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างพากันตกใจท่านทำท่าดีใจมันเห็นน้ำพอเข้าไปได้ก็เปิดน้ำอย่างแรงจนน้ำล้นอ่างเปียกพื้นนองไปหมดแล้วท่านก็ชูมือขึ้นเหนือศีรษะหงายตัวเองให้หัวฟาดไปกับพื้นบางครั้งก็ทำมือสายไปมาคล้ายหัวงูเอาศีรษะฟาดเข้ากับขอบอ่างทุกคนต่างรีบเข้าไปช่วยแม่ก็ผลักออกหมดในตอนนั้นท่านไม่รู้เอาแรงมาจากที่ไหนคุณแม่ดูมีความสุขมากจากการทำร้ายตัวเองอย่างนี้จนพวกเราทนดูไม่ได้ต้องเข้ามาช่วยกันจับทั้งสามคนท่านทั้งร้องทั้งดุว่าแต่ในตอนนี้ไม่มีใครสนใจแล้วเพราะต่างคนรู้ดีว่าถ้าปล่อยตามใจให้ท่านทำอย่างนี้ต่อไปท่านต้องหัวแตกแน่ๆจึงนำท่านออกจากห้องน้ำพอออกมาได้ก็เช็ดตัวให้ท่านใส่เสื้อผ้าให้ท่านอาการท่านจึงเริ่มกลับเป็นปกติแถมท่านยังพูดทักทายกับข้าพเจ้าพอข้าพเจ้ากลับบ้านพี่สาวก็โทรมาบอกว่าคุณแม่ทำแบบเดิมทุกวันจนตอนนี้หัวท่านแตกแล้วไม่มีใครห้ามท่านได้ทุกคนต่างหมดปัญญาจึงไปหาหมอที่เข้าทรงเขาบอกว่ามีพญานาคเข้ามาสิงร่างการกระทำทุกอย่างจะคล้ายกับงูข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมายเพื่อปรึกษาพระรูปเดิมและเล่าอาการทุกอย่างให้ท่านทราบซึ่งท่านก็ตอบทางจดหมายว่าเป็นกรรมที่ทำไว้กับงูแน่ๆและท่านแนะนำให้ทุกคนสวดมนต์บทพุทธคุณพาหุงมหากาและแผ่เมตตาให้กับงูตัวนั้นซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตามและทำกันทุกวิถีทางที่จะช่วยคุณแม่ได้เพราะต่างคนต่างปลงตกและคิดว่า
คงจะไม่ได้คุณแม่คนเดิมกลับมาแล้วพอเรื่องมาถึงตรงนี้ทำให้ข้าพเจ้าหวนระลึกได้ว่าเมื่อตอนที่คุณแม่ท่านยังเป็นเด็กอยู่มากด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเวรกรรมบาปบุญต่างๆจึงเป็นเหตุให้ท่านทำกรรมกับงูปลาไว้ซึ่งเรื่องนี้ท่านได้เสียใจมากวันนั้นคุณแม่เดินอยู่ในทุ่งนาท่านเห็นงูปลาท้องแก่ตัวหนึ่งท่านจึงนึกสนุกตรงเข้าไปจับและตีหัวมันจนตายเท่านั้นยังไม่พอท่านยังเอาไม้รีดลูกมันออกทีละตัวทีละตัวลูกในท้องของมันต่างก็เลื้อยเข้าป่าไปจนหมดท้องแล้วแม่ก็โยนซากแม่งูนั้นทิ้งไปข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่าคงเป็นกรรมอันนี้แน่ที่ทำให้ท่านต้องชดใช้ด้วยความทุกขเวทนาเช่นนี้ไม่ใช่พญานาคมาเข้าสิงเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องชดใช้นี่แน่นอนแต่พี่น้องทุกคนของข้าพเจ้ายังคงนึกว่าเป็นพญานาคอยู่ดีจึงช่วยการทำบุญถวายสังฆทานถวายพระประธานแต่พอข้าพเจ้าไปเล่าเรื่องงูนี้ให้ทุกคนฟังทุกคนก็เริ่มเห็นด้วยและเริ่มแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่งูตัวนั้นพอถึงวันอาทิตย์ข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมคุณแม่อีกก็ต้องตกใจเพราะเห็นท่านลุกขึ้นนั่งได้และพูดจาก็เป็นปกติดีทุกอย่างเวลาถ่ายก็รู้สึกตัวพอถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งท่านก็บอกว่าท่านจะเดินได้แล้วและท่านก็เดินให้ดูแต่ก็ต้องมีไม้เท้าคอยช่วยพอคุณแม่หายดีแล้วท่านจึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านป่วยอยู่นั้นท่านคิดถึงแต่เรื่องงูตัวนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นพญานาคแต่อย่างใดทั้งที่ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องงูให้ท่านฟังเลยจนทุกวันนี้ท่านมีอาการดีขึ้นมากไม่ต้องอาศัยคนดูแลท่านสามารถทำงานบ้านทำอาหารได้ทำทุกอย่างเหมือนปกติเรื่องอาการของคุณแม่นั้นเป็นประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าพบมาด้วยตนเองจึงขอบอกมาเพื่อยืนยันและเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเรื่องของเวรกรรมนั้นมีจริงแน่นอนถ้าไม่ทันในชาติปัจจุบันนี้ก็ต้องตามไปทันในชาติหน้าแน่นอนเรื่องเล่าเวรกรรมตามทวงจากคุณทิพวรรณพงษ์ประสิทธิ์

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถกลางเดือนซึ่งเป็นวันเพ็ญกลางเดือนซึ่งเป็นวันอุโบสถทุกคนที่เป็นใจกุศลก็หันหน้ามาวัดเพราะรู้ว่ามาวัดนั้นเราได้มาสร้างกุศลความดีให้แก่ตัวเองจึงได้คิดมาวัดการที่เราเข้าวัดนั้นเราได้มาสร้างความเป็นผู้บริบูรณ์ให้มากขึ้นบริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติบริบูรณ์ด้วยสวรรค์สมบัติบริบูรณ์ด้วยนิพพานสมบัติทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงต้องการให้พวกเราบริบูรณ์สิ่งอันนี้ท่านรู้ว่าคนเราถ้าได้สิ่งนี้แล้วจะไม่มีทุกข์เพราะว่าคนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติมันก็มีทุกข์ได้มนุษย์สมบัติเพียงชาติเดียวก็มีความสุขแบบมนุษย์สมบัติชาติเดียวแต่ถ้าเราได้จะเป็นมนุษย์ที่มีแก้วแหวนเงินทองมีผ้าผ่อนมีที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์มีความสุขในความเป็นมนุษย์แต่มันก็ได้ความสุขเพียงมนุษย์สมบัติชาติเดียวแต่นี้สวรรค์สมบัติเราก็ยังไม่ได้ถ้าเราตายจากมนุษย์สมบัติไปเราก็ไม่ได้สวรรค์สมบัติคนเราถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติจะได้อะไรเมื่อเราพลาดจากมนุษย์สมบัติไปแล้วสวรรค์พรหมสมบัติก็ไม่ได้เราก็ต้องไปตกในที่ต่ำคือจิตใจของเราก็ต้องไปอบายการที่มีอบายในจิตใจของมนุษย์นั้นมีทุกคนคนมีความโกรธมีความพยาบาทมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมีความเกลียดแค้นชิงชังทำใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาไม่เป็นหรือว่าเจริญไม่เกิดขึ้นมีความโลภเป็นอารมณ์ห่วงทรัพย์สมบัติมีความอยากเป็นกำลังและมีความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักธรรมะลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจสักวันใดวันหนึ่งเราก็หลงตัวเพราะเราได้มาเป็นมนุษย์ไม่ได้คิดจะสร้างกุศลบารมีของเราไม่คิดจะให้ทานไม่คิดจะรักษาศีลไม่คิดเจริญภาวนาวันพระแปดค่ำก็ไม่อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะถืออุโบสถเมื่อเราหลงอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดทำความดีก็ไม่รู้ความจริงเมื่อตายจากโลกนี้ไปมนุษย์ก็ไม่ได้สวรรค์ก็ไม่ได้ก็ลงไปสู่อบายอบายก็คือนรกนั่นเองเป็นที่ตั้งเพราะใจตนเองนั้นสร้างไว้ก่อนแล้วที่ยังไม่ตายฉะนั้นจึงพุทธเจ้าท่านจึงว่าทำบุญให้ปรารถนาให้ปรารถนาทำความดีให้พยายามอยู่กับคนดีให้คบคนดีอยู่ใกล้คนดีแล้วอยู่บ้านเมืองนั้นดีสถานที่นั้นดีแล้วให้ปฏิบัติธรรมะแสวงหาบุญและให้พยายามไม่ทำบาปให้ละบาปบาปทั้งกายทั้งวาจาใจให้เห็นโทษทุกข์ของการทำบาปแล้วจะได้มนุษย์

วรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันนิพพานสมบัติเป็นยังไงทุกคนนึกว่าไปนิพพานแล้วคงจะไม่มีความสุขแต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปนิพพานฟากปลาหิมพานต์หรอกพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้สร้างนิพพานในใจตัวเองนิพพานในที่นี้หมายถึงว่าให้รู้จักใจตัวเองคนเราที่เกิดมาเป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะใจตัวเองก็ไม่รู้จักใจตัวเองเราไม่สามารถจะดับใจตัวเองได้ที่มันเป็นทุกข์มีความโกรธก็โกรธไปจนหมดมีความโลภก็โลภจนหมดหัวใจมีความหลงก็หลงจนหมดหัวใจจนไม่มีสติจะยับยั้งชั่งใจตัวเองให้

ใจตัวเองก็ไม่รู้จักใจตัวเองเราไม่สามารถจะดับใจตัวเองได้ที่มันเป็นทุกข์มีความโกรธก็โกรธไปจนหมดมีความโลภก็โลภจนหมดหัวใจมีความหลงก็หลงจนหมดหัวใจจนไม่มีสติจะยับยั้งชั่งใจตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่ดีไม่สามารถจะควบคุมจิตตัวเองให้เบิกบานได้มีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนใจกระวนกระวายอยู่ตลอดวันตลอดคืนเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกให้แสวงหาดับทุกข์แสวงหาทางดับทุกข์ก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าไม่ทำให้เป็นคนผ่านการที่ให้ทานนั้นเป็นทางนิพพานการที่รักษาศีลนั้นเป็นทางนิพพานการที่ทำสมาธินั้นเป็นทางนิพพานคนที่ไม่ให้ทานนั้นไม่ยินดีในการให้ทานไม่ยินดีในการรักษาศีลไม่ยินดีในความสงบนั้นเป็นคนผ่านนิพพานก็คนผ่านเดินสวนทางกันถ้าเราไม่เป็นคนผ่านเราก็ต้องเป็นถ้าเราไปนิพพานเราก็ไม่ต้องเป็นคนผ่านแต่ถ้าเราเป็นคนผ่านเราก็ไม่ต้องไปนิพพานผ่านอะไรผ่านโกรธผ่านโกรธตัวเองโกรธลูกโกรธหลานโกรธเพื่อนบ้านผ่านโกรธผ่านโลภผ่านหลงผ่านลานังผ่านหลงผลังอยู่กับบ้านกับเตือนอยู่ในหัวใจเราก็เรียกคนผ่านเป็นจริตมีนิสัยชอบโกรธไม่ถอนความโกรธออกจากหัวใจชอบมองคนอื่นในแง่ไม่ดีแต่ไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองไม่ดีชอบติเตียนติฉินนินทาคนอื่นทำดีแต่ไม่เคยติฉินนินทาตัวเองเลยว่าไม่ดีนั่นเป็นคนผ่านซึ่งไกลจากพระนิพพานจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้มนุษย์สมบัติก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราใจไม่สูงใจไม่เป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะทนุบำรุงจิตใจของเราให้สงบได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักว่านิพพานคือการดับใจพวกนี้แต่นี่จะทำยังไงถึงนิพพานก็คือหัดภาวนานั่นเองภาวนานั่นแหละเป็นเบื้องต้นเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็รู้ว่าใจเราคิดอะไรบ้างเวลาหายใจในใจคิดถึงใครใจมันโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งพระนิพพานก็คือมาเรียนที่ใจนั่นเองถ้าคนรู้จักใจตัวเองก็เรียกว่ารู้จักดับทุกข์รู้จักไปนิพพานไม่อยากเป็นคนผ่านไม่เข้าไปนั่งใกล้คนผ่านผ่านด่าผ่านว่าทันตีผ่านบ่นผ่านอย่างนั้นไม่ดับทุกข์ผ่านทำให้ทุกข์ในใจนิพพานอันนี้ไม่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ตายพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นสอนให้รู้จักทำมาหากินอยู่กับความสงบสุขแต่ถ้าใครเอาใจสงบไม่ได้คนนั้นจะไม่พบความสุขในชีวิตเลยฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการเรียนรู้ธรรมะข้อนี้จะได้ไว้แก้จิตตัวเองเมื่อเราเกิดมาแล้วเราไม่มีมนุษย์สมบัติเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรไปนิสัยของเราก็ไม่รักในบุญไม่เชื่อในบุญไม่เชื่อในบาปไม่เชื่อในทางประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่ศาสนานี่ก็เป็นของดีคู่โลก 2,500 กว่าปีผู้ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติก็ยกจิตใจตัวเองไปสวรรค์นิพพานกันมากมายแต่เราทำไงเราจะได้ความดีของเราไว้บ้างโชคลาภแล้วที่เรามาเกิดพบพุทธศาสนาจะมีนิสัยไปอีกหลายแสนหลายกับหลายชาติที่เรายังมีนิสัยที่จะปฏิบัติการปฏิบัตินี่จะสืบเนื่องชีวิตเราให้ไปพบความสงบสุขในข้างหน้าถึงนิพพานเป็นปัจจัยแต่ถ้าเราไม่แสวงหานะถ้าเราไม่แสวงหาธรรมะไม่แสวงหาการปฏิบัติชีวิตนี้เราก็คงมาใช้ให้เปล่าประโยชน์มากินมาเล่นมาเดินมานั่งมานอนแล้วก็ค่อยๆแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันจนหมดไปสังขารนี้

จนเอาใช้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแม้ที่เราที่พยายามยึดว่าเป็นของตัวเองมันก็ไม่เป็นของเราสักอย่างเดียวจะเป็นร่างกายก็ดีเป็นบ้านเรือนก็ดีเป็นลูกหลานก็ดีมันก็เอาเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้มันก็กลายเป็นของคนอื่นไปทีละน้อยทีละน้อยเจนไม่เหลือเหมือนฟันของเราเนี่ยมาก่อนไปที่หลังฟันของเราใช้ไปมันหลุดหายไปจนหมดไม่เหลือผมเราใช้มาดำงอกไปจนไม่เหลือกำลังเราเคยใช้แข็งแรงปาดเปรียวใช้ไปจนหมดกำลังมากลายเป็นเวทนาแทนเจ็บปวดเมื่อยอันนี้จึงว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่าของที่มันเสื่อมไปเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วแต่ของที่จะเป็นของเราคืออะไรคือสมาธิคือศีลสมาธิเนี่ยเป็นของคู่ใจเราเป็นของที่เราจะเอาไปติดตัวติดใจเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่เราจะยกย่องไว้ในใจเราให้ปรากฏอยู่ในดวงใจนั้นเนี่ยจะเป็นสมบัติที่ติดตัวได้เหมือนเงาตามตัวสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้สิ่งอื่นเราจะเพ้อฝันเท่าไรทะเยอทะยานเท่าไรก็เอาไปไม่ได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นยศเป็นตำแหน่งเราจะไปคว้าหาสิ่งนั้นมาได้ก็จริงแต่ก็ไม่เป็นของเราจริงๆหรอกได้ดีเท่าไรมันก็เสียใจเท่านั้นของที่เรารักมากเท่าไรเวลาเราจากเราก็เสียดายเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรามีของทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราทำใจไม่เสียดายทำใจปล่อยวางทำใจเป็นที่ตั้งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เราไม่ได้พิจารณามันเองแค่เราก็ทำใจเพิกถอนสิ่งพวกนี้เราก็อยู่กับโรคอย่างสบายใจอยู่กับโรคอย่างใจเย็นอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนใจเราก็สบายขึ้นมาได้ในเมื่อเรารู้จักความจริงของชีวิตเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนที่ใจเราเพราะสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้เราจะมาเรียนความเกิดแก่เจ็บตายในใจเราเราจะมาเรียนสุขทุกข์ที่ใจเราจะมาเรียนให้ใจเราสงบมาวัดในต้องการมาใจเย็นมาหาความดับทุกข์ในใจอยู่บ้านมาเล่าร้อนใจนะมันคิดไม่หยุดไม่หย่อนทั้งทีเราจะมาหยุดคิดสักพักหนึ่งมันจะได้รู้อะไรดีๆจะได้เห็นอะไรดีๆจะได้ปล่อยวางทุกข์ได้แต่ถ้าเรายิ่งไม่ศึกษาเรายิ่งไม่รู้เลยยิ่งไกลยิ่งห่างจากศีลธรรมยิ่งฟังธรรมะไม่เข้าใจใหญ่เลยแต่ความจริงสิ่งพวกเนี้ยที่พระท่านพูดที่พระท่านบอกเนี่ยถ้าเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเห็นอ้อไปด้วยเลยว่าอ้อจริงนะชีวิตนี้ต้องหาที่พึ่งชีวิตนี้ต้องมีบุญกุศลเป็นหลักถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นหลักแล้วไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเลยเราจะต้องหมั่นสร้างบารมีของเราหมั่นทำบารมีของเราให้มากจะได้เป็นบุญกุศลอย่างมากเราจะได้เอาสิ่งเนี้ยไปเป็นนาวาเขาว่างั้นเป็นนาวาที่จะขับขี่ข้ามฝั่งแดนกันดารคือความแก่เจ็บตายเรามีฐานมากเราก็มีนาวาใหญ่เรามีศีลมากเราก็มีนาวาแก้วที่มันจะไม่ทะลุผุพังมันจะมีกำลังยานอย่างแรงมีภาวนามากเราก็จะมีสติปัญญามีกัปตันเรือที่จะนำเรือไปสู่จุดมุ่งหมายไปทางไม่ไปล่มกลางทะเลไม่ไปชนเกาะไม่ไปชนโขดหินไม่ไปอันตรายเราจะนำนาวากุศลนี้ไปสู่แดนนรนิพพานคือความสงบที่สุดคือความสุขที่สุดที่ไม่ต้องมาร้องไห้เพราะคนนั้นต้องจากเราไปคนนี้ต้องจากเราไปแล้วเราก็จะต้องจากกันมาร้องไห้อยู่นี้เราร้องกันไม่รู้กี่วันกี่คืนไม่รู้กี่ชาติกี่ภพ
เราก็จะต้องเจอสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆในเมื่อเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดยังไม่คิดหาไม่คิดหาทางนิพพานเรายังกาเกิดเราก็อยากตายคือกันเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นคนไทย50ล้านเกิด50ล้านคนไทยก็ต้องตาย50ล้านคนในโลกนี้มี 2-3 พันล้านก็ต้องตาย 2-3 พันล้านเกิดเท่าไหร่ก็ตายไม่มีเรือแล้วอะไรล่ะที่จะเอาสำหรับอะไรล่ะที่จะได้สำหรับคนตายไปมีศาสนาเท่านั้นเองศีลทานภาวนาเท่านั้นเองที่จะได้สำหรับบุคคลที่เกิดมาถ้าเราไม่แสวงหาสิ่งในนี้สิ่งอันนี้ไปไว้ในตัวเราแล้วเราไม่เจออะไรเลยมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าดีไม่ดีเรามาด้วยใจดีแต่เราจะตายทำใจเสียไปก็มีใจเสียเพราะเราเอาอะไรไปไม่ได้มันเสียดายโน่นก็มาเอาไปไม่ได้นี่ก็เอาไปไม่ได้ห่วงหน้าพวงหลังงานยังไม่เสร็จสักอย่างเดียวยังฝากฝังอะไรไปไม่เรียบร้อยที่ตอนมาไม่ได้วุ่นวายเลยแต่ตอนไปนี่วุ่นวายเหลือเกินไม่ต่างอะไรกับไฟไหม้บ้านหยิบอะไรไม่ถูกสักอย่างเดียวที่ตอนอยู่บ้านในใหม่มันก็ดีเนาะสร้างเสร็จแล้วมันก็ดีอกดีใจแต่ที่ตอนไฟไหม้เอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยมันเสียดายเสียใจร่างกายสังขารเราก็เหมือนกับบ้านใหม่ที่มันจะรุดสุดโสมหมดไปมันก็เหมือนกับบ้านเก่าเหมือนกับร่างกายเก่าคนที่จะตายจากกันก็เหมือนคนไฟไม่บ้านหยิบอะไรไปไม่ทันจะได้ก็สำหรับคนที่สติดีเท่านั้นเองที่จะหยิบเอาของสำคัญไปสักชิ้นหนึ่งคือแก้วแหวนเงินทองที่เป็นจะเอาไปใช้ไปสอยได้แต่ถ้าคนสติไม่ดีแบกองค์ทั้งลูกก็มีแบกกระสอบกระสานทั้งลูกก็มีตกใจห่อผ้าขี้ริ้วไปก็มีความกลัวไขว่เพราะอะไรเพราะไม่ได้ถามสติไว้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็แบบเดียวกันเนี่ยเวลาจะเป็นตายขึ้นมาภาวนาอะไรไม่ได้สักอย่างคิดแต่สิ่งไม่ดีที่ตัวเองทำไว้คิดแต่เรื่องที่ลำบากใจคิดแต่เรื่องที่ทำไว้ไม่ดีเลยคว้าอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับคว้าขี้ริ้วไปทั้งห่อนั่นเองห่อสิ่งไม่ดีไปเท่านั้นเองไอ้ที่ดีก็นึกไม่ได้เพราะตกตะลึงขาดสติทุกวันนี้คนเราอยู่ในสภาวะอย่างนี้นะกำลังอยู่ในสภาวะที่เอาอะไรไปไม่ได้สักคนเดียวกำลังขาดสติกันกำลังห่วงหน้าพะวงหลังกำลังวิ่งวุ่นกันทุกวันเนี่ยกำลังไม่รู้จะเอาอะไรไปจากกองไฟได้เลยถ้าไม่ได้เข้าวัดถ้าไม่ได้มานั่งสมาธิถ้าไม่ได้มาหัดปรงใจเสียบ้างถ้าไม่มาหัดสังฆทานนี่คงเอาอะไรไปไม่ได้หรอกคงนั่งกลุ้มนอนกลุ้มกันอยู่นี่เองจริงอยู่โยมมาวัดใหม่ๆก็คงฟังธรรมะไม่รู้เรื่องคงฟังไม่ออกเพราะมันยังใหม่อยู่เหมือนกับคนเป็นแม่ครัวใหม่ๆนะหยิบอะไรใส่หม้อไม่ถูกหรอกแกงไม่เป็นสับปะรดหรอกแต่พอนานๆคำมันก็อร่อยไปเองเป็นแม่บ้านหัดถุงหัดต้มเนี่ยหัดถุงข้าวได้ไฟหัดหุงทีแรกแฉะเอ้าแฉะแกน้ำไปแฉะเอาใหม่รู้แล้วมันแฉะเยื่อนี้ให้อ่อนน้ำแก่ไฟไหม้อีกแล้วรถไฟออกอย่างนี้มันไหม้น้ำมากแจะอ่อนไฟอีกอ่อนน้ำดิบอีกไอ้คนจะหุงเป็นเนี่ยมันต้องผ่านทั้งดิบผ่านทั้งแฉะผ่านทั้งไหม้แล้วพอมันรู้ว่าอะไรมันอย่างไรมันก็เริ่มปรับตัวเองได้ด้วยกันหุงจนพอดีไม่แฉะไม่ดิบไม่ไหม้แกงก็เหมือนกันแกงอย่างนี้เปรี้ยวอย่างนี้เค็มอย่างนี้เผ็ดแกงไปแกงมามันก็แกงจนกลมกล่อมแต่ถ้าแกงทีเดียวไม่อร่อยเลิกเลยไม่ได้อะไรเลยหุงทีเดียวไม่เลิกเลยไม่หุงแล้วกูหุงไม่เป็นการมาวัดฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไม่หมายแล้วคนนี้พระเทศปรมัตถ์เลย
ฟังไม่รู้เรื่องไม่เอาแล้วนั่งปวดนั่งเมื่อยก็เหมือนกับคนหัดหุงต้มแกงไม่เป็นแล้วเลิกเลยนั่นเองจะไม่เป็นฝีมือเอกเลยไอ้คนที่เป็นฝีมือเอกแกงอร่อยอะไรอร่อยเนี่ยมันก็มาจากคนทำไม่เป็นนั่นแน่มันก็มาจากหุงต้มไม่ไหม้แฉะเปียกเค็มๆเผ็ดๆนั่นเองแต่ด้วยความพยายามมานะไม่เป็นก็พยายามทำให้เป็นไม่อร่อยก็พยายามทำให้อร่อยหุงไม่สุกก็พยายามหุงจนสุกการพยายามมาบ่อยๆนั่นเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยจึงสำเร็จเป็นแม่ครัวชั้นเอกได้การที่เรามาวัดแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยดีแล้วมันไม่รู้เรื่องเนี่ยดีแล้วถ้ารู้มันก็ไม่ต้องมาการที่พุทธเจ้ามาศึกษาพุทธศาสนาพุทธเจ้าต้องมาเวลาถึงนานพวกเราเข้าวัดเราก็ต้องมาบ่อยๆมาหัดรักษาศีลอดข้าวเย็นเป็นอย่างไรมาหัดนั่งสมาธิเป็นอย่างไรใจเรากิเลสมากไหมมาดูตัวเองสิพอมานั่งสักวันนึงยังเห็นกิเลสตัวเองโอ้โหใจเรานี่เนาะมันไปตะบ้านมันยังค่ำเลยเนี่ยถ้าตายแล้วมันคงไม่ไปไหนแล้วนะมันคงไปเกาะเสาเรือนอยู่ตำนั้นเองจิตมันไม่พ้นบ้านเลยจิตมันไม่พ้นธรรมะหากินไม่พ้นลูกพ้นหลานเลยมานั่งดูใจจึงได้เห็นมันต้องภาวนาแล้วจึงจะรู้ว่าโอ้คนเรานี่เนาะที่เขาบอกว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108นั้นยังน้อยไปใจคนเรานี่ไม่ใช่เบาถ้ามันรู้จักว่ามันไม่สงบได้เนี่ยการมาศึกษาธรรมะคือมาศึกษาเรื่องหาทางดับทางสงบหาทางถูกต้องเมื่อเรารู้ใจตัวเองได้มันก็ปรับตัวเองถูกต้องอ๋อเราจะสงบเป็นอย่างไรเหมือนกันแดดออกเนี่ยมันร้อนเนาะแดดทุบเนี่ยมันเย็นเนาะใจคนนี่เวลาคิดมากมันร้อนนะเวลาโกรธมากโลภมากมันร้อนนะเวลามันเลิกโกรธเลิกโลภได้มันเย็นนะเหมือนแดดทุบเนี่ยนะเฮ้เราจะเอาร้อนดีหรือจะเอาเย็นดีแต่ความเป็นจริงอะไม่มีใครอยากร้อนหรอกอยากจะเย็นอยากจะนั่งเย็นๆทั้งวันเนี่ยแต่มันปรารถนาไม่ได้เพราะเราไม่จะเป็นเจ้าของมันตามแต่มันจะให้เรามาแต่ใจเรานี่สามารถที่จะปรับได้ในเมื่อเรารู้วิธีเมื่อเรารู้จักทางเข้าวัดรู้จักสงบใจรู้จักการมาฝึกบ่อยๆฝึกเจนใจเย็นฝึกเหมือนกับเรามานั่งอยู่ร่มไม้อย่างเงี้ยแดดไม่ออกเนี่ยมันเย็นธรรมะมันจึงเป็นเครื่องปลอบใจเราใครเราปลอบใจเราได้ตัวเรานั่นแหละต้องปลอบใจตัวเองใครเราที่จะแก้เราได้ตัวเราจะแก้เราเองที่จะมาพาเราไปดีไปชั่วตัวเราจะให้เราสุขสงบแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นเรื่องธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเครื่องที่ทำให้พวกเราได้ปรับตัวเองจะได้ไร้กังวลจะได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมองเห็นทางสวรรค์มองเห็นทางนิพพานนิพพานไม่ต้องไปตายแล้วโยมนิพพานคือเลิกเป็นคนผ่านเลิกเป็นคนผ่านโกรธเก่งอิจฉาริษยาเก่งนินทาเขาเก่งช่อโกงเขาเก่งเบียดเบียนเขาเก่งพวกนั้นเลิกเป็นคนผ่านอย่างนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างนั้นนิพพานแปลว่าให้ทานเก่งชอบให้ทานชอบรักษาศีลชอบเจริญภาวนานั่นพวกนิพพานพวกดับความโลภโกรธหลงด้วยการมามีทานศีลภาวนาไม่ใช่นิพพานแล้วจะต้องมานั่งตัวขดตัวแข็งอย่างเดียวนิพพานคือทำใจให้ดีนั่นเองเพื่อดับทุกข์ที่มันเล่าร้อนใจอยู่ทุกวันนี้พวกคนเราไม่ได้มีความสุขทุกคนหรอกมีเงินก็ดีใจเดียวก็ทุกข์เรื่องอื่นต่อแล้วก็ต้องวิ่งหาต่อไปอีกไม่ใช่จะหยุดได้แค่นั้นมีอะไรๆมันก็ไม่สิ้นสุดแต่มีธรรมะนี่มันสิ้นสุดกันมีแล้วมันไว้ที่ใจเราสบายได้เมื่อเราเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้า

ุญอันเลิศประเสริฐนี่เราก็ควรมาฝึกฝนกันบ่อยๆเราจะได้ใกล้คนดีนั่งอยู่กับคนใจเย็นเราจะได้ใจเย็นนั่งอยู่คนใจร้อนเราก็ใจร้อนนั่งอยู่กับคนขี้โกรธเราก็ขี้โกรธเราอยู่กับคนดีเราก็ใจดีเราอยู่กับคนใจไม่ดีเราก็ไม่ดีเรานั่งอยู่ใกล้ไฟเราก็ร้อนนั่งอยู่ใกล้น้ำเราก็เย็นนั่งอยู่ใกล้ผู้มีบุญกุศลผู้รู้ในตัวเราก็ดีผู้อื่นก็ดีเราก็ใจเย็นเราลองไปคุยกับคนที่มีกิเลสมากๆสิด่าคนโน้นว่าคนนี้เราก็ด่าไปด้วยนินทาไปด้วยแล้วเย็นไหมนั่นน่ะนั่งอยู่ใกล้ไฟถ้าเรามาคุยคนมีธรรมะธรรมโอ้ยอย่าไปทุกข์มันเลยนะสามีเจ้าชู้ก็ช่างมันเถอะเราไม่ได้สร้างเขามานี่จะเที่ยวนอกบ้านกับมือกำดื้อๆก็ปล่อยเขาเถอะเป็นความสุขของเขาความสุขของเราเป็นหนี้เป็นสินก็ช่างมันเถอะปลงมันเถอะเราเกิดมาใช้กรรมมันก็ต้องต่อสู้ไปเอาธรรมะเข้ามามีคนพูดปลอบอย่างนี้แล้วก็เออลูกดื้อลูกสนก็ช่างมันเถอะมันจะดื้อมันจะสนลูกมันไม่ดีก็เราก็นึกว่าเรามามีกรรมกันเราทำดีของเราไปพยายามอดทนไปเออไอ้ที่ร้อนวูบวับก็เบาไปมันก็ปร่งตกแต่ถ้าไปบอกไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเราก็ปล่อยไม่ดีไปด้วยไอ้ผู้ชายนี่มันไม่ดีมันเลวไปหมดเลยใช่มันเลวไปหมดเนี่ยไปหาผู้ชายไม่ดีไอ้ลูกหลานเนี่ยมันเดี๋ยวสมัยนี้มันดื้อไม่ดีเออใช่ที่มันไม่ดีลูกข้าก็ไม่ดีผัวข้าก็ไม่ดีผลที่สุดเลยร้อนเป็นไฟไปหมดเลยนั่งอยู่ใกล้คนร้อนก็ร้อนนั่งอยู่ใกล้คนเย็นมันก็เย็นและทำไงจะดับได้แต่ทุกข์อันนี้มีประจำขันทุกข์อันนี้มีอยู่ประจำชาวบ้านผู้ชายไม่ดีผู้หญิงก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละไอ้ลูกไม่ดีก็พ่อแม่มันก็ไม่ดีเหมือนกันก็พอกันในโลกเนี้ยมีอะไรมันก็สมดุลกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรมันจะเกินกันหรอกมันสมดุลกันทุกอย่างใช่ไหมโยมผู้หญิงว่าผู้ชายไม่ดีก็ผู้หญิงไปเต้นอะไรอยู่ในโน่นไหนจะไปเปลื้องผ้าเต้นในตำรวจจับไม่ได้นะผู้หญิงก็ไม่ดีเยอะไปล่อผู้ชายเสียคนหมดนะที่จริงผู้หญิงเขาก็ทำไม่ดีไปโทษผู้ชายไม่ดีใช่ไหมถ้าเราไม่มีผู้หญิงเลวที่ผู้ชายก็ไม่เลวไม่จะไปคบกับใครไอ้ที่ผู้ชายไปเลวได้นี่ก็เพราะไปเจอผู้หญิงเลวด้วยกันเราก็เลยไม่โทษกันใช่ไหมเราปลงตกแบบคนมีปัญญาโอ้ใช่แหละผู้หญิงก็ไม่ดีเยอะเนาะไม่ได้เข้าวัดเหมือนพวกเราไอ้ที่มันไปเต้นอยู่ตามดิสโก้เราก็ไปล่อสามีเราออกนอกบ้านก็เพราะผู้หญิงไม่ดีผู้ชายจึงเสียคนถ้าผู้หญิงดีทั้งหมดผู้ชายก็ไม่เสียเลยเราก็เลยอ๋อของพวกนี้เราก็ควรปลงใจอย่าไปถือว่าไอ้ดีชั่วนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลดีชั่วนี่มันอยู่ที่คนไม่มีธรรมะผู้หญิงไม่มีธรรมะก็เป็นผู้หญิงดีไม่ได้เพราะกิเลสมันสอนใจจนเป็นผู้หญิงเลวไปได้ผู้ชายไม่มีธรรมะผู้ชายก็เป็นผู้ชายเลวเพราะผู้ชายไม่มีธรรมะเขาเอากิเลสมาสอนใจเขาคบคนไม่ดีเขาก็ต้องไปสู่ทางไม่ดีถ้าอย่างนั้นเราไม่ว่ากันเราไม่ว่าผู้หญิงชั่วผู้ชายเลวมันชั่วดีพอกันทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ศีลธรรมใครจะมีถึงไหนเท่านั้นเองใครจะสนใจถึงไหนอย่าไปว่าสังคมทุกวันนี้ไม่ดีลูกหลานว่ายากสอนยากต้องพิจารณาธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับตัวเราบุคคลเราดังนั้นถ้าเรามาวัดอย่างนี้ทุกคนเป็นไงจะมีใครเลวไหมผู้ชายมาเป็นทายกวัดเนี่ยดีไหมดีขนาดเป็นทายกวัดเนี่ยจะปลดเกษียณแต่ภรรยายังตามมาดูเลยมันมาอย่างไรเนี่ยเพราะไม่ไว้ใจผู้ชายอ่ะโอ้เพราะไม่เห็นมานั่งหลับตาภาวนาจึงไว้ใจได้ความทุกข์เนี่ยนะรักเป็นทุกข์ห่วงกันกลัวจะไปทางไม่ดีเพราะรู้ว่ามาดีเออสบายใจถ้าเป็นอย่างนี้ปัญหาก็จบกันสังคมทุกวันนี้ถึงว่าที่พุทธเจ้าชวนเราไปนิพพานนะต้องการให้เราเลิกวุ่นวายมาก

0: พราะเราจะอยู่กับโลกวุ่นวายงั้นไม่ไหวแล้วใจของเราดวงน้อยๆถ้าเราคิดมากมันก็เป็นโรคหัวใจมันก็เป็นโรคประสาทเราจะไปเต้นไปสู้เขายังไงได้เราก็ต้องสงบสิต้องหาวิธีหลบหลีกหาทางสบายใจก่อนแล้วค่อยออกไปต่อสู้ใหม่ถ้าเราจะแก้ทุกข์อะไรก็คือแก้ที่ใจเราก็จบสิ้นกันฉะนั้นมนุษย์สมบัติเราได้แล้วขอให้รู้จักธรรมะอย่างเดียวคนที่ยังไม่มีความสุขเนี่ยคือคนยังไม่มีธรรมะท่านเองในประเทศไทยเราเนี่ยโยมที่เขาว่าทุกเนี่ยเขาไม่มีธรรมะเองคนที่ว่าทุกเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเขาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาถ้าบุคคลใดได้สร้างสมอบรมสติสมาธิปัญญาจะมาเชื่อว่าคนนั้นจะไม่มีทุกข์ในชีวิตจนเกินกว่าเหตุเขาจะต้องประคับประคองชีวิตเขาอยู่รอดได้อย่างดีถ้าเขามีจิตใจเป็นกุศลแต่นี่เขาไม่ได้ยึดดักธรรมะเลยชีวิตเขาจึงเหลวแหลกชีวิตเขาจึงหาที่พึ่งไม่ได้เขาไม่ได้สวดมนต์เขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้ตักบาตรเขาไม่ได้ทำบุญแล้วจะบุญอะไรเป็นที่พึ่งดับทุกข์ได้ล่ะแต่ถ้าเขาสวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยธรรมะเชื่อว่าชีวิตนั้นเขาจะต้องเอาตัวรอดได้มีเทวดาคุ้มครองมีอานุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค้ำจุนเขาไปจนตลอดยอดฝั่งไม่ตกในที่อาภัพอับจนจนเกินมนุษย์ธรรมดาไปแต่ทุกวันคนเราที่สังเกตดูแล้วเขาไม่มีธรรมะกันเลยเขาไม่ได้สนใจเข้าหาวัดวาเลยเวลาเขาเสียใจมากๆแล้วเขาจึงจะวิ่งมาวัดกันแต่เขาไม่ได้เตรียมตัวกันไว้ก่อนเพราะเขาประมาทเขาหลงตัวเองพอเข้าใจไหมเข้าใจก็เอหวังไม่เข้าใจก็เอหวังใช่ไหมก็พยายามสร้างบารมีไว้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานคือดับคนผ่านจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งผ่านไม่โกรธไม่โกรธผ่านไม่โลภผ่านไม่หลงผ่านไม่ไปทะเลาะไปด่าใครผ่านหุบผ่านที่ปากแล้วก็นิพพานที่ปากนะนิพพานที่ปากผ่านที่ปากแล้วก็ทิ้งคนผ่านที่ปากเสียก็มานิพพานที่ปากพูดดีเสียหรือว่าหยุดพูดเสียผ่านที่หูนิพพานที่หูหยุดเป็นคนฝังสิ่งที่ไม่ดีเสียใครด่าว่าไงก็หยุดฝังเสียประหยุดฝังก็เป็นนิพพานที่หูหูดีหูทิพย์หูเป็นนิพพานคือหูเย็นไม่ฝังสิ่งที่ชั่วฝังแต่สิ่งที่ดีฝังแต่เสียงธรรมะนิพพานที่หูนิพพานที่ตาเลิกมองคนในแง่ไม่ดีเสียสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีลูกหลานไม่ดีเคลื่อนว่าไม่ดีก็ไม่มองในแง่เสียมองแต่สิ่งที่ดีจดจำแต่สิ่งที่ดีมองแต่คนดีมองแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลมองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นตานิพพานถ้าตาคนผ่านก็ไอคนนั้นไม่ดีอีคนนี้ไม่ดีมองแต่เขาไม่ดีนั่นตาคนผ่านนั่นไม่ใช่นิพพานตาไม่ดับทุกตาสร้างทุกนิพพานที่ตาเป็นอย่างนี้นิพพานที่หูเป็นอย่างนี้นิพพานที่จมูกไม่ใช่จะไปดมหาแต่สิ่งที่ดีดีเราก็ปล่อยวางไม่ดีเราก็ปล่อยวางเราดมได้ทั้งนั้นหรือเราก็ไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นหอมก็ดีเหม็นก็ดีเราก็หยุดพิจารณาปลงเสียนิพพานที่จมูกไม่ใช่ไปติดกลิ่นดมอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอย่างคนที่เสพติดพวกนี้เรียกว่าไม่นิพพานผ่านที่จมูกไปสูดดมแต่สิ่งที่ไม่ดีจนเสพติดจนจิตใจไม่สงบว่าเราแสวงหาแต่สิ่งที่ดีก็เป็นนิพพานที่จมูกนิพพานที่หูนิพพานที่ตานิพพานที่จมูก ิพพานที่ลิ้นมีอะไรก็ปนในบาตรมีอะไรก็กินได้เปรี้ยวหวานมันเค็มขอกินอยู่ไปได้ชีวิตวันหนึ่งไม่ใช่ไปเลือกสรรหารสต้องกินราคาแพงๆกินแล้วไปอวดชาวบ้านว่าฉันกินราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่กินอย่างนั้นกินแค่อิ่มท้องอยู่ได้วันหนึ่งนั้นนิพพานที่ลิ้นนิพพานที่ปากถ้าเป็นคนผ่านที่ลิ้นเป็นไงติดรสติดรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มไม่มีอะไรก็โวยวายไม่ได้ฉันต้องกินอย่างนี้ฉันกินอย่างนี้จะเคยต้องแสวงหาสิ่งที่เคยกินเรียกว่าติดรสในรสที่เราเคยได้กินก็เป็นคนผ่านที่ลิ้นนิพพานที่ลิ้นก็ตัดรสออกให้หมดยังไงก็กินได้เหมือนเรามาหัดที่วัดเนี่ยมีอะไรก็สำรวมปนก็หมดทองหยิบฝอยทองก็นิพพานหมดเลยผ่านที่ดินสบายใจกันนี้ยังไงก็กินได้หิวตรงไหนก็กินตรงนั้นนิพพานที่หูนิพพานที่ตานิพพานที่จมูกนิพพานที่กายนิพพานที่กายเราก็พิจารณากินเดินนั่งนอนรู้ว่ากายคนเราเนี่ยเราจะไปติดประดับตกแต่งทุกอย่างก็ไม่ได้เอาแต่เพียงปกปิดบังความละอายจะไปแต่งราคาแสนราคาล้านเพื่ออะไรมันเราใจเราไม่ดีแต่งให้มันดีไงมันก็ไม่ดีอยู่นั่นแหละใจเราถือว่าร่างกายคนเราเนี่ยตายแล้วก็เหมือนห่อศพจะแต่งราคาสัก100 ล้านก็ห่อศพอยู่นั่นเองจะแต่งให้มันสวยยังไงมันก็ห่อศพอยู่นั่นเองนิพพานที่กายนิพพานที่ใจนิพพานที่ใจทำไงเราก็เลิกเป็นคนผ่านอย่างที่บอกทำใจของเราให้รู้จักอุเบกขาปล่อยวางได้เราก็เป็นนิพพานที่ใจตัดความโลภโกรธหลงให้มันเบาบางลงรู้จักสงบระงับใจเรานิพพานที่อายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นนิพพานไปอยู่ที่ไหนก็เอานิพพานไปด้วยแต่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนเอาผ่านไปด้วยถ้าเราดับที่หูที่ตาไม่ได้เราก็เป็นคนผ่านที่หูที่ตาที่กายที่ใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยธรรมะนิยมอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเลยพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เรียนที่กายวาจาใจเรียนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเองเราก็รู้จักคำว่านิพพานเป็นของง่ายๆเท่านั้นเองใช่ไหมได้ไหมโยมทำนิพพานที่ตาได้ไหมทำนิพพานที่หูได้ไหมพอจะเข้าใจได้ไหมนิพพานที่ปากไม่ได้ก็บ่นไปเถอะบ่นไปจนตายเลยบ่นไปเมื่อไรก็ไม่สิ้นสุดด่าไปเมื่อไรก็ไม่สิ้นสุดนิพพานที่หูไม่ได้ก็โกรธอยู่นั่นแหละยิ่งแก่ยิ่งจู้จี้ขี้บ่นยิ่งเป็นคนผ่านมากนิพพานที่หูไม่ได้นิพพานที่ตาไม่ได้ก็ตาเหลือกตาปิ้นอยู่นั่นเองหูเล่าร้อนอยู่นั่นเองนายโยมนะพอเข้าใจไหมพูดอย่างนี้นิพพานไม่ไกลใช่ไหมนิพพานอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าทุกคนสามารถจะทำได้ใช่ไหมถ้าไม่เป็นคนหูผ่านตาผ่านใจผ่านคงมีกันบ้างแล้วมั้งแต่ตาผ่านหูผ่านน่ะเป็นกันมานานแล้วเนาะแต่นิพพานเนี่ยต้องพยายามทำพยายามเข้าวัดพยายามสวดมนต์พยายามอธิษฐานจิตแล้วจะได้ใจเยือกเย็นใจจะได้มีธรรมะจะได้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งแก่ยิ่งหามยิ่งแก่ยิ่งงามก็คือคนตาหูนิพพานนี่เองเอาละ เอาละวันนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงมีธรรมะไว้ในดวงใจของญาติโยมจะได้มีสติปัญญาที่สามารถเอาไว้ดับทุกข์ทางใจตลอดไปได้ขอให้ธรรมะจงมาเกิดมีกับทุกคนที่ปรารถนาดับทุกข์ทางใจธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เวลาหลวงพ่อปัญญาประเทศต้องสาธุดังๆนะ
1: เวลาหลวงพ่อปัญญามาเทศน์นี่สาธุเบาไม่ได้โดนว่าทุกทีต้องสาธุดังๆดีใจมันดีดังๆเสียใจจะได้ไม่ดังคนเราเนี่ยเวลาดีใจดีน้อยน้อยเวลาสาธุเนี่ยสาธุเสียงเบาเบาเวลารัตนาสินก็เสียงเบาพอรัตนาธรรมก็เสียงเบาแต่เวลาด่ากันทะเลาะกันในลั่นบ้านเนี่ยไม่รู้เอาเสียงมาจากไหนเสียงดังไปถึงบ้านโน้นเลยแต่เวลารัตนาสินเนี่ยมันยังมันเท่ว่าไม่ออกสาธุสาธุแต่ด่ากันนี่ขับบ้านเลยโหถนัดเหลือเกินเนี่ยทำไมล่ะหัดดีไม่ได้น่ะดีแล้วหัดไม่ได้ให้ไม่ดีแล้วติดใจชอบใจเวลาด่าเนี่ยไม่ต้องไปใครแอบฟังเลยจะสาธุทิ้งพุทโธสัมโมสังโฆทีนี่ให้พระได้ยินนี่ต้องตะแคงหูฟังเลยพระไม่ได้ยินเนาะเขาหลังหันให้มันดังๆไปโยมให้มันอาจผ่านเลื่อนเลงในบุญของตัวเองบ้างจะได้เป็นเจ้าของบุญให้มันประกาศกล้องไปทั่วโลกบอกว่าฉันเป็นพุทธมามคะที่เคารพในพระรัตนตรัยสาธุดังๆไม่เคยว่าอะไรมายังพันเตดังๆฉันจะเอาศีลละคนนี้ผมมาจะโลกาฉันจะเอาพระพรหมละจะเอาธรรมะละอีส่วนดาลูกดาลานนั้นดังแท้เลยแล้วนะคราวนี้ต้องนึกไว้นะโยมนะเราด่าถ้าเก่งเลยเสียงไม่เพราะเลยพูดก็มีกระยากฟังพอจะพูดฟกวิ่งหนีเลยกลัวโดนด่าลูกมันก็กลัวหลานมันก็กลัวสามีก็กลัวเพราะไอ้ปากพวกไม่ฟังเลยรู้ว่าคืออะไรพอรู้กันแล้วนี่พระเทศน์อยากฟังรู้ว่าพระพูดดีพระพูดให้ถูกใจพระพูดให้สบายใจแต่เราก็ชอบคนพูดดีนะแต่เราก็ไม่หัดพูดดีสักทีเพราะใจเราพูดทำดีไม่ได้ใจเรานึกดีไม่ได้นึกไม่ดีก็เลยพูดไม่ดีเรื่อยไปพอมานั่งกรรมฐานนึกดีแต่นี้พูดดีได้มันมาจากใจดี
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ให้ภาวนาเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นผลจงพากันละอุปาทานทั้งห้าอนิจจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าละรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั่นเองโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่น

ข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมีให้เป็นมีอะไรมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์โง่มีสุขก็ยิ่งทุกข์เพราะสุขนั่นดูให้ดีทุกข์มีเพราะยึดมันทำเช่นนั้นมันเพิ่มทุกข์ให้ทุกทีถึงรวยทรัพย์อย่าหลงนับว่าทรัพย์กูถือเสียว่ามีอยู่อย่างทรัพย์ผีหามันมาใช้มันไปในวิธีที่ไม่มีปัญหาให้บ้าใจเป็นทุกข์อึดก็เพราะยึดตะพึดมาบุตรภรรยาสามีศีสักใหญ่มิใช่มีเพื่อหลงยึดตะพึดไปถ้าชอบไฟก็ลองยึดตะพึดดูเอ่ย

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสักกจังธโมโสตัพโพตีก็ขอเจริญพรเจริญธรรมครับแต่ผู้ที่ใคร่ในธรรมทั้งหลายนะแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาส น่าเคารพธรรมอีกครั้งหนึ่งนะก็วันนี้ก็ จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่นะที่เรียกว่าที่เราสุขปริวัติสามอาการสิบสองในอริยสัจทั้งสี่นะเพราะฉะนั้นพระสมณเจ้าได้แสดงกับปัญญาโคตัญญะว่าทางสุดโต่งนะคือสองทางที่ไม่ควรข้องแวะแล้วก็มีหนึ่งกามสุขัลลิกานุโยคคือการผัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายนะคือผัวพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทางสุดโต่งแต่อย่างต่ำคือหย่อนเกินไปนะอีกทางหนึ่งก็ตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิกานุโยคคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากคืออดอาหารแต่พอพระพุทธเจ้าท่านทรงทำมาแล้ว6ปีนะจากการเอาฟันกัดนะเรียกว่าพระทนกดกันไว้แล้วก็เอาลิ้นนันไปดานไว้2ปีนะพอ2ปีไม่บรรลุท่านก็กั้นลมหายใจนะกั้นเข้าช้าๆออกช้าๆนะคือกั้นลมหายใจสองปีนะจนมันดันออกหูออกตานะก็ยังไม่ใช่ทางนะแล้วสุดท้ายก็มาอดอาหารนะอดอาหารจากในวันละมื้อลดเหลือวันละคำนะจากวันละคำลดเหลือวันละ7เม็ดนะจาก7เม็ดลดเหลือวันละเม็ดจากวันละเม็ดตัดเป็น7ส่วนนะจนไม่มีใครทำได้นะจนหนังท้องในแตะกระดูกสันหลังนะพร้อมนะจนเป็นลมสลบลงไปนะโชคดีที่เด็กเลี้ยงแพะนะเอาน้ำนมแพะมากรอกเลยฟื้นขึ้นมาแล้วก็เลยได้นิมิตแต่ว่าพินมาดิดพินให้ฟังนะสายตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่ดังนะต้องพอดีมัชฌิมาปฏิปทานะถ้าเลยรู้ว่าเออนะจริงๆแล้วต้องไปทางสายกลางนะคือให้พอดีไม่มากไม่น้อยนะทุกอย่างเพราะร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ผู้ร้ายนะคือร่างกายไม่ใช่ผู้ร้ายผู้ร้ายคือจิตนะเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร่างกายไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เรากับไปจับผู้ร้ายที่ผิดนะคือไปทรมานร่างกายนะสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ทางนะท่านก็เลยให้มาดูนะในเรื่องอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือปริวัติที่หนึ่งนะท่านแสดงปริวัติที่หนึ่งคือทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะความไม่สบายกายคืออะไรนะความแก่ความเจ็บความตายนะคือให้ท่านให้เรามาพิจารณาแล้วท่านบอกว่าคือให้พิจารณาให้รู้จักทุกข์ก่อนว่าจริงไหมนะแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์จริงไหมนะคือให้เรามาดูให้เห็นตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจก็คือความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะก็เป็นทุกข์ความอะไรอ่อนนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ทางใจนะสองก็คือท่านบอกว่าเหตุของทุกข์นั่นคือสมุทัยก็คือเหตุของทุกข์ก็มีตัณหาสามกามตัณหานะคือทุกข์กับความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่นี้คนเราทุกข์วนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทำมาหาอยู่หากินทุกอย่างที่เราทำทุกวันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะกามตัณหานะที่ต้องหาเงินหาทองหาอยู่หากินดูแลเลี้ยงลูกก็เพราะมาจากกามตัณหา
ที่ทำให้เราทุกข์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นคือเห็นอะไรอยากมีอยากได้อยากเป็นอันนี้ก็ทุกข์นะเหมือนกับสมมติเราอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งทุกข์ในการแสวงหาเงินหาทองนะได้มาแล้วก็ทุกข์กลัวว่าอาจจะเฉียวจะชนหรือจะมีคนขโมยไปพอเกิดถ้ารถไปเฉียวไปชนเสียหายหรือว่ามีคนลักขโมยไปก็ทุกข์ในการอาลัยอาวรณ์ดาวพระจันทร์ก็เรียกว่าทุกข์วิภาวะตัณหานะความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะพอได้มาแล้วนะเห็นว่าไม่ดีนะก็เลยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากอยู่นะก็เลยทุกข์นะฉะนั้นทุกข์นะท่านจึงบอกว่าอยากก็ทุกข์อยากก็เป็นตัณหาไม่อยากก็เป็นตัณหานะคือท่านได้รู้เหตุของทุกข์ทีนี้นิโรธความดับทุกข์คือถ้าตัณหาดับไปก็เป็นนิโรธนะถ้าตัณหาสามนี่ดับไปอันนี้ก็เรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์มรรคข้อปฏิบัติใช่ที่ใช่ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรค8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธินะเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงให้ปริวัติที่หนึ่งท่านสอนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่ปริวัติที่สองนะท่านก็สอนอีกว่าทุกข์เป็นของควรกำหนดไม่ใช่ของควรละนะถ้าบอกทุกข์เนี่ยเราต้องกำหนดรู้ถ้าเป็นของที่ควรกำหนดรู้ว่าพอเรารู้จักทุกข์เราก็จะตามไปหาเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาสามเมื่อรู้ว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาสามท่านให้ละที่ตัณคือที่ตัณหานี่นะแต่ส่วนมากเราพอทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะแต่พออยากได้นี่ไม่ยอมหนีนะ มันก็เลยผิดแต่จริงแล้วเราปฏิบัติผิดตรงที่ว่าที่เราพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าคือพอทุกข์มาเราไม่อยากรับรู้ไม่อยากจะเจอทุกข์อยากจะหนีบางคนถึงกับฆ่าตัวตายนะคือคิดไม่ถูกก็เลยฆ่าตัวตายนะทำไมคนฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่คนไม่รักตัวเองนะรักแล้วฆ่าตัวตายคืออยากจะหนีความทุกข์แต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าทุกข์เป็นของที่เกิดกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วเหตุของทุกข์มาจากไหนนะก็ให้ละแต่ละที่ตัณหาสามนะหมายว่ามันทุกข์เพราะตัณหาข้อไหนนะคือพิจารณาแล้วก็ละพอเราได้ก็เป็นนิโรธท่านบอกคือเราดับตัณหาได้อย่างไรก็เป็นนิโรธนะท่านบอกว่าคือตัณหาเป็นของควรละนะสมุทัยเป็นของควรละนิโรธเป็นของที่ควรทำให้แจ้งนะคือเราดับตัณหาได้อย่างไรแต่ดับสมุทัยได้อย่างไรก็พยายามทำให้แจ้งแต่ทำให้แจ้งชัดว่าเราดับได้แบบไหนอย่างไรแต่แล้วก็มรรคเป็นของที่ควรเจริญคือทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปแต่สมาธิทิความเห็นชอบนะคือเห็นในทุกข์เห็นในเกิดทุกข์เห็นข้อดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สัมมาสังกัปโปความดำริชอบถ้าดำริออกจากกามดำริในการไม่ว่าร้ายดำริในการไม่เบียดเบียนนะสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่พูดผิดในกามนะสัมมาวาจาการเจรจาชอบถ้าคือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะแต่พยานแต่ละข้อละข้อนะเราก็สวดกันมาแล้วในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะเราก็ไปทบทวนแต่ว่ามรรคเป็นของที่ควรเจริญนะทีนี้เราดูว่าข้อไหนที่เรายังไม่เข้าใจเลยยังปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปพิจารณานะว่าอริยมรรคมีองค์8 จนถึงสมาสมาธิถ้าเสร็จแล้วปริวัติที่3นะรอบที่3ท่านบอกว่าทุกข์เรากำหนดแล้วสมุทัยเราละแล้วนิโรธเราทำให้แจ้งแล้วมรรคเราเจริญแล้วเราจึงได้ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พ่อมนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ นะอันนี้คือพระเจ้าท่านตรัสแก่
ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะจนท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นภิกษุรูปแรกที่บรรลุเป็นโสดาบันนะก็เลยครบพระรัตนตรัยนะฉะนั้นนี่เรียกว่าท่านให้ดูนะมันมี3รอบที่เราสวดในธรรมจักรกับวัตนสูตรนะรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะแล้วก็ไปพิจารณานะคือวิจารณ์ว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องไหมนะคือเรามีของดีมีธรรมจักรวัตนสูตรแต่บางทีเราไม่เข้าใจนะส่วนมากก็สวดนะสวดถ้าหากว่าเราเพียงแต่เรียนเพียงแต่สอนเพียงแต่สวดเรียนเพื่ออวดความรู้ดูไม่ได้เรียนรู้แล้วควรที่จะอบรมใจเลื่อนจะให้จิตสูงมุ่งนิพพานนะคือเรียนแล้วเราต้องศึกษาให้เข้าใจว่าความหมายของธรรมจักรนั้นเป็นอย่างไรนะฉะนั้นเราสวดบางทีก็สวดบางทีก็สวดแต่บาลีเลยไม่รู้ว่าดีขนาดนั้นฉะนั้นอานิสงส์ของการสวดแปลนั้นจะทำให้เราเข้าใจนะคือฟังแล้วพิจารณาตามไปตามไปตามไปเราจะเข้าใจโอ้นะคือทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเสร็จแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามนะเราติดขัดตรงไหนนะก็จะเรื่องนี้เป็นทางสายกลางนะคือมัชฌิมาปฏิปทาแต่เป็นทางสายกลางนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางสุดโต่งนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทางที่พอดีพอดีนะคือไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินแล้วก็ต้องไปอย่างนี้นะดังนั้นท่านจึงให้เอา นะปัญญามาทำศีลนะคือปัญญามาทำศีลคือมารู้นะข้อปฏิบัตินะเสียก่อนว่าคือเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลเห็นประโยชน์ของการทำสมาธิถ้าหากเราไม่เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลเป็นประโยชน์ของการทำสมาธิเราก็ไม่มีพลังนะคือทำศีลนั้นโดยไม่มีความสุขแล้วก็ทำให้พอผ่านผ่านบางทีนั่งสมาธิก็นั่นเหลือบมองในกายเมื่อไหร่จะหมด หมดเวลาสักทีอะไรสักทีนะทำไมนานจังเลยนะขณะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันจะทุกข์นะนี่ทุกข์มันเกิดขึ้นนะที่ท่านให้กำหนดว่าเป็นเพราะอะไรนะถ้าเป็นตัณหาที่อยากให้มันหมดเวลานะเพราะมันทุกข์อาจารย์ท่านจึงให้กำหนดว่าเออนะเกิดมาทุกข์อย่างนี้เราอยากจะเกิดอีกไหมเกิดมาแล้วต้องมาสมัครแก่สมัครเจ็บสมัครตายเนี่ยอยากจะเกิดมาอีกไหมต้องมาหาอยู่หากินต่อสู้ดิ้นรนนะคนรวยก็ทุกข์อย่างหนึ่งคนจนก็ทุกข์อย่างหนึ่งนะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งทุกข์นะโยมนะทุกข์แต่หาตอนแรกก็ไม่มีหาจนร่ำรวยนะพอแก่ตัวมาก็ทุกข์กลัวจะพลาดพลาดจากทรัพย์สมบัติที่ตนเองมีนะนั่นก็เลยทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์คือตอนไม่มีก็ทุกข์ในการแสวงหามีแล้วก็ทุกข์กลัวว่าจะพลาดพลาดจากไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ท่านบอกว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักนั่นคือไม่รู้จักใช้ให้เป็นแล้วทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ทุกข์นะอันนี้ก็นิมนต์อาตมาไปทำบุญที่เชียงใหม่แล้วมีโยมคนหนึ่ง แล้วเขาศรัทธานะแล้วเขาไปขายก๋วยเตี๋ยวนะอยู่ใกล้ๆเขาเรียกว่ามาลัยแม่โจ้นะมาลัยเกษตรแม่โจ้ที่เชียงใหม่ขายดิบขายดีนะคือนักศึกษามาเขาบอกเอาเลยนะลูกเอาให้อิ่มนะกินให้อิ่มนะคือเท่าไหร่ก็กินให้อิ่มจนเป็นที่รักของนักศึกษานะนะเป็นที่รักของนักศึกษาเรียกแม่มาช่วยเปิดร้านมาช่วยทำนู่นทำนี่นะเป็นที่รักนะที่แรกจะกลับมาเขาก็ขอร้องป้าไปแล้วจะไปกินที่ไหนอะไรที่ไหนเนี่ยวันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งนะมีเงินมา20 บาทบอกว่า ป้าผมมีเงินแค่20 บาทนี่จะขอทานข้าวได้ไหมเอ้าเอาเลยเอาให้อิ่มนะแต่อย่าให้เหลือคือกินเท่าไหร่ไม่ว่าหรอกแต่อย่าให้เหลือนะพอเสียดายของนะสุดท้ายเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็เอาเงินมา20 บาทก็เลยบอกว่าไม่ต้องหรอกนะคือไม่ต้องนะเก็บไว้ให้ดีนะจะดูแลแต่ตั้งใจเรียนนะแต่เราไม่มีอะไรเราก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้ไปดูแลครอบครัวนะแล้วก็สอนจนเป็นที่รักของนักศึกษาบางคนจบไปแล้วนะผ่านไปผ่านมาก็
เขาของมาฝากถ้าคือเอาของมาฝากได้อยู่ตลอดเดี๋ยวคนนั้นนำมาฝากคนนี้มาฝากอันนี้แหละอานิสงส์ของคือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่แล้วก็ไปเขาได้มนไปลูกศิษย์ขนมไปที่ตลาดสดแม่ริมนะเข้าไปก็ปรากฏว่าเจ้าของตลาดสดหนึ่งป่วยนั่นคือป่วยอายุมากแล้วไม่มีลูกนะมีแต่หลานคือเป็นคนที่ไม่มีบริวารนะแต่รวยนะแต่รวยแต่ทุก

ต่างๆนะเก็บค่าแผงค่าอะไรทุกอย่างนั้นคือจะเข้มมากนะจนที่สุดก็เป็นสิ่งที่ตลกเหมือนกันโยมนะเห็นก็เล่าให้ฟังนะ แต่ลูกศิษย์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสุดท้ายไปตรวจดูแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรรู้ไหมนะคนรวยมีมากมายเนี่ยเป็นโรคขาดอาหารนะ มันเป็นเรื่องตลกมากนะแต่เสื้อผ้าก็คือจะใช้แล้วก็เสียดายนะก็เลยอาตมาก็มาคิดดูมันคนละเรื่องอีกคนหนึ่งเนี่ยคือไม่มีมากนะแต่เป็นผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักมีความสุขแต่คนหนึ่งมีเงินก็จริงนะแต่ดูแล้วเขาไม่มีความสุขแต่หลังๆมาก็เริ่มนะก็เริ่มไปทำบุญเริ่มไปที่วัดหลวงพ่อเปลี่ยนแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะมีความสุขฟังเทศฟังธรรมนะแล้วก็เลยรู้

คือไม่มีมากนะแต่เป็นผู้ให้นะเป็นที่รักมีความสุขแต่คนหนึ่งมีเงินก็จริงนะแต่ดูแล้วเขาไม่มีความสุขแต่หลังๆมาก็เริ่มนะก็เริ่มไปทำบุญเริ่มไปที่วัดหลวงพ่อเปลี่ยนนะก็เริ่มดีขึ้นนะมีความสุขฟังเทศฟังธรรมนะแล้วก็เลยรู้ว่าเออนะจริงๆแล้ว ถ้าตายจริงๆเอาไปไม่ได้นะคือเอาไปไม่ได้ด้านนี้แหละนะคือบางครั้งถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษานะคือไม่ได้เรียนรู้ก็เลยบางครั้งมันก็เป็นทุกข์นะกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันดังนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้เรามาภาวนาและภาวนาคือมาปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเตรียมตัวว่าถ้าเราจะไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาอะไรไปได้จริงๆนะเอาอะไรไปได้จริงๆแล้วก็ดูพิจารณาแล้วที่สุดแล้วเราก็จะรู้จักคำว่าปล่อยวางนะคือปล่อยวางบ้างคือไม่เครียดไม่ทุกข์แล้วก็จะมีเวลานะคือก็จะเริ่มมีเวลาเราเพราะฉะนั้นบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะคนเราบางทีความไม่รู้นะบางครั้งความตายนี้ก็ช่วยเข้าถึงธรรมะได้ง่ายนะก็มีโยมคนหนึ่งเข้ามาที่วัดมาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟัง แต่แล้วก็เป็นนายหน้าซื้อที่ดินนะก็ซื้อไปขายไปนะมีวันหนึ่งก็เลยจะไปซื้อตรงนี้โอ้โหนะถ้าขายได้นี่จะได้กำไรมากพอสมควรนะก็เลยไปหาอาจารย์รูปหนึ่งพระรูปหนึ่งว่ารูปนี้นี่เก่งสามารถดูแม่นก็จะไปดูว่าจะขายได้ไม่ได้นะก็ไปคอยนะก็เลยไปคอยนะแต่เขาบอกว่าพอคอยเสร็จท่านฉันเพลอยู่นะพอท่านเสร็จก็รีบเข้าไปก่อนนะมันเป็นอะไรที่อยู่ๆท่านบอกว่าโยมนะโยมนี่อายุ50ต้องตายนะโอ้โหนะแทบช็อกเลยเนี่ยเขาบอกว่าอายุ50ต้องตายนะนะเพราะตอนนั้นก็45แล้วนะอีก5ปีเท่านั้นเลยนะโอ้โหนะพอฟังแล้วแทบช็อกมึนหมดเลยนะนะสุดท้ายก็ฟังไปอย่างนั้นแล้วก็ไปดูที่ก็ดูไปอย่างนั้นนะกลับไปบ้านในซึมเลยทีนี้นะนอนไม่อยากกินข้าวกินปลาไม่อยากจะทำอะไรนะอาการแย่ลงนะอันนี้ก็เลยบางครั้งคนเราเนี่ยนะยังไม่ถึงถ้าอาการแบบนี้ไม่ต้องถึง5ปีนะตายก่อนนะสุดท้ายสามีก็เลยสงสารก็เลยพาไปทำบุญสังฆทานนะไปหลายๆวัดแล้วก็เลยไปเจอหลวงพ่อรูปหนึ่งครับบอกว่าโยมแต่รูปนี้ท่านก็คล้ายๆกันเหมือนกับ บอกโยมไม่ตายหรอกถ้ายังมีบุญบารมีแต่โยมต้องปฏิบัติธรรมและต้องถือศีลภาวนานะถ้าถือศีลภาวนาแล้วแก้ได้บอกจริงเลยหลวงพ่อได้นะสุดท้ายเขาก็เลยเข้ามาปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็เลยได้ยินได้ฟังได้ สวดมนต์ได้ก็เลยมันพลิกขึ้นมาโอ้นะพลิกขึ้นมาว่าเราจะไปกลัวตายทำไมในเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนะถ้าเราจะกลัวตายไปทำไมนะก็เลยเกิดปิตินะโอ้นะดีใจนะดีใจก็เลยไม่อยากจะกลับบ้านเลยครับนะคือพอปฏิบัติธรรมถึงวันเจ็ดวันแล้วไม่อยากจะกลับบ้านเลยนะบอกว่าอยู่วัดรู้สึกมาแล้วไม่อยากกลับคือเมื่อก่อนเนี่ยเข้าวัดไม่ได้นะเข้าแล้วก็รีบใส่บาตรแล้วก็รีบไปนะไม่มีเวลานะแต่ตอนนี้มีเวลาแล้วก็เปลี่ยนไปหมดทำไมถึงเปลี่ยนนะก็บอกว่าตอนนี้โยมเปลี่ยนหมดทำไมเมื่อก่อนหนูเป็นคนใจร้อนแต่ลูกสามีนี่พูดไม่ถูกใจนี่ไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากจะว่าใครทำไมนะกลัวบาปกลัวตกนรกนะ พอเห็นความตายแล้วกลัวว่าตายไปแล้วจะไปไม่ดีนะกลัวตกนรกกลัวจะไปไม่ดีก็เลยอันนี้แหละพอคนเราเห็นความตายแล้วก็เลยกลัวที่จะไปไม่ดีกลัวจะตกนรกกลัวจะไปในทางต่ำนะก็เลยทำให้ต้องรีบเร่งสร้างบารมีนะคือสร้างบารมีตอนนี้เขาบอกว่าโยมไม่กลัวตายแล้วนะถ้าตายตอนนี้ก็ถือว่าไม่ขาดทุนทุกวันนี้ก็เลยภาวนาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เลยรู้สึกว่านะมันเมื่อก่อนก็จริงๆแล้วก็อยู่ได้สบายนะเมื่อก่อนก็หาแทบเป็นแทบตายมันก็ไม่เหลือไม่รู้ไปไหนนะคือไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็มันก็มีกินมีใช้อยู่ได้สบาย

ันก็แปลกนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าพุทธที่พระเจ้าท่านสอนว่าทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้คนไม่จนนี่จริงนะถ้าจริงมันมาถึงเวลามันก็มีมานะมันก็ไม่ขาด แล้วก็ไม่ขาดแต่เมื่อก่อนนั้นได้มาเดี๋ยวก็ไปได้มาก็ไปมันน่าจะรวยแต่ก็ไม่รวยนะแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาก็มีมาตอนนี้หลายคนนะก็เลยเห็นในส่งของการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยมามีเวลามาปฏิบัติธรรมบอกมาวัดแล้วมาอยากจะกลับบ้านนะรู้สึกมาแล้วมันสบายเมื่อก่อนนั้นมาไม่ได้อันนี้แหละนะก็คือเห็นประโยชน์แต่คนเราไม่เห็นประโยชน์แล้วไม่ต้องมีใครพามาไม่ต้องมีใครบังคับแต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ในจ้างก็ไม่มานะอันนี้แหละท่านจะบอกว่าทุกสิ่งอย่างนะเราต้องเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทำฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันนะเราต้องเห็นประโยชน์ว่าทำแล้ว เกิดประโยชน์อะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นบางทีบางคนก็มีอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นครูนะเป็นครูอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จันทานะตอนนั้นท่านยังไม่เสียนะก็พานักเรียนนะมาอบรมนะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไปหาครูบาอาจารย์ไปหาหลวงตามหาบัวไปหาหลวงครูบาอาจารย์ใหญ่หมดนะพอพานักเรียนมาก็เลยบอกว่านะก็เลยเห็นอาตมาเป็นพระจิ๊บจ้อยของมันนะไปเจอแต่ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆคือไม่ถือว่าไม่คุยไม่อะไรนะก็ดูสุดท้ายก็บอกมีอยู่วันหนึ่งนะที่มาคุยก็คือมีอยู่วันหนึ่งเขานอนอยู่ดีๆมันคือเกิดเป็นอัมพฤกษ์นะเหมือนมีอะไรรัดตัวปึ๊กดิ้นไม่ได้เลยคือดิ้นยังไงก็ไม่ได้แล้วก็มีเสียงหนึ่งถามว่าได้อะไรบ้างนะเขาบอกได้อะไรบ้างนะมืดตึ๊บนะทำบ้านอะไรทุกอย่างเนี่ยมืดหมดเลยนะก็เลยมาคิดว่าโอ้โหเราไปหาครูบาอาจารย์ก็จริงแต่เราไม่เคยได้ปฏิบัติจริงๆไม่ได้ค่อยฟังเทศไปช่วยชอบช่วยเป็นจิตอาสานะชอบช่วยโน่นช่วยนี่ช่วยนั่นช่วยแต่ไม่ชอบปฏิบัติ พอถึงเวลาจริงๆแล้วมืดตึ๊บนะเมื่อได้อะไรเลยเขาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าข้าพเจ้าหายนะขอให้ข้าพเจ้าหายข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะแต่สุดท้ายก็เลยอยู่ๆน้องสาวก็โผล่มาพอดีนะโผล่มาพอดีก็เลยพาไปหาหมอไปฉีดยา เสร็จแล้วก็เลยหายนะแล้วเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เลยบอกโอ้โหนะเมื่อก่อนเขาประมาทมากนะว่าไปเจอคุยนะไปหาหลวงตาไปหาคนนู้นไปหาพระรูปนี้แต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านเพียงแต่ศรัทธานะคือได้ศรัทธาแล้วก็หลงตัวเองว่าได้ไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้รูปนั้นรูปนี้นะแต่จริงแล้วเราไม่ได้อะไรฉะนั้นพระสัมมาเจ้าของเราท่านจึงบอกว่ามีภิกษุรูปหนึ่งนะคืออุปถากท่านอยู่ท่านเห็นแล้วท่านก็บอกว่า ดูก่อนภิกษุนะเธอถึงจะเดินตามตถาคตจับจีวรตถาคตแต่เธอไม่เห็นตถาคตเลยนะโอ้พระพุทธเจ้าพูดเท่านั้นน้อยใจนะโอ้โหนะเราสาศรัทธานะคือศรัทธาที่มาบวชเพราะศรัทธาในรูปของพระพุทธเจ้าในเสียงของพระพุทธเจ้าอยากเข้าใกล้นะพอเข้าใกล้จริงก็ดีโยกดีใจว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็เลยว่าเธออยู่กับตถาคตแต่ไม่เห็นตถาคตนะก็เลยเกิดความน้อยใจนะคือไม่มีธรรมะนี่ก็เลยเราจะอยู่ไปทำไมนะเราสาธรรมขนาดนี้แล้วไม่เห็นความดีก็มันชั่ววูบก็เลยเอามีดนะมาแทงคอตัวเองนะพอแทงคอตัวเองปุ๊บถ้าเกิดความเจ็บปวดตัวโหเราคงต้องตายแน่นะพอคิดถึงความตายเท่านั้นเองนะเกิดความกลัวพอเกิดความกลัวขึ้นมาพบคนนึกได้นะต้องภาวนานะก็เลยตั้งสติภาวนานะความตายแล้วว่าเราจะตายอย่างไรตายแบบไหนนะปล่อยวางจิตทั้งหมดก็เลยบรรลุนะบรรลุตอนนั้นเองนะดังนั้นอันนี้แหละนะก็จึงถือว่าแต่บางครั้งนะเราเขาเรียกว่าหลวงปู่ชาท่านบอกว่าคนไทยแล้วนั้นบางคนนะคือแต่ก็ไม่ทุกคนบางคนนะเหมือนกบเท่าฟอกกอบัวนะ
รั่งเข้ามาเอาเกสรไปหมดก็เหมือนกับพบเท่าฟอกบัวแมลงผู้แมลงผึ้งมาบินเอาเกสรนะไปหมดก็เหมือนกันนะคือฝรั่งเข้ามาศึกษาเขาตั้งใจมาพุทธมาปฏิบัติอันนี้ก็จริงของท่านนะฉะนั้น บางคนนั้นแค่ได้ให้ทานนะใช้รักษาศีลก็บอกทำไม่ได้ไม่มีเวลานะยิ่งภาวนานั้นยิ่งบอกทำไม่ได้นะบางคนนะไปวัดไม่ได้หรอกนะกิเลสยังเยอะนะโอ้ถ้าอยู่บ้านหมดกิเลสได้ก็ไม่ต้องมาวัดนะนายโยมนะ เขาคิดยังไงคิดว่าอยู่บ้านหมดกิเลสก่อนค่อยเข้าวัดนี่คือคงจะตายซะก่อนนะไม่รู้คงจะอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าจะก็จึงเขาเลยเปรียบเทียบว่าบุรุษคนหนึ่งในบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเดินทางเพื่อจะไปแสวงโชคกับเมืองเขาบอกว่าเมืองหนึ่งเขาก็เลยเตรียมเสบียงไปนะพอไปถึงกลางทางมีแม่น้ำสายหนึ่งแต่ไปเจอแม่น้ำสายหนึ่งขวางทางอยู่เขาเลยคิดว่าให้น้ำแห้งก่อนนะเราถึงจะข้ามไปนะ คิดว่าให้น้ำแห้งก่อนถึงจะข้ามไปนะก็เลยคอยแล้วคอยเล่านะสุดท้ายเสบียงก็หมดก็เลยข้ามไม่ได้ก็เลยต้องกลับแทนที่จะต่อเรือหรือหาวิธีนะเขาก็บอกว่ารอให้น้ำแห้งก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะคือรอให้พร้อมซะก่อนนะแล้วถึงจะมาถึงจะเข้าวัดนะเขาพอดีบางคนบอกเดี๋ยวให้ลูกโตก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าวัดแล้วนะพอลูกโตนะเจอหลานอีกหนักกว่าลูกอีกนะก็เลยกลายเป็นคนแก่มีลูกทีนี้หนักกว่าลูกอีกนะไปไม่ได้นะนะนี่แหละก็เลยเราจะมัวผัดวันประกันพรุ่งนะท่านฉะนั้นท่านบอกว่าโกชัญญามรณังสุเวนะแต่ความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะดังนั้นมันไม่แน่นะมันชั่วเสี้ยววินาทีนะแต่ช่วงเสี้ยววินาทีเนี่ยทำไมเองก็เจอด้วยตัวเองเหมือนกันนะพอดีจะไปเผาศพโยมที่ร้อยเขาเคยมาบวชแล้วมาเป็นลูกศิษย์เสร็จแล้วก็เสียชีวิตก็เป็นพะโลงนะที่อำเภอเสรภูมินะก็เลยตีรถอบรมนักเรียนเสร็จก็ทีแรกก็กะจะไปในหัวค่ำนะก็เลยคิดว่าให้คนขับพักสักหน่อย ให้คนขับพักสักหน่อยนะเดี๋ยวเที่ยงคืนค่อยออกนะก็เลยพอเสร็จเที่ยงคืนนะก็เลยปรากฏว่าคนขับบอกนอนไม่หลับนะคือระแวงนะโอ้โหนะก็เลยบอกว่าถ้าง่วงนะบอกเลยหยุดเลยนะไม่ต้องฝืนนะครับก็คุยปฏิญาณมาก็เพลียก็ขอพักไปหน่อยนะแล้วก็พักไปนะก็ผ่านภูเขาผ่านน้ำหนาวผ่านพอไปถึงใกล้จะถึงขอนแก่นนะใกล้จะถึงขอนแก่นก็มันมีทางแล้วก็มีหลุมทางลึกนะสุดท้ายเขาบอกรู้สึกง่วงนะเขาก็จะแวะเหมือนกันพอดีขับไปก็เกิดมันวูบไปยังไงไม่รู้นะหักลงไปเลยนะหักลงไปเสียงตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนะอาจารย์เราคิดว่าคือนึกในใจว่าตายนะ คือนึกในใจว่าตายแน่นะคือบอกตายแน่ก็เลยปล่อยวางทั้งหมดนะพอปล่อยวางถึงรถหยุดชุดนะคือกระแทกแบบคือไปดูแล้วโอ้นะโยมนะมันมาดูแล้วโอ้นะดวงถือว่าดวงดีอย่างรอดนะถือว่ายังไม่ถึงคราวนะโยมนะคืออันนี้ก็เสาไฟฟ้าต้นไม้นะคือรอดช่องตรงกลางพอดีเป๊ะนะคือมันซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเออนะก็เป็นบุญนะก็ปรากฏว่าไม่มีใครเจ็บ คือไม่มีใครเจ็บนะก็ถือว่าโชคดีนะก็เลยได้สติได้ไปไหนก็ปกติก็พยายามภาวนาไปอยู่นะเพราะเราไม่รู้เพราะมันชั่วเสี้ยววินาทีเดียวนะถ้าเรื่องรถเรื่องถนนนะฉะนั้นอันนี้แหละก็เลยคือไม่ประมาทนะคือมันไม่รู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราไม่รู้นะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจริงให้เราพยายามภาวนาตายแล้วก็เมื่อเราภาวนาตายแล้วเนี่ยเราก็จะกลัวนะกลัวจะไปไม่ดีกลัวจะตกนรกแล้วก็พอตัวนี้ก็รีบละบาปจิตมันจะเกิดฮีริโอตปะขึ้นมานะก็จะกลัวบาปลายบาปถ้าเริ่มกลัวต่อบาปนะทีนี้เราก็จะมันจะมีพลังนะ
ถ้าเหมือนกับหลวงพ่อประยุทธ์ท่านบอกนะสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จท่านบอกว่าถ้าเหมือนกับคนไปอินเดียเรียกว่าสังเวคะนะสังเวคะสี่สถานนะนะสังแปลว่าเจริญนะเวคะแปลว่ากำลังนั่นคือไปเจริญกำลังนะคือไปเห็นแล้วเห็นคนอินเดียนะนะเห็นคนจนเห็นเขานอนทุกข์ทรมานนอนกลางดินกินอะไรมันเกิดกำลังนะไปเห็นทุกข์นะกลัวจะมาเป็นอย่างนี้กลัวจะมาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เห็นไปสถานที่ต่างๆก็เกิดปิติ นะปิติธรรมนะหลับตาไปเห็นพระท่านนะแสดงธรรมเล่าอะไรต่างๆมันเห็นภาพนะก็เลยเกิดกำลังเรียกว่าไปเจริญกำลังนั่นเองท่านเรียกว่าไปเจริญกำลังสังเวคนะสังเวคชนีสี่สถานนะฉะนั้นท่านนี่แหละก็ถือว่าคือมันเป็นส่วนหนึ่งนะถ้าเป็นส่วนหนึ่งว่าคนเราถ้าหากว่าไม่เห็นทุกข์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นธรรมนะแต่พอเห็นทุกข์แล้วจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายนะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็มักจะมีความทุกข์แล้วก็อยากจะแสวงหาความทุกข์ก็เลยมาประพฤติมาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติแล้วก็เลยเห็นว่าเออนะจิตใจมันเปลี่ยนถึงอาตมาถึงพูดบ่อยๆว่าลมหายใจเปลี่ยนชีวิตนะคือมานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกการดูไปดูมาดูไปดูมานะความคิดเริ่มเปลี่ยนอาตมาเองก็เหมือนกันนะที่แรกก็อู้นะคือมองไม่เห็นนะคิดว่ามันยากปฏิบัติไม่ได้นะคิดถึงแต่ทางโลกพอนั่งดูลมหายใจนะดูไปดูมาดูไปดูมาดูไปรู้สึกความคิดเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากเห็นความสุขในการของเราเริ่มเห็นความทุกข์เริ่มเห็นความทุกข์แต่ว่าทำไมทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนบางคนก็หยุดก็หยุดไม่ได้นะยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เป็นสินนะมีโยมคนหนึ่งร้องไห้มาหานะหลวงพ่อผมทำยังไงดีนะงานก็ทำนะแทบเป็นแทบตายไม่ได้หยุดก็ยังถูกเขาด่าทำไมเขาด่านะคือเป็นหนี้เขานะทำไมถึงเป็นหนี้นะคือที่แรกก็ไปกู้นะไปกู้ธ.ก.ส.นะลูกชายเรียนราชภัฏบอกพ่อห ออยู่ไกลนะขอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจ้าเพื่ออนาคตลูกนะก็ไปกู้ธ.ก.ส.มาซื้อให้ทีลูกคนที่สองนะอยู่ม.6 ก็พ่อทำไมซื้อให้พี่ได้นะแต่ผมซื้อให้ไม่ได้เลยนะก็พูดไปพูดมาแม่ก็ใจอ่อนนะความรักลูกก็ซื้อให้ลูกวันหน่อยนะสุดท้ายก็กู้เงินเข้ามาซื้อให้นะคิดว่าทำนา ตอนนี้ก็คงจะไม่มีปัญหานะแต่สิ่งที่เราเคยบอกว่าจะวางน้ำบ่อหน้าเนี่ยอันนี้มันจริงนะคือพอใกล้จะออกจริงๆเกิดเพี้ยกระโดดนะเพี้ยกระโดดเอาไม่ไหวนะสุดท้ายข้าวไม่ได้นะเท่านั้นแหละทีนี้ช็อตนะช็อตสุดท้ายถึงเวลาจริงๆไม่มีเงินไปใช้ธ.ก.ส.ก็ต้องเอาเงินนอกระบบมาใช้นะสุดท้ายทำไปทำมาก็เลยช็อตนู่นช็อตนี่ก็เลยสุดท้ายเขามาทวงก็ไม่ได้เขาก็ด่าเขาก็โอ้ยนะผมก็อุตส่าห์ทำงานไม่ได้หยุดได้หย่อนก็ยังถูกเขาด่าทำไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะนั่นคือมันทุกข์นี่แหละก็คือเพราะอะไรครับเพราะว่านะคือบางสิ่งบางอย่างนะคือคนเราถ้าไม่รู้จักการบริหารจัดการที่ดีนะมันก็มีปัญหาฉะนั้นเห็นหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยนะก็เลยเห็นว่าเออนะโลกนี้นะเกิดมานะคนทุกข์นะคนรวยก็ทุกข์อย่างหนึ่งคนจนก็ทุกข์อย่างหนึ่งคนรวยก็ทุกข์กลัวว่าจะพัดพรากจากสิ่งที่เรามีนะเราเป็นกลัววัดภาคจากลูกจากหลานนะอันนี้นะลูกดีก็ทุกลูกไม่ดีก็ทุกนะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เห็นทุกเห็นทุกก็เกิดเชื้อเกิดนิพพิทานะคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เลยนะอย่างอาตมาเคยอ่านประวัติ พระเจ้าอโศกนั่นคือพระเจ้าอโศกนี่ศรัทธาในพุทธศาสนานะมากนะ
แต่ทีนี้น้องชายเนี่ย

าอนุชาเนี่ยศรัทธาพวกนุ่งลมห่มฟ้านะคือพวกจีเปลือยเนี่ยก็เลยเห็นว่าโอ้นะพระสงฆ์เนี่ยน่าไปอยู่กับผู้คนเนี่ยถ้าจะไปบรรลุธรรมได้อย่างไรนะมันวุ่นวายนะเพราะพวกจีเปลือยเนี่ยเขาจะเข้าบ้านทีนต้องไปอยู่ปริวาส3เดือนนะที่เคยเห็นว่าโอ้นะน่าจะไปบรรลุธรรมได้อย่างไรนะอยู่กับผู้คนยังมินตบาทกับผู้คนยังอยู่กับผู้คนเนี่ยพระเจ้าโศกก็เลยไม่พูดอะไรคือถ้ารู้ว่าอธิบายไปเขาคงไม่เข้าใจนะก็เลยไปบอกกับอมาตย์นั่นคือวางแผนนะถ้าวางแผนว่าเดี๋ยวเราจะตอนเราส่งน้ำนะให้เราจะถอดชุดนี่ไว้แล้วก็หลอกน้องชายพระอนุชาเราเนี่ย ให้สวมชุดแล้วก็ให้นั่งบนบัลลังก์นี่นะให้นั่งบนบัลลังก์นี้แต่เดี๋ยวเราจะจัดการอะไรหน่อยนะเสร็จแล้วพระเจ้าโศกก็เลยแกล้งไปส่งน้ำนะที่นี่อมาตย์เขาท่านลองหน่อยสินะลองสวมดูสิว่าจะเหมาะสมไหมต่อไปในอนาคตอุ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวคอขาดนะไม่เป็นไรอีกนาน นะพระเจ้าโศกส่งน้ำนี่นานมากนะไม่ต้องกลัวหรอกแต่ลองนิดเดียวแป๊บเดียวนะทีนี้ก็หลงคนก็หลงสวมใส่โอ้เข้าท่านะถ้างั้นต้องลองนั่งบนบัลลังก์ดูสินะ นะก็หลงคนนะก็เลยไปนั่งบนบัลลังก์เสร็จโอ้นะดูท่าทางท่านนี่เหมาะสมในอนาคตอย่างนั้นอยู่พระเจ้าโศกโผล่มาเลยทีนี้ผมบอกโอ้โหนะกล้าขนาดนี้เลยเนี่ยนะนี่ขนาดเรายังแต่ไม่สอนละคนเลยจะเป็นพระราชาแล้วเลยนะตกอย่าพองไม่ใช่นะบอกจะพูดได้นะหลักฐานมันมีอยู่อย่างนี้นะก็เลยอ่ะถ้าอยากเป็นจริงๆไม่เป็นไรนะเราจะพิเศษก็เป็นพระราชา7วันแล้วก็จะประหารชีวิตนะในอีก7วันนะคือให้เป็นพระราชาพิเศษก็เป็นพระราชาแล้วอีก7วันก็ให้ประหารชีวิตโอ้โหนะพอรู้ว่าพระเจ้าโศกนี้เคยประวัติเคยโหดแล้วพูดจริงทำจริงแล้วก็ตกใจโหแทบช็อกก็เลยสุดท้ายก็พิเศษให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เอานางสนมมาอาหารอย่างดีมาให้แล้วพระเจ้าโศกก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรนะคือเป็นอย่างไรบ้างนะพระราชานะมีความสุขไหมนะโอ้จะมีความสุขได้ยังไงในเจ็ดวันจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะไปมีความสุขอะไรนะพระเจ้าโศกก็เลยสอนนี่แหละนะคือทำไมถึงไม่มีความสุขเพราะมองเห็นความตายอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมบอกใช่นะอันนี้แหละที่พระสงฆ์ท่านอยู่กับพระท่านภาวนาตายอยู่ตลอด คือท่านภาวนาตายอยู่ตลอดแล้วกิเลสตรงไหนเนี่ยมันจะเข้ามาในเมื่อท่านเห็นความตายแล้วเนี่ยนะจะมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆไหมโอ้ไม่มีนะคือมันไม่มีจริงก็เลยเข้าใจเลยนะเข้าใจแล้วก็รู้เลยว่าโอ้นะทำไมพระสงฆ์เนี่ยอยู่กับนะคือผู้คนแล้วสามารถจะบรรลุธรรมได้นะก็เพราะ ท่านภาวนาเห็นความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองนะก็เลยเข้าใจก็เลยเปลี่ยนมาศรัทธานะเปลี่ยนมาศรัทธาพระสงฆ์นะนะเพราะว่าคือตัวเองได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วนะเมื่อก่อนจะบอกอย่างไรจะพูดอย่างไรก็ไม่ฟังอันนี้ต้องให้เจอด้วยตนเองนะคือต้องให้เจอตนเองถึงจะรู้ว่าเออมันเป็นอย่างไรแต่บางครั้งนะคนอื่นพูดให้ฟังนี้ไม่เข้าใจหรอกแต่พอเจอกับตัวเองนั่นแหละนะถึงจะรู้ว่าโอ้นะมันเป็นอย่างไรนะบางทีเห็นคนอื่นนะพูดได้นะแต่เห็นคนอื่นนั้นพูดได้คนไม่เป็นไรนะคนเราแต่เห็นลูกคนอื่นเห็นหลานคนอื่นเห็นสามีภรรยาคนอื่นตายนะว่าไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นธรรมดานะคนเราก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะพอเจอกับตัวเองเป็นยังไงทีนี้นะพอเจอกับตัวเองปุ๊บโอ้โหนะมันคนละเรื่องเลยทีนี้นะธรรมะไม่รู้หายไปไหนหมดนะธรรมะที่เรียนมานี่หายเกลี้ยงหมดนะแต่มันทำใจยากเหมือนกันอันนี้แหละเป็นเครื่องพิสูจน์นะโยมแต่มันเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับการนะคือถ้าไม่เจอของจริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยว่าเราจะแน่แค่ไหนนะฉะนั้น ตอนนี้เราจึงต้องเรียนว่าสวรรค์เกิดอยู่ๆนะเกิดบอกว่าคุณเป็นมะเร็งอย่างนี้จะทำอย่างไรนะแต่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละ

คนเราถ้าทำใจไม่ได้นี่ไปง่ายๆนะเราไปง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยต้องให้กำลังใจนะให้กำลังใจว่าจริงๆแล้วมันก็หายได้นะที่หายได้คือกำลังใจต้องดีนะคือก็เลยบอกว่ามะเร็งคิดว่ามะเร็งก็เหมือนกับหวัดเป็นได้ก็หายได้นะพอคิดว่าเป็นของเล็กน้อยเนี่ยก็เลยอยู่ได้สบายแต่ก็ปฏิบัติตัวระมัดระวังของที่เขาห้ามแล้วก็อยู่ให้มีความสุขนะก็อยู่มาหลายปีเนี่ยแต่หลายปีก็ยังอยู่ได้นะดังนั้นอันนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่กำลังใจนะรู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางตายก็ตายนะอาตมามีแม่ชีคนหนึ่งเขานิมนต์ไปอยู่ที่ลำพูนนิมนต์ไปทำบุญวันเกิด ครบ70 ปีเนี่ยแม่ชีก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ไปผ่าตัดแต่คิดว่าคงจะตายแน่นอนนะเห็นหลายคนแล้วไม่รอด ก็เลยตัดสินใจบวชชีนะก็เลยปฏิบัติภาวนาตายทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะอยู่มา10 กว่าปีนะก็ยังดีอยู่นะนะยังดีอยู่แล้วก็รู้สึกธรรมะมันมามีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะโยมนอกจากนั้นนี่คือให้เห็นแก่ก่อนแก่ให้เห็นเจ็บก่อนเจ็บ ให้เห็นตายก่อนตายนะแล้วการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยจะ จะเจริญก้าวหน้าและจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือไม่ประมาทแต่ถ้าไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความเจ็บไม่เห็นความตายแล้วเนี่ยน่ามักจะประมาทแต่แล้วก็มักเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนคอยจะผัดฟันประกันพุ่งนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่นะนะคือเวลาสวดต่างๆเนี่ยนะทำไมบางคนโน้นนะบางคนมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆโอ้โหนะทำไม พระอาจารย์นะทำไมมีแต่ตายกับตายเท่านั้นเลยสวดเนี่ยนะ นะมีแต่เรื่องตายเท่านั้นโอ้ทำไมมีรู้สึกมันหดหู่นะวะท่านนั้นละโยมดีแล้วนะคือถ้าคนเราไม่รู้จักตายมันก็จะเนินเล่อนะแล้วก็จะประมาทคือไม่ปรับเปลี่ยนคือไม่ปรับเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละก็จึงถือว่านะเราต้องภาวนานะเพราะฉะนั้นนี้บางครั้งโยมนะการที่เราเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ย บางครั้งเราไม่รู้หรอกถ้ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาถามแล้วก็ถามเขาเป็นนักคือเป็นนักศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเขาเลยถามให้นะทำไมเนี่ยคือเห็นแม่เข้าวัดนะคือเห็นแม่เข้าวัดพอกลับไปบ้านก็คือไปแล้วก็เอาคนนั้นไปนินทาคนนี้ไปนินทานะบางทีก็พระบ้างอะไรบ้างเขาก็บอกเออเราพระอาจารย์นะก็ถามจริงว่าก็เคยพูดกับแม่แล้วแม่จะเข้าวัดไปทําไมนะไปแล้วเอาแต่เรื่องมันเรื่องไม่ดีนะมันไม่สมกับคนที่ไปอยู่วัดนะแต่มันไม่ใช่สมคือเด็กเขาคิดนะเขาคิดเคยบอกว่ามันไม่สมกับคนเป็นคนวัดเลยนะว่าคือเป็นคนวัดเลยว่าคือมันไม่น่าจะมีเรื่องอย่างนี้อยู่ในวัดนะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ทำไมถึงคนในวัดต้องเป็นอย่างนี้เขาสงสัยนะเขาสงสัยนะทีนี้ก็เลยจะให้ลูกเข้าวัดนะชวนลูกเข้าวัดลูกก็เลยทัดคือก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปเพื่ออะไรนะในเมื่อแม่เข้าไปแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือความคิดของคนรุ่นใหม่นะเพราะฉะนั้นนั่นนี่แหละเราก็ต้องดูเหมือนกันว่านะเรามาวัดเราได้อะไรนะฉะนั้นอันนี้คติธรรมก็จะบอกว่าเป็นคนวัดไม่ปัดกวาดและเช็ดถูนะมันไม่ต่างกับหมาหมูแมวเป็ดไก่เป็นคนวัดไม่ดัดกายวาจาใจถึงอยู่วัดจนตายก็ไม่ได้บุญนะพยานการเข้าวัดคือมาวัดกายวาจาใจก็แล้วนี่แหละว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าก็มีหลายคนนะที่คือสิ่งที่ตอบกลับนะก็คือเขานิมนต์อาตมาไป แสดงธรรมที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเขาก็เห็นคนที่เคยไปวัดมาแล้วเนี่ยคือไปมาแล้วพอก็เจออะไรนิดตอนนี้ปี๊ดแตกเลยนะหนักกว่าคนที่ไม่ได้มาวัดเขาก็เลยไม่คิดที่จะมาวัดเนี่ยนะคือก็เลยไม่คิดที่จะเข้าวัดอันนี้แหละท่านจึงว่าแบบอย่างดีกว่าคำสอนนะเพราะฉะนั้น
คือบางทีไปว่าคนนู้นว่าคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ตัวเองในลืมไปว่าคือเราเป็นคนวัดนะถ้าเป็นวัดพอเขาบอกแล้วเขาไม่ฟังก็ว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นอันนี้นะเรามาวัดแล้วเราต้องกลับไปเราต้องได้อะไรไปบ้างนะคือมีความเปลี่ยนแปลงนะคือมีความเปลี่ยนแปลงว่าให้เขาเห็นว่าเออนะในเมื่อเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาถึงอยากจะมานะฉะนั้นอันนี้นะเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นมีโยมคนหนึ่งเขาทำงานที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยเครียดก็เลยบริจัดปฏิบัติธรรมช่วงนี้พอดีในช่วงวันพ่อนี่แหละที่วัดจัดปฏิบัติธรรมเขาก็เลยไปปฏิบัติธรรมเขาเป็นคนพิจิตรนะเพราะว่าตอนนั้นเคยขายนะคือขายของเนี่ยได้เดือนละ300,000นะตอนนั้นมันตกเลยเดือนละ30,000ก็เลยเครียดนะก็เลยเครียดมากก็เลยกลับมาแล้วก็เลยไปปฏิบัติธรรมนะพอปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยได้ฟังเทศครูบาอาจารย์นะแล้วก็บอกเขาก็เลยเออจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่มีนะเมื่อก่อนในเช่าห้องเขาอยู่นะเป็นช่างเสริมสวยเช่าห้องเขาอยู่แล้วเจ้าของตึกเขาก็เลยว่าไปญี่ปุ่นไม่จะได้ออกทุนได้ก่อนเขาก็เลยไปนะพอไปแล้วก็เจอจังหวะดีนะเจอจังหวะที่ขายของได้ดีๆจนที่สุดคนที่ส่งไปนะเกิดมีปัญหากับสามีจนที่สุดทะเลาะกันเลิกกันก็เลยขายตึกหลังนั้นให้นะขายตึกที่เช่าอยู่นั้นให้จะซื้อไหมก็ซื้อนะก็ซื้อในราคา6,000,000ก็ซื้อเสร็จก็เลยมานั่งคิดเออนะเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรนะตอนนี้เรามีจนตึกก็มีนะเงินเก็บก็มีแล้วทำไมเราต้องมาทุกข์นะก็ดีมันเป็นโอกาสดีเหมือนกันว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะถ้าหากว่าเราไม่เกิดวิกฤตอย่างนี้เราคงไม่มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมพอคิดอย่างนี้ก็เลยเกิดปิติเคยนั่งสมาธิไม่คิดอะไรปล่อยวางได้สบายนะก็รู้สึกโอ้โหมันมีความสุขเสร็จแล้วก็เลยกลับไป ได้จิตวิญญาณเขาก็เอาซีดีอะไรกลับไปแล้วก็ไปฟังนะพอไปฟังที่นี่เพื่อนนะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยคนฟังธรรมะนี่คนโง่นะเขาไม่ฟังกันหรอกนะยุคนี้สมัยนี้เขาก็พูดว่าพ่อโง่เนี่ยถึงต้องฟังนะถ้าฉลาดไม่ฟังหรอกนะเพื่อนก็โมโหนะชวนไปเคยไปเที่ยวไปอะไรไม่ไปนะบอกไม่ไปหรอกนะก็เลยสุดท้ายนะเพื่อนคนนี้เขาอยู่บางระกำพิษณุโลกนะพออยู่ก็เลยปรากฏว่าต่อมาเพื่อนคนนี้เกิดตรวจหมอแล้วพบเชื้อมะเร็งตับภรรยานะสุดท้ายซะด้วยนะก็เลยทำยังไงแล้วโอ้โหก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็นั่งสมาธิยังไงสวดมนต์ยังไงอะไรยังไงเนี่ยเมื่อก่อนเคยดูถูกเพื่อนน่าช่วยเราบ้างนะเขาก็เลยพยายามอธิบายอธิบายสุดท้ายก็เพื่อนเขาก็เริ่มฝึกนะแต่ต่อมาก็เลยเพื่อนก็เข้าโรงพยาบาลนะคือยังทั้งคือทำใจไม่ได้เราก็เลยสุดนะเร็วมากนะแล้วก็สุดท้ายวันสุดท้ายก็ที่เพื่อนเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะโทรมาเขาก็บอกว่าก่อนเพื่อนเขาจะเสียเคยสั่งเสียก็บอกว่าเฮ้ยยังไงอย่าทิ้งเรานะเราแผ่เมตตาทำบุญให้เราบ้างนะคนอื่นเรามองไม่เห็นมีอยู่เธอนั่นแหละนะเขาก็รับปากนะพอสุดท้ายหมอเขาบอกว่าคือตอนนี้มันแย่มากก็อยากจะคุยกับใครนะเขาบอกจะคุยกับเพื่อนคนนี้โทรเบอร์โทรศัพท์มาให้เขาพูดว่าช่วงนั้นเขาก็มัวไปทำงานอยู่ก็เลยไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปตอนนี้ก็เลยไม่อยากจะคือมันปล่อยวางกำลังจิตใจดีนะคือมาดูทีก็เลยโทรกลับไปเขาบอกว่าเพื่อนก็เสียแล้วแล้วก็เป็นกฎหมายที่ญี่ปุ่นว่าคือต้องเผาภายในวันนั้นนะไปรถติดอีกก็เลยไปไม่ทันเขาบอกไปไม่ทันเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอตกกลางคืนนะก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครั้งที่หนึ่งยกมือก็หายทางบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าเมืองไทยแต่ดูรหัสแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ในนี้ครั้งที่สองพอครั้งที่สามก็มีความรู้สึกเหมือนกับเสียงนะเหมือนกับเพื่อนเขากำลังใกล้จะตายเขาขนลุกนะอันนี้เขาพูดด้วยตัวเขาเองนะเขามาเล่าให้ฟังนะเขาก็เลยเชื่อนะว่าเออนะ
จะทำอย่างไรกับโยมก็อุทิศบุญกุศลให้เขาหน่อย

แต่เขาก็เลยแต่รวมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารน้ำพันนะกับพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมนะแต่อุทิศไปเพื่อนเขานี่แล้วก็เลยทำให้เขาทุกวันนี้เขาก็ปฏิบัติก็เลยปฏิบัติต่อเนื่องเพราะเห็นเพื่อนคนนี้แล้วโอ้นะทำให้เขาได้ข้อคิดดีแล้วว่าเออที่วิกฤตเป็นโอกาสนะถ้าเขาบอกว่าไม่เจอวิกฤตตรงนั้นเราเองก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนคนนี้ก็ได้นะฉะนั้นก็บอกว่าเงินบางครั้งเงินก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนมีอายุยืนได้นะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างไม่สามารถที่จะทำให้คนมีอายุยืนนอกจากกรรมนะฉะนั้นก็อันนี้ก็ญาติโยมก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าถ้าเราอย่าประมาทมัวเมาในชีวิตนะฉะนั้นท่านจึงให้เราพิจารณานึกถึง ในความตายนะอย่างนี้พุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายอยู่ตลอดท่านถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอวันหนึ่งเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกวันละหลายครั้งนะพุทธเจ้าบอกเธอนี้ประมาทเราตถาคตระลึกทุกลมหายใจนะท่านบอกนะแม้แต่พุทธเจ้าท่านยังระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจนะคือท่านไม่ประมาทท่านเป็นถึงพระพุทธเจ้านะฉะนั้นอันนี้เราท่านจึงเห็นแก่ก่อนแก่เจ็บก่อนเจ็บตายก่อนตายแล้วเราก็ยอมรับให้ได้นะบางคนโอ้ยปวดขานะโอ้ยเป็นนู่นเป็นนี่นะอันนั้นแหละมันแก่แล้วนะ นะคือเทวทูตเขามาเตือนเราแล้วนะทุกอย่างเนี่ยเขามาเตือนเราแล้วนะคือปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยอันนั้นแหละเทวทูตเขามาเตือนเราแก่แล้วนะเจ็บแล้วนะจะตายแล้วนะพอยังเขามาเตือนเราแล้วนะเขามาเตือนทางไหนบ้างนะสูงสุดก็คือทางศีรษะนะผมเปลี่ยนแล้วก็แสดงว่าเออนะเข้ามาเตือนเราแล้วนะทางสายตานะทางปากก็คือฟันนะก็เริ่มหลุดนะอันนี้แหละเทวทูตเขามาเตือนนะแต่ส่วนมากก็ไม่ยอมนะคือไม่ยอมนะแต่ว่าผมงอกหรือยอมก็ได้นะ นะไม่ยากนี่นะ นะถ้าสายตาไม่ดีใส่แว่นก็ได้นะฟันไม่ดีใส่ฟันปลอมก็ได้นะก็ได้เหมือนกันแต่สู้ของเดิมนั้นมันไม่ได้นะสุดท้ายอันนี้แหละก็ขอฝากญาติโยมมาไปพิจารณานะว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่ใช่เป็นคำพูดของอาตมานะแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่อาตมาได้เอาสิ่งเหล่านี้มาภาวนาก็เลยทำให้ อยู่ได้ทุกวันนี้นะก็เพราะให้เห็นตายก่อนตายนี่นะฉะนั้นก็ขอยุตินะการแสดงธรรมในช่วงนี้ ไว้เพียงเท่านี้ก็ขอเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดี

0: สายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่นายหนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลคโร

สัจธรรมเมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีระคนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกศพโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุกเอ่ยนายแพทย์อาจินบุญยเกตผู้ประพันธ์

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ทางนั่งอยู่ทางไกลโน้นด้วยหรืออาจจะฟังในหน้าจอจอโทรทัศน์ที่ท่านถ่ายทอดไปก็อาจไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านถ่ายทอดปัจจุบันหรือเปล่าได้นั่นเจ้าหน้าที่พยักหน้าว่ากำลังถ่ายแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามให้ถือว่าท่านอาจารย์ไพฑูรย์ขันติโกเราก็ได้บอกให้ทราบเป็นเบื้องต้นพอก็เก้ามาจากจังหวัดบนราชธานีก็เป็นสาขาวัดหนองประพงที่35เราใช้ชีวิตเป็นสมณะเป็นสามเณรอยู่กับหลวงพ่อชามาตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ปศ2504จนกระทั่งบัดนี้หลวงพ่อชาท่านก็ได้จากเราท่านทั้งหลายไปละสังขารไปแล้วเกือบ30ปีแล้วหลวงพ่อจากไปก็เคยอยู่ร่วมกับท่านมาด้วยการเวลาอันยาวนานพอสมควรหลวงพ่อสนองสมัยท่านมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆมาทำนักอยู่มาปฏิบัติธรรมอยู่มาเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นี่แต่ครั้งใหม่ๆโน้นก็เคยมากราบเยี่ยมท่านอยู่แต่ในช่วงระยะกลางๆ ก็ได้ไม่ค่อยได้มาเพิ่งได้มาช่วงท่านมรณภาพไปนี่บ่อยขึ้นจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ธรรมะนี่วันนี้ท่านพระเจ้าหน้าที่พิธีกรท่านก็บอกว่าให้เวลาหลวงพ่อประมาณ16:30อะไรเงี้ยตั้งแต่15:00ถึง16:30เพราะว่าอยู่พักแรมอยู่ที่นี่เฉพาะคืนนี้พรุ่งนี้ก็จะไปพูดธรรมะต่อที่สวนโมกพูดย่อๆคือสวนโมกจำรองที่หลังสวนจตุจักรส่วนรถไฟเรียกว่าย่อส่วนมาจากชัยยาก็พูดแบบภาษาบ้านเราก็ว่าสวนโมกย่อมาที่นี่มาไว้ที่กรุงเทพว่าจะไปพูดธรรมะที่นั่นบอกว่าประมาณบ่าย14:00ใช้เวลาประมาณ14:00ก็จะกลับอุบลมาคราวนี้มีเวลาเท่านี้ท่านให้เวลาเท่านี้มาแต่ธรรมะที่กำลังจะบรรยายต่อไปนี่เห็นท่าน เจ้าภาพพระเจ้าหน้าที่ที่นี่เอาบรรยายกรรมฐานอันว่าหลวงพ่อบรรยายกรรมฐานไปเลยว่าไงอาตมาก็ตอบว่าผมจะบรรยายแต่ว่าไม่แน่มันสไตล์การบรรยายทักษะเทคนิคของการบรรยายก็มันจะไม่ตรงกับหลายๆองค์ก็อาจเป็นได้ก็จะพยายามบรรยายทำความเข้าใจให้กับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้เข้าใจในธรรมะก็แล้วกันโดยรวมคือธรรมะแต่โดยย่อธรรมะก็ไม่ใช่ของอยู่ไกลธรรมะโดยรวมก็คือเป็นเรื่องของกายกับใจอันนี้ของรูปกับนามชื่อหนึ่งว่ากายกับใจชื่อหนึ่งว่ารูปกับนามนี่คือย่อส่วนคำว่าธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจได้สนใจตั้งใจในขณะที่กำลังฟังพระอาจารย์ไพฑูรย์บรรยายย่อส่วนเข้ามาไม่ใช่เรื่องมากคือเรื่องสองอย่างคือกายกับใจท่านี้กายกับใจมันเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่บวชเป็นวาสกวาสิกาท่านทั้งหลายจะมาที่นี่หรือไม่มาก็ตามแต่ก็มีกายกับใจด้วยกันทั้งนั้นรูปกับนามด้วยกันทั้งนั้นแต่ข้อที่ควรจะศึกษาควรจะรู้ควรจะเข้าใจก็คือเราท่านทั้งหลายยังไม่รู้จริงตามเป็นจริงของคำว่ากายกับใจยังไม่รู้จริงตามเป็นจริงของคำว่ารูปกับนามนี่คือปัญหานี่คือข้อมูลที่ท่านทั้งหลายควรจะสนใจควรจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างท่องแท้รู้ตรงรู้จริงตามความเป็นจริงเรื่องของกายกับใจนี่กายคืออะไรก็เป็นกรรมบรรยายกายคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาหรือรูปคืออะไรคือสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาซะก่อนแต่ที่จริงมองไม่เห็นได้ด้วยตามันก็ยังเป็นกายมันก็ยังเป็นรูปอยู่แต่นั่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆบรรยายไปบรรยายในคำว่าสิ่งที่มองเห็นด้วยตานั่นคือกายสิ่งที่มองเห็นด้วยตานั่นคือรูปนี่ซะก่อนแต่ลึกไปกว่านั้นคือมองไม่เห็นก็เป็นรูปมองไม่เห็นก็เป็นกายยังมีออกจะบรรยายต่อไปจนกว่าจะหมดเวลา แล้วท่านทั้งหลายคงจะ ค่อยๆเข้าใจเช่นกันแต่ทีนี้อันติดหนึ่งเรื่องติดสองหนึ่งว่าไปแล้วเรื่องกายหรือเรื่องลูกที่บอกสองอย่างคือกายกับใจอันที่บอกว่าใจคืออะไรใจคือรู้ต้องจำสูตรมันให้ได้จำประเด็นมันให้ได้จำโจทย์มันให้ได้ตั้งโจทย์ตั้งกระทู้ตั้งเรื่องสร้างเรื่องของมันใจพูดภาษาให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจง่ายก็คือใจคือรู้

จแปลว่ารู้แต่อาจจะ เป็นคำหลายคำเป็นชื่อหลายชื่อคำว่าใจตัวเดียวชื่อว่ามโนก็คือใจชื่อว่าพุทโธก็คือใจชื่อว่าสติก็คือใจชื่อว่าจิตก็คือใจชื่อว่าวิญญาณก็คือใจนี่นะมันหลายชื่อคือคิดดูสังเกตการดูฟังไปสังเกตการไปฟังไปคิดไปฟังไปค้นคว้าไปใส่ใจที่จะรู้ใส่ใจที่จะเข้าใจในคำพูดในคำบรรยายดังกำลังบรรยายอยู่หน้าบัดนี้ต้องจำสูตรไว้ให้ได้ใจคือรู้ย่อส่วนมาพูดตัวเดียวคือรู้กายคือไม่รู้สองอย่างนี่สองอย่างเห็นไหมกายกับใจรูปกับนามสองอย่างทีนี้จะค่อยๆบรรยายขยายความต่อไปให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการฟังธรรมมีประโยชน์อย่างยิ่งการบรรยายธรรมนี่มีประโยชน์อย่างยิ่งมีคุณภาพมีคุณค่ามีความสามารถอันใหญ่หลวงเราจะเห็นที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่เลยทีเดียวสดถ้าเราเป็นนักคิดสักหน่อยเป็นนักสังเกตการสักหน่อยเราจะคิดเห็นว่าพุทธองค์ตรัสรู้แล้วท่านเข้าไปบรรยายธรรมไปแสดงธรรมไปเทศน์ไปชี้แจงไปแนะนำคำเหล่านี้แก่ใครแก่พระนักบวชพระยกนนท์ห้ารูปเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระห้ารูปนักบวชห้ารูปเป็นผู้ออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเย่าเรือนแล้วออกแล้วบวชแล้วห้ารูปนี่สนใจที่จะรู้ความจริงอย่างแรงกล้าจ่ออยู่แล้วมีศรัทธาอยู่แล้วมีความดันสูงอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นมีความต้องการสูงมีศรัทธาอันเปี่ยมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้แล้วถ้าเราคิดสักหน่อยทำไมท่านไม่โปรดชาวบ้านแถวนั้นแถวใกล้ต้นโพใกล้ๆริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราทำไมไม่โปรดที่นั่นทำไมมันไม่บรรยายธรรมทำไมไม่แสดงธรรมที่นั่นนี่ถ้าเราคิดเราก็จะเห็นว่าความจริงคืออะไรเหตุผลคืออะไรความเป็นไปได้คืออะไรความเป็นไปไม่ได้คืออะไรเราจะรู้เราจะเข้าใจเป็นไปไม่ได้คืออะไรเพราะว่าชาวบ้านยังไม่พร้อมยังไม่มีศรัทธายังไม่มีความรู้ความเข้าใจคำว่าตรัสรู้ธรรมหรือว่ารู้ธรรมหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงจนถึงระดับที่เรียกว่าอนัตตานี่ยังไม่เข้าใจในคำเหล่านี้ในรสชาติเหล่านี้เขาไม่มีศรัทธาเขายังหนาเขายังทึบเขายังปกปิดอยู่ด้วยกิเลสทั้งหลายด้วยกามคุณทั้งหลายกามคุณห้าทั้งหลายกระแสแห่ง

โลกกระแสกระแสแห่งโลกียธรรมยังครอบงำอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวถึงไม่ไปพูดเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เข้าใจไปแสดงธรรมกับคนบ้านแถวนั้นรอบๆข้างนั้นก็ไม่มีใครมองไม่เห็นว่าใครจะรู้เราได้ใครจะเข้าใจเราได้ไม่มีพอรู้พอเห็นพอคิดได้อย่างนั้นก็คิดเห็นแต่นักบวช5รูปคือที่เรารู้กันก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่5รูปแต่ก่อนก็นั่งห้อมร้อมพระสิทธัตถะอย่างนั้นแหละ

พอรู้พอเห็นพอคิดได้อย่างนั้นก็คิดเห็นแต่นักบวชห้ารูปคือที่เรารู้กันก็คือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแต่ห้ารูปแต่ก่อนก็นั่งห้อมร้อมพระสิทธัตถะอย่างนั้นรอฟังธรรมรอคำบรรยายจากผู้ตรัสรู้ธรรมคือพระอรหันต์แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงยังอยู่ในลักษณะของการภาคเพียรพยายามบากบั่นบึกบึนอดทนค้นคว้าอย่างเอาจริงเอาจังแต่ยังไม่เห็นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจในคำว่าตรัสรู้ธรรมหรือเห็นธรรมจนถึงระดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราท่านทั้งหลายเรียกว่าอนัตตารูปังอนัตตาวิญญาณังอนัตตายังไม่ถึงระดับโน้นดูใจตัวเองดูความรู้ตัวเองยังไม่มีวันเดียวก็คิดว่านั่งห้อมล้อมเฝ้าอยู่นั่นแหละพอเฝ้าไปหลายปีไม่ใช่หลายเดือนหลายปีซะด้วยก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายคลายความเพียรคลายความบากบั่นมุมานะที่จะนั่งรอนอนรอนั่งคอยนอนคอยไม่คอยแล้วไม่รอแล้วไปดีกว่าพวกเราอย่างนั้นถ้าจะตัดรู้ก็ตัดแล้วนานแล้วนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางแล้วออกบิณฑบาตมาฉันอ้วนพรีแล้วไม่ใหญ่แล้วอย่างนี้อย่างนี้บำรุงกิเลสต่างหากเล่าอย่างนี้พากันคิดเอาเองนะปัญญาวิคีคิดเอาเองคิดแบบชาวบ้านธรรมดา คิดแบบนักบวชทั้งหลายที่เขาคิดกันในยุคก่อนที่จะตรัสรู้ต้องทรมานต้องอดทนต้องเอาจริงถึงจะตรัสรู้ธรรมนี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากๆซะแล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกพวกเราไปเถอะเลยชวนกันไปแต่อาตมาสังเกตดูว่าคิดดูว่าเอ้าทำไมไม่มีองค์ไหนค้านเพื่อนบ้างโอ้ยไม่ไหวนะเราไปมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีนี่เราหนีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่พระธรรมดาลูกชายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แท้ๆนี่แล้วคิดแบบนักบวชทั้งหลายที่เขาคิดกันในยุคก่อนที่จะตรัสรู้ต้องทรมานต้องอดทนต้องเอาจริงถึงจะตรัสรู้ธรรมนี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากๆซะแล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกพวกเราไปเถอะเลยชวนกันไปแต่อาตมาสังเกตดูว่าคิดดูว่าเอ้าทำไมไม่มีองค์ไหนค้านเพื่อนบ้างโอ้ยไม่ไหวนะเราไปมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีนี่เราหนีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่พระธรรมดาลูกชายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แท้ๆนี่แล้วคิดแบบนักบวชทั้งหลายที่เขาคิดกันในยุคก่อนที่จะตรัสรู้ต้องทรมานต้องอดทนต้องเอาจริงถึงจะตรัสรู้ธรรมนี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากๆซะแล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกพวกเราไปเถอะเลยชวนกันไปแต่อาตมาสังเกตดูว่าคิดดูว่าเอ้าทำไมไม่มีองค์ไหนค้านเพื่อนบ้างโอ้ยไม่ไหวนะเราไปมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีนี่เราหนีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่พระธรรมดา

ลูกชายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แท้ๆนี่และคิดแบบนักบวชทั้งหลายที่เขาคิดกันในยุคก่อนที่จะตรัสรู้ต้องทรมานต้องอดทนต้องเอาจริงถึงจะตรัสรู้ธรรมนี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นผู้มากๆซะแล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกพวกเราไปเถอะเลยชวนกันไปแต่อาตมาสังเกตดูว่าคิดดูว่าเอ้าทำไมไม่มีองค์ไหนค้านเพื่อนบ้างโอ้ยไม่ไหวนะเราไปมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีนี่เราหนีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่พระธรรมดาลูกชายเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แท้ๆนี่แล้วจะปล่อยแล้ว

เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเน้นหนักในรูปลักษณะของคำว่านั่งใต้ต้นโพธิ์เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเน้นหนักในรูปลักษณะของคำว่านั่งใต้ต้นโพธิ์เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเน้นหนักในรูปลักษณะของคำว่านั่งใต้ต้นโพธิ์เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเน้นหนักในรูปลักษณะของคำว่านั่งใต้ต้นโพธิ์แต่ส่วนอื่นไปบรรยายไปเทศไปชี้นำพี่นำปัญจวัคคีย์ทั้งห้านักบวชห้ารูปก็ได้ตรัสรู้ธรรมรู้เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเน้นหนักในรูปลักษณะของคำว่านั่งใต้ต้นโพธิ์แต่ส่วนอื่นไปบรรยายไปเทศไปชี้นำพี่นำปัญจวัคคีย์ทั้งห้านักบวชห้ารูปก็ได้ตรัสรู้ธรรมรู้เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเน้นหนักในรูปลักษณะของคำว่านั่งใต้ต้นโพธิ์แต่ส่วนอื่นไปบรรยายไปเทศไปชี้นำพี่นำปัญจวัคคีย์ทั้งห้านักบวชห้ารูปก็ได้ตรัสรู้ธรรมรู้เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติให้มาของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเน้นหนักในรูปลักษณะของคำว่านั่งใต้ต้นโพธิ์แต่ส่วนอื่นไปบรรยายไปเทศไปชี้นำพี่นำปัญจวัคคีย์ทั้งห้านักบวชห้ารูปก็ได้ตรัสรู้ธรรมรู้

รู้คนตายคนตายมีใจไหมถ้าจะถามเราท่านทั้งหลายก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันคนตายไม่มีใจเพราะอะไรเพราะไม่มีรู้เน้นหนักเข้าไปว่ารู้ใจคือรู้เราฟังอยู่เราจะทราบซึ่งเราจะรู้แน่ชัดแน่ใจว่ารู้คือใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ใจนั่นในขณะคนตายสนิทแล้วไม่มีรู้นั่นคือไม่มีใจเพราะฉะนั้นใจคือรู้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่มีรู้นั่นมีใจเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ากายกับใจมีในเมื่อคนยังไม่ตายถ้าคนตายแล้วมีอะไรมีแต่กายแต่ใจไม่มีแล้วในขณะที่ตายมีแต่กายมีแต่รูปอย่างนี้รูปกับนามนามไม่มีแล้วนามไม่เห็นแล้วในขณะที่เห็นอะไรเห็นแต่รูปรูปกับนามนี่เป็นคู่กันชื่อสมมติชื่อคู่นี้คู่หนึ่งก็ว่ากายกับใจในขณะที่ตายไม่มีรู้นั่นคือไม่มีใจมีแต่กายอันหนึ่งรูปอันหนึ่งบอกว่ารูปชื่อหนึ่งว่ารูปชื่อหนึ่งว่ากายแต่อันเดียวกันแหละอันหนึ่งว่านามอันหนึ่งว่าใจเห็นไหมนามนั่นแหละคือใจใจนั่นคือนามเป็นชื่อเพราะว่าหลายคนอาจไม่ทราบซึ่งไม่ลึกซึ่งในคำศัพท์คำนามในชื่อในสมมุตินี่หลงในชื่องมงายในชื่อไม่เข้าใจในชื่อนี่อย่างนี้ก็เลยงงองค์หนึ่งว่าใจองค์หนึ่งว่านามว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นี่เห็นไหมลังเลแล้วลังเลนั่นแหละคือวิจิกิจฉานั่นนะลังเลนั่นก็คือฟุ้งซ่านลังเลนั่นคือไม่สงบลังเลนั่นคือไม่เป็นสมาธิใจไม่มั่นแล้วใจไม่เดียวแล้วใจมากใจละหลายใจแล้วไม่ตั้งใจมั่นไม่มีลักษณะเป็นอันเดียวไม่แน่ใจพูดภาษาก็บอกว่าใจไม่มีสมาธิใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะเห็นไหมความเห็นมันไม่ตั้งมั่น ไม่เข้าใจในชื่อนี่อย่างนี้ก็เลยงงองค์หนึ่งว่าใจองค์หนึ่งว่านามว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นี่เห็นไหมลังเลแล้วลังเลนั่นแหละคือวิจิกิจฉานั่นนะลังเลนั่นก็คือฟุ้งซ่านลังเลนั่นคือไม่สงบลังเลนั่นคือไม่เป็นสมาธิใจไม่มั่นแล้วใจไม่เดียวแล้วใจมากใจละหลายใจแล้วไม่ตั้งใจมั่นไม่มีลักษณะเป็นอันเดียวไม่แน่ใจพูดภาษาก็บอกว่าใจไม่มีสมาธิใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะเห็นไหมความเห็นมันไม่ตั้งมั่น ไม่เข้าใจในชื่อนี่อย่างนี้ก็เลยงงองค์หนึ่งว่าใจองค์หนึ่งว่านามว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นี่เห็นไหมลังเลแล้วลังเลนั่นแหละคือวิจิกิจฉานั่นนะลังเลนั่นก็คือฟุ้งซ่านลังเลนั่นคือไม่สงบลังเลนั่นคือไม่เป็นสมาธิใจไม่มั่นแล้วใจไม่เดียวแล้วใจมากใจละหลายใจแล้วไม่ตั้งใจมั่นไม่มีลักษณะเป็นอันเดียวไม่แน่ใจพูดภาษาก็บอกว่าใจไม่มีสมาธิใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะเห็นไหมความเห็นมันไม่ตั้งมั่น ไม่เข้าใจในชื่อนี่อย่างนี้ก็เลยงงองค์หนึ่งว่าใจองค์หนึ่งว่านามว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นี่เห็นไหมลังเลแล้วลังเลนั่นแหละคือวิจิกิจฉานั่นนะลังเลนั่นก็คือฟุ้งซ่านลังเล

นั่นคือไม่สงบลังเลนั่นคือไม่เป็นสมาธิใจไม่มั่นแล้วใจไม่เดียวแล้วใจมากใจละหลายใจแล้วไม่ตั้งใจมั่นไม่มีลักษณะเป็นอันเดียวไม่แน่ใจพูดภาษาก็บอกว่าใจไม่มีสมาธิใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะเห็นไหมความเห็นมันไม่ตั้งมั่น ไม่เข้าใจในชื่อนี่อย่างนี้ก็เลยงงองค์หนึ่งว่าใจองค์หนึ่งว่านามว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นี่เห็นไหมลังเลแล้วลังเลนั่นแหละคือวิจิกิจฉานั่นนะลังเลนั่นก็คือฟุ้งซ่านลังเลนั่นคือไม่สงบลังเลนั่นคือไม่เป็นสมาธิใจไม่มั่นแล้วใจไม่เดียวแล้วใจมากใจละหลายใจแล้วไม่ตั้งใจมั่นไม่มีลักษณะเป็นอันเดียวไม่แน่ใจพูดภาษาก็บอกว่าใจไม่มีสมาธิใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะเห็นไหมความเห็นมันไม่ตั้งมั่นเข้าใจในชื่อนี่อย่างนี้ก็เลยงงองค์หนึ่งว่าใจองค์หนึ่งว่านามว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นี่เห็นไหมลังเลแล้วลังเลนั่นแหละคือวิจิกิจฉานั่นนะลังเลนั่นก็คือฟุ้งซ่านลังเลนั่นคือไม่สงบลังเลนั่นคือไม่เป็นสมาธิใจไม่มั่นแล้วใจไม่เดียวแล้วใจมากใจละหลายใจแล้วไม่ตั้งใจมั่นไม่มีลักษณะเป็นอันเดียวไม่แน่ใจพูดภาษาก็บอกว่าใจไม่มีสมาธิใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะเห็นไหมความเห็นมันไม่ตั้งมั่นเข้าใจในชื่อนี่อย่างนี้ก็เลยงงองค์หนึ่งว่าใจองค์หนึ่งว่านามว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นี่เห็นไหมลังเลแล้วลังเลนั่นแหละคือวิจิกิจฉานั่นนะลังเลนั่นก็คือฟุ้งซ่านลังเลนั่นคือไม่สงบลังเลนั่นคือไม่เป็นสมาธิใจไม่มั่นแล้วใจไม่เดียวแล้วใจมากใจละหลายใจแล้วไม่ตั้งใจมั่นไม่มีลักษณะเป็นอันเดียวไม่แน่ใจพูดภาษาก็บอกว่าใจไม่มีสมาธิใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะเห็นไหมความเห็นมันไม่ตั้งมั่น

แล้วไปเทียบกับคนตายทีนี้ในเมื่อตายสนิทมีรู้ไหมไม่มีรู้นั่นแหละคือไม่มีใจเราจะรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งว่าถ้าได้รับคำบรรยายนี้เราจะเข้าใจโอ้อย่างนี้เองใจเป็นอย่างนี้เองมันจะถึงบังอ้อมันจะสะดุดความรู้สึกของเราถ้าผู้บรรยายถูกตรงตามสัจธรรมที่มันเป็นอยู่จริงที่มันกำลังเป็นอยู่ที่มันกำลังเป็นไปเราก็จะทราบซึ้งได้ว่าโอ้จริงอย่างนี้ขอให้ผู้บรรยายจริงเถอะขอให้ผู้บรรยายจริงตรงตามสิ่งที่กำลังเป็นอยู่สิ่งที่กำลังใจเป็นอยู่สิ่งที่กำลังกายเป็นอยู่สิ่งที่กำลังนามเป็นอยู่สิ่งที่กำลังรูปเป็นอยู่รูปนามกายใจเป็นอยู่เช่นไรอธิบายตรงไหมอธิบายถูกไหมนี่คือส่วนที่เป็นประโยชน์นี่คือส่วนที่สำคัญกว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าอย่างนี้เพราะนั้นเราก็คงจะจับได้ว่าใจที่บอกว่าใจคือรู้ในเมื่อนอนหลับสนิทไม่มีใจในเมื่อตายสนิทไม่มีใจเทียบเคียงออกไปอีกเหมือนก้อนหินไม่มีใจเหมือนดินเหมือนทรายไม่มีใจเหมือนโลหะเหล็กวัตถุต่างๆไม่มีใจเพราะไม่มีรู้นะเราจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าโอ้ใจคือรู้แล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรสิ่งเหล่านั้นคือกายสิ่งเหล่านั้นคือรูปสิ่งที่ไม่มีใจนั้นคือรูปอะไรคือรูปเอ้าก้อนหินก็คือรูปดินทรายดินหรือทรายก็คือรูปวัตถุต่างๆก็คือรูปโลหะต่างๆคือรูปแม้แต่รถยนต์เครื่องบินเรืออันนี้นั่นคือรูปใกล้ตัวเข้ามาหรือติดตัวซะเลยคือรูปคือเสื้อผ้านี่คือรูปนี่ใกล้เข้าไปอีกใกล้เข้าไปสุดๆผมก็คือรูปขนก็คือรูปเล็บก็คือรูปหนังก็คือรูปเนื้อก็คือรูปเลือดก็คือรูปลึกเข้าไปโน่นกระดูกก็คือรูปอย่างนี้มันเป็นรูปอย่างนี้นะอยู่ในตัวเรามีกระดูกไหมมีกระดูกทุกคนแต่ไม่อยากเพ่งนะไม่อยากเพ่งไม่อยากเล็งไม่อยากดูไม่อยากจะคิดดูว่าในตัวเองมีกระดูกคิดดูหน่อยไม่คิดแล้วอันนี้ไม่คิดนี่คือไม่ได้ทำกรรมฐานนะเมื่อกี้พระท่านบอกไว้หลวงพ่อเทศกรรมฐานตั้งหน่อยนี่กำลังมกมานะคุณกำลังมกมาหากรรมฐาน นั่นเนี่ยกรรมฐานตั้งไหมล่ะตั้งใจอยู่ที่กรรมฐานไหมล่ะทำงานไหมล่ะกรรมงานที่จะต้องทำเพ่งดูไหมในกายเพ่งดูไม่ได้รูปแยกรูปออกดูไหมล่ะนี่รูปภายในรูปภายนอกคือก้อนหินต้นไม้ภูเขาโลหะวัตถุในรูปภายนอกใกล้เข้ามาคือเสื้อผ้ารูปภายนอกเสื้อผ้าแว่นตารองเท้าสร้อยแหวนนั่นรูปภายนอกแต่มันใกล้แล้วนะอย่างนี้ไปถึงผมสินี่ผมก็ยังเป็นรูปภายนอกนะขนก็รูปภายนอกนะเล็บก็รูปภายนอกผมอยู่นอกผิวหนังจริงๆเนี่ยต้องศึกษาตามจังหวะตามขั้นตอนตามความถี่ความห่างความใกล้ความไกลบ่อยๆเนืองๆเราจะเข้าใจความจริงว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรว่ากายคืออะไรใจคืออะไร

แล้วทั้งหมดนี้มันคือกายกับใจทั้งนั้นทั้งหมดนี้มันคือรูปกับนามมันไม่ใช่ตัวอัตตาตัวตนแต่อย่างใดนั่นคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายกำลังต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงว่าไม่ใช่อัตตาตัวตนของใครของฉันหรือของคุณแต่มันเป็นหน้าที่ของความเป็นใจหน้าที่ของความเป็นรูปเป็นหน้าที่ของความเป็นนามเป็นหน้าที่ของความเป็นรูปนามกายใจนี่มันจะเห็นเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของเขาเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่ของธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ถึงบางอ้อที่เรียกว่าอนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาเวทนาคือนามนั่นแหละนี่นะรูปังก็คือรูปสัญญาอนัตตาก็คือนามนั่นแหละสังขารอนัตตาก็คือนามนั่นแหละวิญญาณังอนัตตาก็คือนามนั่นแหละนามแยกออกมีเท่าไหร่แยกออกจากหนึ่งเป็นสี่คืออะไรคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณสี่อย่างนี้รวมพูดก็ว่านามรูปกับนามรูปอันที่หนึ่งรูปบอกไปแล้วรูปังอนัตตานั่นคือรูปนี่คำหนึ่งเองว่ารูปังอนิจจังนี่เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเห็นไหมสวดทุกวันเราท่านทั้งหลายก็สวดในรูปลักษณะนี้มันก็ว่าพร้อมกันสวดพร้อมกันว่าพร้อมกันให้มันดังสนั่นในหมู่ชนหมู่กลุ่มของเราในที่ประชุมมันดังก้องเลยนั่นเป็นเสียงบอกนั่นเป็นเสียงเทศนั่นเป็นคำบรรยายที่เขียนไว้แล้วมาบรรยายพร้อมกันฟังพร้อมกันเพื่อจะเข้าใจพร้อมหรือไม่พร้อมก็จังตามแต่ความรู้ความสามารถของใครจะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจมากหรือน้อยเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรมันเป็นสิทธิบุคคลที่จะเข้าใจแต่ธรรมะนั้นดังก้องอยู่ทุกกาลเวลาไม่มีลักษณะนี้ควรศึกษาควรจะรู้ควรจะเข้าใจให้ได้นะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอยู่ในกายของเราแยกต้องแยกดูภาวนาดูค้นคว้าดูให้มันรู้กายเป็นกายมันรู้รูปเป็นรูปเป็นจิตวิทยาเป็นทักษะเป็นเทคนิคเป็นวิชาการเป็นหลักวิชาการที่จะแนะนำตัวเราเองให้เข้าใจสอนตัวเราเองให้เข้าใจฝึกฝนนิสัยใจคอของเราให้เปลี่ยนนิสัยที่จะรู้ว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นกูเป็นฉันเป็นข้าพเจ้านั่นเป็นของเก่านั่นเป็นของโบราณนั่นเป็นของชาวบ้านเป็นของชาวบ้านสวดธรรมจักรยิ่งแปลชัดละเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่จะเป็นของอริยเจ้าว่างั้นนะเป็นลักษณะถ้าสวดแปลออกมาเป็นลักษณะเป็นคำโมเป็นของชาวบ้านเป็นปุถุชนิโกเป็นของระดับคนชั้นปุถุชนว่างั้นอะไรคือกายเป็นกูรูปเป็นกูนี่นามเป็นกูเป็นฉันเป็นข้าพเจ้านั่นเป็นระดับโลกิยธรรมไม่ใช่โลกุตรธรรมนั่นเป็นระดับอัตตาไม่ใช่ระดับอนัตตานี่มันคำแตกกันแตกต่างอยู่ที่นี่ต่างกันอยู่ที่นี่เพราะนั้นอาตมาพูดบ่อยกับร่างกายนี่เป็นวิธีที่จะชัดเจนที่จะพูด
หรือเคยชินที่จะพูดมีนิสัยที่จะพูดว่าร่างของเราเหมือนกระถุงถุงบรรจุอะไรบรรจุเลือดบรรจุเนื้อบรรจุกระดูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่คือเลือดคือเนื้อคือกระดูกเห็นมองใหญ่ใหญ่ไหมถุงคืออะไรถุงได้แก่หนังหนังนั่นแหละคือถุงหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบว่างั้นแต่หนังหุ้มนี่มันเป็นหนังขาดด้วยถุงนี่ก็ถุงขาดด้วยมีรูขาดเป็นหนังขาดเป็นถุงขาดขาดอยู่มีกี่จุดโอ้มี9จุดตัวขาดอยู่ตั้ง9จุดหนังเนี่ยจะว่าให้ฟังก็ได้9จุดคืออะไรบ้างมันขาดที่ไหนขาดที่เราเรียกว่าตานี่2จุดแล้วใช่มั้ยตา2ดวงนี่หนังมันขาดนี่ถุงขาด2แล้วนะ4ที่นี่4คือหูนี่หู2ข้างเห็นมั้ยนี่ถุงขาดอีกแล้วถุงเป็นรูแล้วถุงมีตำหนิแล้วนะ4รูแล้วนะ4 6 6คืออะไรคือจมูกทั้งสองนี่เป็นรูนะมันขาดแล้วนะรูโบแล้วนะอันนี้6แล้วนะ7ที่ไหนปากนี่เห็นไหมอยู่บนหัวนี่มันขาดมากที่สุดเลยมี7รูมี7ที่มี7ป่องนี่คือเป็นวิธีการที่จะแนะนำตัวเองที่จะสอนตัวเองที่จะนำพาตัวเองให้รู้ให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นรู้มันเป็นของไม่น่าเอาไม่น่าเป็นน่าเกลียดโสโครกมีปัญหามีทุกข์มากมีโทษมากบ่อยๆสิคิดบ่อยๆสิจงใจบ่อยๆสิมีเจตนาบ่อยๆสิมีกรรมฐานทำบ่อยๆสิงานนี้ทำบ่อยๆสิอย่างนี้บ่อยๆนี่คือความเพียรความเพียรนั่นนี่เจ็ดข้างบนนี่เจ็ดที่ศีรษะชัดเจนมีเจ็ดรูเจ็ดปองขาดขาดอยู่ที่ข้างล่างโดยชัดเจนข้างล่างก็มีสองที่มีสองจุดสองรูทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่พูดหยาบแต่พูดตามภาษาธรรมะความจริงให้เราท่านทั้งหลายได้คุ้นกับพระกรรมฐานคุ้นกับความจริงคุ้นกับสัจธรรมเคยกับสัจธรรมถ้าเราคุ้นเคยภาษาระดับชาวบ้านระดับชาวโลกระดับโลกิยะภาษาโลกิยะปัญญาเราก็ไม่เลื่อนชั้นตัวเองกระเถิบตัวเองให้สูงขึ้นไปสู่ระดับโลกุตรธรรมตำที่เหนือกว่าตำที่เหนือกว่าชาวบ้านตำที่เหนือกว่าชาวโลกจึงบอกโลกุตรธรรมธรรมที่พ้นโลกเหนือโลกไปแล้วจากโลกไปแล้วจากกิเลสคือข้าศึกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะต้องรู้เข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็หนีไม่ได้มันก็พ้นไม่ได้มันเกิดนิพพิตาเบื่อหน่ายไม่ได้มันก็ไม่ปล่อยมันก็ไม่วางมันก็จะถือไว้ต่อไปทนุถนอมไว้ต่อไปมันมีตัวต่อไปมันเห็นแก่ตัวต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ว่างมันก็ไม่ปล่อยมันก็ไม่วางเพราะปราชญ์บัณฑิตในยุคก่อนจึงแนะนำเราท่านทั้งหลายรู้จักทำกรรมฐานทำกรรมฐานทำด้วยใจเหมือนกำลังกล่าวอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะกล่าวต่อไปจนถึงเวลา4:30ว่างั้น นี่ลักษณะนี้ลองกำหนดดูเป็นถุงไหม
ถุงเลือดไหมเวลาไปโรงพยาบาลนี่หมอเขาเจาะเลือดเขาฉีดยาเอาเข็มมาแทงแต่งเลือดออกแล้วเห็นไหมเอาสำลีมาชับกับแอลกอฮอล์แปะไว้แทงเอาเลือดไปตรวจแทงเอาเลือดแทงเข้าไปผิวของถุงที่เราเรียกว่าผิวหนังถุงเลือดพอแทงเข้าไปก็เห็นเลือดไหลออกมานั่นแสดงว่าคำธรรมะที่พระว่าไว้เป็นถุงเลือดมันน่าจะจริงไหมหรือมันจริงไหมอย่างนี้มันสมจริงสมจังไหมเราจะเห็นตามเป็นจริงว่าเห็นเลือดถ้าเลือดนี่เราพอใจไหมเลือดสดๆนี่เราขยะแขยงไหมเลือดคนเลือดมนุษย์นี่แหละพอใจไหมดีไหมชอบใจไหมเลือดอย่างนี้เป็นต้นถ้าถามใครก็ไม่พอใจถ้าปล่อยไว้นานเลือดนี่ก็ต้องบูดเน่ามีกลิ่นเหม็นคุ้งไปเลยทีเดียวไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่น่าดูไม่น่าเข้าใกล้ในลักษณะอย่างนี้เราต้องเข้าไปรู้เข้าไปดูเข้าไปสัมผัสบ่อยๆเนืองๆนี่คือลักษณะของคำว่ากรรมฐานกรรมฐานเหล่านี้ในเลือดผสมอยู่ด้วยกับเนื้อก็มีอยู่ทั่วตัวเนื้อในเนื้อเข้าไปคือกระดูกใหญ่ๆคือกระดูกนี่ภาษาดั้งเดิมที่เราพูดก็คือธาตุสีว่าไงธาตุสีมันคุ้นหูมากเกินไปมือเลยไม่สะดุดฟังแล้วก็เฉยๆทำแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยกระตุ้นความรู้สึกที่จะให้คิดเท่าไหร่หาเรื่องหาวิธีพูดแปลกๆใหม่ๆสู่กันฟังบ้างเราก็สะดุดความรู้สึกเป็นการกระตุ้นตัวเราสะกิดตัวเราให้ลุกขึ้นมาดูเอ๊ะพูดแปลกพูดใหม่คำศัพท์อย่างนี้คำพูดอย่างนี้ไม่ค่อยได้ยินอย่างนี้นี่มันแทงใจจริงแล้วสะดุดความรู้สึกแล้วลุกขึ้นมาดูลุกขึ้นมาทำมาคิดซะบ้างไอ้ในขณะที่คิดนั่นแหละคือหัวคิดหัวมันทำงานถ้าหัวไม่คิดหัวไม่สรุปไม่ทำงานไม่ทำงานก็ขี้เกียจจะมีอยู่วิจินเหรอเขายากจนคนแค้นเดี๋ยวก็ไปชอบไปโกงเขาไปรักขโมยเขาไปจี้ไปปล้นเขาซะเองเรื่องก็ตามมามากมายใหญ่หลวงกว่าเก่าบาปหลายใหญ่หลวงกว่าเก่าความทุกข์ทรมานมากมายไปกว่าเก่าเพราะอะไรเพราะเกิดจากความขี้เกียจขี้คร้านนั่นจะทิ้งออกมาทางนอกมันรูปลักษณะนี้ข้อนหัวก็เช่นกันหัวนี้ต้องทำงานหัวนี้ต้องคิดหัวนี้ต้องขยันนะถ้าหัวไม่ทำงานหัวไม่ขยันก็อดอยากอดอยากปากแห้งเหมือนเขาว่าเลยโอ้ยอดอยากปากแห้งเหมือนนั้นอดอยากปากแห้งก็เพราะขี้เกียจได้หัวไม่ทำงานทำงานแต่มือไม่พอทำงานแต่ขาไม่พอทำงานปากแต่ปากไม่พอต้องทำงานด้วยใจด้วยเพราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันต้องเข้าใจให้เต็มรูปแบบเข้าใจถูกต้องเข้าใจให้เป็นจริงตามความเป็นจริงเนี่ยกายกับใจมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วมันอยู่ด้วยกันนี่แหละไอ้นี่นี่มันออกมาอย่างนี้นี่เราจะเห็นว่าเรานี่คือถุงเลือดถุงเนื้อถุงกระดูกที่เรียกว่ารูปหรือที่เรียกว่ากายทุกคนมีลักษณะนี้ไปดูท่านทั้งหลายอ่านประวัติของครูบาอาจารย์พระเตรานุเถระพระกรรมฐานทั้งหลายท่านก็จะเน้นหนักวกมาที่กายที่ร่างที่กายที่กาย
กายมันเหมือนกับวัตถุดิบกายมันเหมือนกับทุนได้ทุนลงทุนเหมือนกับเรามีทุนลงทุนจะค้าจะขายจะทำอะไรลงทุนมีตังลงทุนทุนอันนี้คือกายนี่เป็นทุนเราจะพัฒนาเราจะลงทุนแบบไหนจะเข้าใจธรรมะให้รู้ธรรมะให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงเพราะมีกายเพราะท่านจึงเน้นหนักที่กายให้ทำกายให้ดูที่กายนั่นค้นคว้าที่กายนี่ถ้ายุคใหม่ยุคเราในปัจจุบันนี้การจะบรรพชาอุปสมบทมีพระอุปัชฌาย์เข้าไปอุปสมบทบวชในพระศาสนาอุปัชฌาย์ให้อะไรนี่นั่นข้อมูลที่เราเอามาเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานว่างั้นน่ะกรรมฐานนั่นคืออะไรกรรมฐานคือกายโดยรวมคือกายไม่ได้บอกถึงใจเลยนะบอกกรรมฐานนี่บอกเฉพาะกายภายนอกเท่านั้นผมคือกายขนคือกายเล็บคือกายฟันคือกายหนังคือกายเกศาโลมานขาทันตาตะโจนั่นคือกายเพราะนั้นที่อาตมากำลังบรรยายว่ากายนี่คือทุนท่านทั้งหลายมีทุนแล้วที่จะลงทุนโดยรวมแต่เมื่อกี้นี้อาตมาไม่ได้ว่าผมขนเล็บฟันหนังแต่อาตมาบอกว่าหนังแล้วก็เลือดแล้วก็เนื้อแล้วก็กระดูกอย่างนี้มันก็ในแนวในหมู่เดียวกันในกลุ่มเดียวกันในกระกร้าเดียวกันในเข่งเดียวกันนะอย่างนี้นี่เข่งเดียวกันกับอะไรกับผมกับขนกับเล็บกับฟันกับหนังถ้าใส่เข่งก็เข่งเดียวกันก็ใส่กล่องก็กล่องเดียวกันนั่นแหละถ้าใส่รถก็อยู่10ล้อเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่18ล้อเดียวกันเห็นไหมไม่ได้หนีไปไหนนะแต่เป็นวิธีพูดหาเรื่องหาคำมาพูดให้มันสะดุดความรู้สึกของท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อให้มีความรู้อย่างกว้างขวางอย่างแตกฉานอย่างรอบรู้อย่างเข้าใจลักษณะนี้จะต้องเข้าใจได้สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วถ้าเราเพ่งไปที่จริงเล็งไปที่จริงมองไปที่ความเป็นจริงคือสัจธรรมที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรเห็นงั้นนี่นั่นคำหนึ่งที่อาตมาชอบมีนิสัยมีความเคยตัวเคยชินที่จะพูดว่าร่างกายของเราเหมือนกับถุงเลือดถุงเนื้อถุงกระดูกอันหนึ่งอันที่สองคืออะไรร่างกายนี่คือหุ่นยนต์สมัยนี้มีหุ่นยนต์มันเป็นหุ่นยนต์แต่ที่ท่านเขียนไว้ยุคก่อนท่านว่าสรีระยนต์หุ่นยนต์ไม่ได้เขียนไว้เขียนไว้สรีระยนต์ร่างกายนี่เหมือนเครื่องยนต์คือสรีระร่างนี่ยนต์นะเป็นยนต์นะเป็นเครื่องยนต์นะนี่พระยุคก่อนท่านว่ามาแล้วท่านเขียนไว้ด้วยว่าร่างกายนี่เป็นเครื่องยนต์เป็นสรีระยนต์เห็นไหมอาตมาว่าเป็นตุ๊กตาเป็นซากศพเป็นหุ่นยนต์เป็นซากศพเป็นเหมือนซากศพเป็นเหมือนตุ๊กตาเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นเหมือนหุ่นกระบอกเห็นมั้ยเขาเชิดหุ่นกระบอกร่างกายนี้ถูกเชิดอยู่ใครเป็นผู้เชิดหุ่นก็ใจเป็นผู้เชิดคือรู้เป็นผู้เชิดมันก็หุ่นมันเคลื่อนไหวได้มันฟ้อนได้ลำได้ด้วยอะไรด้วยคนด้วยผู้เชิดหุ่นท่านทั้งหลายคนปรากฏเห็นในจอโทรทัศน์หุ่นเขาเชิดหุ่นเ

บางคนอาจจะเห็นตัวจริงสดๆเลยเวลาเขาเชิดหุ่นใช่ไหมยกแขนก็ดียกขาก็ดีกอกหน้าเลี้ยวซ้ายแลขวาขึ้นลงอะไรทุกอย่างมีผู้บังคับมีผู้บังคับหุ่นมีผู้ชักใยเชิดหุ่นหุ่นนั้นจึงเคลื่อนไหวไปมาในรูปในท่าทางต่างๆนี่ก็เช่นเดียวกันเราท่านทั้งหลายไม่รู้ไม่เข้าใจตามความจริงว่าถูกชักใยถูกเป็นตัวหุ่นให้ผู้ชักใยดึงหุ่นให้มันไปให้มันมาเข้าใจไงเป็นอย่างลืมตาอย่างนี้ถ้าท่านไปโรงพยาบาลไปหาแพทย์ไปตรวจตาแต่เขาจะว่าลืมตาขึ้นนั่นบอกให้ลืมตาขึ้นนั่นคือบอกภายนอกนั่นคือหมอตาบอกใช่ไหมแต่นั้นหมอภายนอกแต่หมอภายในที่ให้ลืมตาขึ้นแท้จริงคืออะไรที่ใกล้กว่านั้นชิดกว่านั้นคืออะไรคือใจคือตัวรู้คือตัวมโนคือตัวพุทโธนะคือตัววิญญาณเนี่ยเอาว่าไปได้หลายๆมันบังคับไปเอาลืมตาก็ลืมตานั่นใกล้กว่าที่ใกล้กว่าคือหมอนั่นกำลังจ่ออยู่นั่นเขาจะฉายไฟฉายใส่ตานั่นน่ะนั่นผู้บังคับบัญชาภายนอกแต่ผู้บังคับบัญชาภายในคือใจคือมโนคือพุทโธความรู้สึกของเราถ้าเราสังเกตถึงจะเห็นถ้าเราคิดดูสังเกตดูเทียบเคียงดูสังเกตการบ่อยๆหนึ่งเราจะเห็นเป็นตามเป็นจริงว่าเรานี่เป็นเพียงหุ่นเท่านั้นเองให้เขาเชิดเป็นหุ่นไว้ให้เขาเชิดบอกให้ลืมตาเราก็ลืมบอกอะไรบอกอ้าปากเสียถ้าหมอฟันเขาจะบอกอ้าปากถ้าตรวจภายในอ้าปากขึ้นอ้าเห็นไหมนั่นเป็นหุ่นไหมล่ะเอายกแขนขึ้นยกแขนเอาเหยียดแขนออกเอาเหยียดฝ่ามือออกนะนี่ลักษณะอย่างนี้ลักษณะคำว่าเชิดหุ่นนะร่างกายของเราเหมือนตัวหุ่นให้เขาเชิดนี่คือกรรมฐานนี่คือฟังกรรมฐานนี่คือบรรยายกรรมฐานนี่กำลังภาวนากรรมฐานนี่คือปฏิบัติกรรมฐานนะปฏิบัติกรรมฐานเราท่านทั้งหลายมาวัดสังฆทานเพื่อปฏิบัติกรรมฐานอยู่เดี๋ยวนี้ฟังอยู่นี่ก็ปฏิบัติไปในตัวปฏิบัติด้วยใจหูเราได้ยินคำบรรยายแต่ใจเรารู้นะนั่นคือปฏิบัติใจกำลังทำงานอยู่คำนาทำงานไปกับคำพูดกับตัวคำบรรยายแล้วทำงานไปด้วยไม่หนีงานไม่เลิกงานไม่หนีงานไม่ทิ้งงานแต่เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตที่จะทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของพ่อแม่ของครูอาจารย์ใครก็ได้ในรูปลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นโบราณบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นสรีระยนต์เป็นของใช้ท่านก็เปรียบไว้มีกี่ล้อเครื่องยนต์ของทุกคนมีสองล้อเหมือนกับรถจักรยานมีสองล้อมีสองล้อรถจักรยานมีสองล้อเราเครื่องยนต์เครื่องนี้ก็มีสองล้อเหมือนกันเวลาเราไปเราใส่ล้อมันหมุนที่เราบอกว่าขาฝ่าเท้าขาซ้ายขาขวาเนี่ยมันหมุนไหมล่ะเราเดินเนี่ยหมุนเนี่ยมันหมุนแบบนี้ไม่ใช่หมุนแบบนั้นแต่เราบอกว่าหมุนกันแล้วกันเพราะมันไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปล้อรถยนต์หมุนไปหมุนไปล้อรถจักรยานหมุนไปหมุนไปหมุนไปนะหมุนไปมันก็ไปด้วยเครื่องยนต์นะขาเรานี่ก็เ
ไปด้วยเครื่องยนต์คือคำสั่งหัวใจคือใจเป็นเครื่องใหญ่เป็นตัวนำก็ก้าวไปนั่นคือสรีระยนต์ท่านว่าสรีระยนต์เครื่องยนต์มันหมุนไปมันหยุดได้ไหมหยุดเดินก็ได้มีเบรกเหมือนกันนั่งก็ได้บอกให้นั่งก็นั่งเห็นไหมบอกให้ลุกขึ้นก็ลุกขึ้นบอกให้นอนลงก็นอนลงบอกให้วิ่งก็วิ่งช้าก็ได้เร็วก็ได้ทำอะไรได้ทั้งหมดเลยใช้เป็นเครื่องใช้เป็นหุ่นยนต์สำหรับเป็นเครื่องใช้ของมนุษย์ก็เพ่งเข้าไปในลักษณะนี้เราก็จะค่อยรู้ค่อยเข้าใจตามความเป็นจริงคือมันจะเกิดเห็นความเป็นจริงเกิดนิพพิทาเบื่อในร่างกายนี่เบื่อในรูปนี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารเบื่อในรูปในนามเบื่อในรูปเวทนาในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณขยายความเบื่อแล้วมันจะเอาไว้ไงมันจะทิ้งเท่านั้นแหละมันเบื่อถ้ามันเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันของสกปรกของโสโครกของมีภาระของมีปัญหานี่มีทุกข์มากนี่มีโทษมากจะไว้ทำไมมันก็จะทิ้งว่าจะว่างจากความเป็นตัวตนยึดถือว่าตัวกูของกูตัวฉันของฉันมันจะเว้นไปแต่มันลำบากหน่อยที่จะเข้าใจในระดับอย่างโน้นแต่จะเข้าใจไม่เข้าใจก็ธรรมะหลวงพูดให้มันเป็นธรรมะพูดบ่อยท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจทำบ่อยๆคิดบ่อยๆนั่นคือทำความเพียรเพียรลักษณะนี้มันยายมาเรื่องกาย ประกอบไปด้วยใจ ได้บรรยายทิ้งไว้บ้างว่าใจคือรู้นะกลับมาที่ใจทีนี้บรรยายกายนี่พอสมควรแต่มันก็บรรยายด้วยกันกลับมาที่คำว่ารู้รู้คือใจรู้ทั้งตาเห็นถ้าในชื่อที่เขียนไว้ในตำราที่เขียนว่าจักขุวิญญาณเห็นไหมนะถ้าตายังไม่เห็นรูปเลยวิญญาณยังไม่เกิดวิญญาณคือใจนั่นแหละวิญญาณคือรู้นั่นแหละวิญญาณคือพุทโธน่ะวิญญาณคือมโนน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าจักขุวิญญาณแต่ชื่อเขียนไว้ว่าวิญญาณจักขุวิญญาณว่าน่ะรู้ว่าเห็นใช่ไหมเนี่ยรู้ว่าเห็นนั่นโอ้วิญญาณมันรู้ถ้ามันไม่รู้มันก็ไม่เห็นเหมือนอะไรเหมือนตารถยนต์มันเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะมันไม่มีรู้นะมันไม่ใช่ตาคนถ้าตาคนตาสัตว์ทั้งหลายตามธรรมชาติมันประกอบไปด้วยไม่รู้แต่มันประกอบมันเป็นส่วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันที่จะให้รู้พอตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองหรือใจเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองหรือพุทโธเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองหรือมโนเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เองถ้าเราหลับตาอยู่ยังไม่เกิดจึงยังไม่บอกว่าจักขุวิญญาณเพราะยังไม่เห็นหลับตาไว้ยังไม่เห็นไหนละวิญญาณยังไม่เกิดวิญญาณลักษณะนี้ยังไม่เกิดนั่นวิญญาณประเภทนี้รู้ประเภทนี้พุทโธประเภทนี้มโนประเภทนี้อย่างนี้ยังไม่เกิดต้องแยกให้ถี่ต้องเข้าใจให้ถี่เข้าใจให้ละเอียดจึงจะเห็นถูกต้องตามเป็นจริงได้ทีละเล็กทีละน้อยนานเข้าจะรู้จริงตามความจริงมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติของมันเป็นลักษณะของมันก็ไล่ไปสิไล่ไปหูตาแล้วก็หูจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณเห็นไหมมันเพิ่งเกิดถ้าเสียงยังไม่มีในพูดห่างๆหยาบๆขณะนี้ยังห่างยังหยาบอยู่เสียงยังไม่มียังไม่มาเราก็ได้ยินเสียงไม่ได้
ก็ยังใช้ว่าวิญญาณไม่ได้เพราะมันไม่ได้ยินจะว่าโสตวิญญาณไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้เพราะมันวิญญาณยังไม่เกิดพุทโธยังไม่เกิดมโนยังไม่เกิดเนี่ยเพราะยังไม่มีเสียงถ้ามีเสียงแล้วมันก็เกิดนี่มันดับเกิดดับอยู่อย่างนี้มันเร็วตาเห็นรูปมันก็เกิดดับเร็วมันใช้การเวลาสั้นมันก็ดับลงหูได้ยินเสียงมันก็เร็วเพราะใช้การเวลาสั้นก็ดับลงทำให้ยิ่งเร็วมันเป็นหน้าที่ของมันเป็นสัจธรรมของมันเป็นธรรมชาติของมันที่จะเร็วเห็นแล้วก็ดับไปได้ยินแล้วก็ดับไปโดยเร็วอย่างนี้แล้วแต่เสียงจะอยู่นานเท่าไหร่แล้วแต่เราจะลืมตานานเท่าไหร่ถ้าหลับตาลงบ่อยแล้วลืมตาขึ้นมาขึ้นใหม่มันก็เกิดใหม่เป็นชาติใหม่แล้วเป็นวิญญาณตัวใหม่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิญญาณผู้ใหม่แล้วชื่อใหม่แล้วเมื่อกี้จักขุวิญญาณเห็นอะไรเห็นต้นไม้เดี๋ยวนี้เห็นอะไรโอ้เห็นภูเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เห็นอะไรโอ้ยเห็นแม่น้ำเดี๋ยวนี้เห็นอะไรโอ้เห็นไฟนี่นั่นวิญญาณก็ไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเกิดดับไปอย่างนี้นี่ลักษณะของการเกิดดับแล้วใครไม่เกิดดับอย่างนี้ใครไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ใครไม่เป็นอริจังอย่างนี้ใครไม่เป็นวัตตะอย่างนี้ใครไม่เป็นธรรมจักรอย่างนี้ธรรมจักรคือหมุนไปไม่อยู่คงที่นั่นคือลักษณะสัจธรรมที่มีอยู่กับทุกคนคนจะสนใจไม่สนใจไม่เกี่ยวแต่ธรรมะนี่ต้องไปเกี่ยวไปเกี่ยวกับคนทุกคนอย่างนี้แต่คนไม่รู้ว่าฉันเกี่ยวแล้วว่างั้นฉันเกี่ยวกับคุณอยู่นะคุณไม่เกี่ยวกับฉันเลยอันนั้นคุณไม่รู้หรอมั้งคุณก็เกี่ยวกับฉันฉันก็เกี่ยวกับคุณไม่ใช่หรือนั่นคือความจริงนะคุณรู้ความจริงซะบ้างได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาพูดได้เขาจะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่เออเกี่ยวอยู่แล้วเพราะเป็นสัจธรรมสัจธรรมนี่ไม่ได้เปลี่ยนต้องเกี่ยวนี่มันเป็นเกี่ยวก็ไล่มาจากขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณจมูกนี่มีกลิ่นไหมเดี๋ยวนี้ยังไม่มีกลิ่นนั่นวิญญาณยังไม่เกิดละยังไม่มาวิญญาณชนิดนี้วิญญาณตัวนี้วิญญาณชื่อนี้นี่ยังไม่เกิดชาตินี้ยังไม่เกิดเดี๋ยวมาก่อนชาติเกิดแล้วเดี๋ยวหอมแล้วเดี๋ยวเหม็นนะเป็นต้นนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าจะมองให้ลึกไปนั้นเฉยๆไม่เหม็นไม่หอมนี่ก็เป็นวิญญาณเหมือนกันเป็นชนิดหนึ่งหอมก็เป็นชนิดหนึ่งเหม็นก็เป็นชนิดหนึ่งเฉยๆไม่เหม็นนะไม่หอมนะนั่นก็ชนิดหนึ่งก็ไล่มาจากตานั่นตาเห็นนี่ก็ชนิดหนึ่งไม่เห็นก็ชนิดหนึ่งเหมือนกันนี่เห็นชนิดหนึ่งเห็นชนิดไม่เห็นนี่เป็นวิญญาณเหมือนกันถ้าไม่มีวิญญาณคือไม่มีรู้จะรู้ได้ยังไงว่าไม่เห็นนะได้ยินก็เช่นกันได้ยินนี่ก็ชนิดหนึ่งไม่ได้ยินอะไรเลยก็ชนิดหนึ่งนั่นก็เป็นวิญญาณแบบหนึ่งฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามนะเพราะว่ารู้ว่าไม่ได้ยินได้อย่างไรถ้ารู้ว่าไม่ได้ยินนั่นล่ะคือรู้นั่นคือใจนั่นคือวิญญาณเช่นกันนี่มองให้ละเอียดศึกษาให้ละเอียดศึกษาให้ถี่ศึกษาให้ตรงตรงนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาตรงนี้คือสายกลางมันต้องตรงอย่างนี้ไม่ใช่ตรงแบบนอกๆไม่ตรงภายนอกตรงภายในตรงทุกการเวลาอย่างนี้เข้าใจให้เป็นถี่เข้าใจมันตรงเราท่านทั้งหลายเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมจะต้องให้มันตรงมองให้ตรงปฏิบัติให้ตรงไม่ต้องข้ามไปไม่ต้องสูงเกินไปไม่ต้องต่ำเกินไปไม่ต้องขวาเกินไปไม่ต้องซ้ายเกินไปสายเกินไปไปพอดีไปตรงๆจึงบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะจนมาถึงลิ้นนี่มันจะชัดเจนลิ้นมันสัมผัสมันกระทบจึงบอกว่าจักขุโสตคานะชิวหาวิญญาณเดี๋ยวนี้เค็มไหม
ถ้าถามใครทุกคนตอบว่าเค็มได้ยังไงเกลือไม่อยู่ในปากเนี่ย

ที่ว่าหาวิญญาณวิญญาณตัวชนิดที่ว่าเข้มนั่นมันไม่มีมันยังไม่เกิดจะบอกว่าวิญญาณได้ยังไงวิญญาณตัวนี้ไม่เกิดที่มันเกิดอยู่เป็นวิญญาณอยู่เดียวนี่ในรูปแบบของกรรมว่าลิ้นหรือปากนี่คืออะไรคือไม่เผ็ดไม่เค็มไม่ขมไม่หวานไม่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือเค็มหรือเผ็ดหรืออะไรก็ช่างมันไม่มีนั่นคือวิญญาณชนิดนี้มันกำลังมีอยู่กำลังเกิดอยู่กำลังเป็นปัจจุบันอยู่ปัจจุบันธรรมนี้ไม่มีปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันหวานเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันขมเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันเค็มเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันเปรี้ยวปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือไม่หวานไม่ขมไม่เผ็ดไม่เค็มไม่อร่อยหรืออะไรนั่นคือปัจจุบันในรูปลักษณะของที่ลิ้นที่ปากนั่นเข้าใจนี่เข้าใจตรงๆนี่ไม่มีใครว่างเว้นมันเกิดอย่างนี้มันก็ดับเกิดอย่างนั้นก็ดับเกิดอย่างนี้ก็ดับเกิดอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงเกิดอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงเกิดอย่างนี้ก็หมุนไปเกิดอย่างนี้ก็หมุนไปถ้าจะบอกหมุนคืออะไรหมุนชัดเจนคือธรรมจักรที่บอกว่าธรรมจักรนั่นคือเป็นธรรมธรรมคือจริงจริงไหมล่ะหมุนไหมล่ะเค็มอยู่ตลอดไหมเดี๋ยวนี้หวานอยู่ตลอดไหมอร่อยอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดนั่นแหละคือหมุนนั่นแหละคือธรรมจักรนั่นแหละคือสัจธรรมมันหมุนนี่ธรรมจักรมันอยู่ในปากคนธรรมจักรมันอยู่ในตาคนธรรมจักรอยู่ที่หูคนธรรมจักรอยู่ที่จมูกคนธรรมจักรอยู่ที่ร่างกายของคนนั่นถึงจะเป็นธรรมจักรอย่างพระกรรมฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมและตรงเลิศถี่ไม่ใช่ห่างไม่ใช่ธรรมจักรอยู่บนนะที่ก็เขียนขึ้นพิมพ์ขึ้นหรือแกะสลักขึ้นเอาภาพมาปั้นขึ้นนั่นก็ให้เข้าใจไม่ใช่ไปตำหนินั่นธรรมจักรภายนอกนั่นธรรมจักรอย่างมองเห็นได้ด้วยตาอย่างเป็นรูปไม่ใช่ธรรมจักรอย่างเป็นนามคือมองไม่เห็นเนี่ยธรรมจักรอย่างนี้เนี่ยมองไม่เห็นทุกคนมีธรรมจักรไหมทุกคนเป็นธรรมจักรไหมถ้าจะให้ชื่อว่าธรรมจักรก็ทุกคนกำลังมีหมุนกำลังมีธรรมจักรทุกคนเข้าใจอย่างนี้ถึงจะตรงถึงจะชัดเจนถึงจะง่ายต่อการเข้าใจในหลักธรรมะง่ายต่อการเข้าใจที่จะสมชื่อสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของผู้ที่เป็นคำว่าพุทธบริษัทนี่อยู่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าห่างกว่านี้โอ้ยังเลยมันอยู่ห่างละอยู่ไกลนะเข้ามาใกล้กว่านี้ได้ไหมอย่างนี้เข้ามาใกล้กว่านี้เราไม่จะรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงได้ด้วยการมาสัมผัสบ่อยๆมาถูกต้องบ่อยๆมาอยู่ใกล้บ่อยๆมาคุกเข้ากันบ่อยๆมารักคนกันอยู่บ่อยๆนี่นะลักษณะนี้ลักษณะอย่างนี้นั่นมันจะเข้ามาเนี่ยเรียกว่ากายไล่มาหมดเลยกายวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณรู้ไหมล่ะวิญญาณคือรู้ไหมล่ะรู้ร้อนไหมเดี๋ยวนี้รู้หนาวไหมเดี๋ยวนี้รู้พอดีโอ้อากาศพอดีนั่นละวิญญาณนั่นละปัจจุบันโอ้อากาศมันร้อนไปเว้ยดึกเข้าแล้วมันร้อนอย่างนี้นั่นละปัจจุบันนั่นละคือวิญญาณวิญญาณกำลังรู้อยู่ถ้าไม่รู้ว่าร้อนถ้าไม่รู้ว่าหนาวไม่ใช่วิญญาณแล้วไม่ใช่มโนแล้วไม่ใช่พุทโธแล้วพุทโธย่อส่วนเข้ามาก็คือแปลให้ใกล้แปลให้ตรงก็คือรู้พุทโธคือรู้คนตายไม่มีพุทโธคนนอนหลับไม่มีพุทโธคนตื่นนี่มีพุทโธเห็นไหมจึงบอกว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นว่างั้นน่ะเอาอธิบายสองอย่างเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นตามมาเหมือนกับดอกบัวมันบานถ้าไม่ตื่นจะรู้ได้อย่างไรนั่นเห็นไหมนั่นถ้าไม่รู้จะตื่นได้อย่างไรไอ้สินั่นต้องดูสิสองคำนี่อยู่สิขัดแย้งมันแย้งกันยังไงมัน
อะไรเป็นอะไรอะไรก่อนอะไรหลังเรามองยากนะมองไม่เป็นนะมองไม่ได้นะมันพร้อมกันนะอย่างนี้มันแค่ว่าพร้อมกันพุทโธแปลว่าตื่นเรานอนหลับไหมเราเคยตื่นทุกคนไหมรู้กับตื่นนี่มาแล้วไอ้ชื่อว่ารู้นี่ชื่อมันชื่อว่าตื่นนี่ชื่อมันสมมติมันเป็นสมมติสมมติใส่อาการนั้นใส่อาการที่ตื่นอาการที่รู้คืออยู่บอกว่าผู้รู้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเบิกบานนี่ล่ะเอาเป็นลีลาเป็นลีลาในการบรรยายในการพูดในการชี้เห็นในการทำความเข้าใจประโยคต่อไปคือเบิกบานธรรมชาติของคนก็ได้สัตว์ทั้งหลายก็ดีถ้าลืมถ้าตื่นแล้วมันลืมตาลืมตาคือบานเบิกบานเบิกพระเนตรก็ยังเห็นไหมเบิกพระเนตรพูดเอาพระพุทธรูปเราเบิกไหมล่ะเบิกบานไหมเบิกบานตาไหมอย่างนี้ถ้าลืมตาก็บานดอกไม้ทั้งหลายมันเกิดใหม่มันดอกตุ้มตูมดอกจุ้มจูมเห็นไหมพอนานวันเข้าไปไงดอกไม้บานดอกบัวก็บานดอกรวนก็บานดอกอะไรก็บานเนี่ยมันบานเห็นไหมนี่เปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมแล้วตื่นขึ้นมาใหม่อาจจะไม่บานยังไม่ลืมตาพอรู้แล้วยังนอนอยู่ยังหลับตายังไม่บานนี่ตื่นกับรู้เนี่ย

ตาแล้วยืนก็ยิ่งลืมตาแล้วเดินไปก็ยิ่งลืมตาแล้วไม่เคยหลับหลับตาแล้วไปห้องน้ำไปโน้นไปนี่ธุระอะไรก็ลืมตาแล้วนั่นคือบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันเป็นภาษาเป็นสมมติบัญญัติที่จะบ่งบอกที่จะชี้ชัดให้เข้าใจชัดว่านั่นคือพุทโธคือรู้คือตื่นคือเบิกบานธรรมชาติของใครไม่เบิกบานธรรมชาติของใครไม่ลืมตาถ้าตื่นแล้ว 99.9% ต้องลืมตานั่นคือหน้าที่นั่นคือธรรมชาตินั่นคือสัจธรรมจึงแปลว่าเป็นผู้เบิกบานนี่อย่าเข้าใจจนเกินไปเข้าใจตรงๆเข้าใจพอดีเข้าใจอย่างมัชฌิมาปฏิปทารู้อย่างพอดีรู้อย่างตรงๆรู้อย่างมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้จึงจะสมชื่อสมศักดิ์ศรีความเป็นชาวพุทธที่เหมาะสมถูกต้องอย่างนี้มันอยู่ในรูปลักษณะแต่ไม่ได้อื่นไกลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับมันเป็นอยู่ของเขาเองใจนี่ก็ทำหน้าที่ของเขากายนี่ก็ทำหน้าที่ของเขาเราไม่เกี่ยวอย่างนี้ไม่มีเราอยู่ที่นั่นเพียงแต่มีเราอยู่ได้เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจมันเลยสะท้อนออกมาแบบเป็นเราเป็นกูเป็นอัตตาตัวตนเพราะยังไม่รู้ต้องรู้รู้จริงแล้วมันจะเห็นเป็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองเฉยๆนี่มันปวดเราไม่ปวดแล้วเราปวดเราเลี่ยงไปซ้ำเติมมันบอกว่าปวดเป็นทุกข์นี่ร้อนเป็นทุกข์เลี่ยงเสร็จเลยถ้าจะมองอีเวนเนี่ยเป็นทุกข์นี่ล่ะปวดหัวก็เป็นทุกข์ปวดฟันเป็นทุกข์ปวดท้องเป็นทุกข์อ้าวมินเมนะมินเมต่อการที่จะทำความเข้าใจผิดที่จะรู้ผิดที่จะเห็นผิดที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพิ่มขึ้นซะออกซะอีกอย่างนี้นะถ้ามองไม่เป็นถ้าคิดไม่เป็นถ้ารู้ไม่เป็นถ้าเข้าใจไม่เป็นนี่ต้องมีคำเหล่านี้กำกับอยู่ด้วยขอให้เข้าใจเป็นคำศัพท์เหล่านี้ว่าเนี่ยถ้ามองให้มันชัดเจนกว่านั้นเหนือกว่านั้นได้ไหมปวดหัวมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมปวดฟันมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมร้อนมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมหนาวเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมปวดหัวเข่าเป็นหน้าที่ปวดบั้นเอวเป็นหน้าที่ปวดปัสสาวะเป็นหน้าที่ปวดอุจจาระนี่เป็นหน้าที่ปวดท้องที่จะคลอดบุตรเป็นหน้าที่อย่างนี้ได้ไหมแล้วทุกข์มันจะหายไปมันเห็นเป็นหน้าที่มันก็เห็นเป็นสัจธรรมเห็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของหน้าที่ของสัจธรรมหน้าที่ของธรรมชาติหน้าที่ของมนุษย์ที่จะเป็นอย่างนั้นที่จะร้อนที่จะหนาวถ้าเราเห็นเป็นทุกข์เราก็จะไปไล่ขับไล่สายส่งทุกข์หนีไปแล้วยิ่งจะผิดกันใหญ่ยิ่งจะโมหะใหญ่ยิ่งจะวิชาใหญ่เราจะกับพ้นทุกข์เท่านั้นไม่มีเราที่จะทุกข์และไม่มีเราที่จะพ้นทุกข์อย่างนี้มิพอดีกว่าเหรอมิตรงกว่าเหรอมิชัดเจนกว่าเหรอมิจะถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าเหรออย่างนี้มันก็พอดีทุกอย่างมันพอดีของเขาทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเขามึงก็แก่งเป็นหน้าที่เจริญเติบโตเป็นวัยรุ่นวัยเด็กนี่เป็นหน้าที่เจริญโตเต็มที่แล้วเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นหน้าที่คนที่สุดก็ต้องตายไปตามหน้าที่ถ้าเราบอกว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เอาไปหาเรื่องเขาแล้วไปใส่ความเขาแล้วถ้ามองอย่างนี้เป็นไงไปโทษเขาแล้วนี่ไปจับแพะแล้วไม่จับตัวจริงอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนี้จะด้วยถ้าเข้าใจไม่ได้ถ้าเข้าใจไม่เป็นเข้าใจไม่ตรงถ้ามันชัดเจนไปกันโอ้เป็นหน้าที่แก่มันก็เป็นหน้าที่ผมดำเป็นหน้าที่ผมงอกเป็นหน้าที่ถ้าไม่เกลือยังไม่อยู่ในปากมันไม่เค็มมันก็เป็นหน้าที่เกลือเข้าในปากแล้วมันเค็มมันก็เป็นหน้าที่ดังนี้มีชัดเจนกว่าเลยมะนาวมันอยู่ข้างนอกมันยังไม่ได้อยู่ในปากมันยังไม่เปรี้ยวเป็นหน้าที่แต่พอมันอยู่ในปากแล้วมันเปรี้ยวนั่นเป็นหน้าที่

นี่คือเข้าใจตรงตามความเป็นจริงตามสัจธรรมแล้วเราจะไม่ตู่ใครจะไม่โทษใครเราจะว่างจากอัตตาตัวตนของเราในที่สุดเมื่อ รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้เอาเพราะฉะนั้นบัดนี้เวลาก็มาถึงจบพอดี16:30ตามเจ้าหน้าที่พิธีกรทนายไว้เพราะนั้นการบรรยายธรรมะในค่ำคืนวันนี้โดยพระอาจารย์ไพฑูรย์ขันติโกวัดสุพัทธมงคลอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจาก็คงสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการบรรยายไว้ที่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้จะให้พรโยมอาจารย์สมศักดิ์ถนอมให้พรให้พรก็มีให้พรให้ศีลให้ธรรมให้บุญมันเป็นแถวของมันนะให้พรให้ศีลให้ธรรมให้บุญเดี๋ยวนี้อยู่ที่สุพัทธมงคลกำลังสร้างวิหารหินนะยังไม่เสร็จนี่พรนี่บุญนี่ธรรมเหมือนกันบอกอาจารย์สมศักดิ์ดอกผมยังไม่เสร็จเด้อไม่ได้บอกโยมเด้อบอกอาจารย์สมศักดิ์แต่โยมได้ยินก็ไม่ว่าเด้อเอาหินทั้งแท่งเลยหินทั้งก้อนเลยสร้างวิหารหินมาเทศคราวก่อนโน้นสร้างพระเถระ9รูปด้วยการแกะสกัดหินก็เสร็จไปแล้วล่ะ9รูปก็มีศรัทธาสาธุชนที่มาฟังธรรมที่วัดสังฆทานนี่แหละเป็นเจ้าภาพให้หลายองค์กันแต่ท่านไม่ประสงค์จะออกนามเลยเอ่ยชื่อไม่เจอได้9องค์คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทองรัตน์อย่างนี้เป็นหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปัญญานันทะหลวงปู่ชาหลวงปู่กินรีพระเถระทั้งหมด9รูปแกะสลักหินไว้ในร่มไม้ร้านธรรมเหมือนที่นี่แหละ9องค์ใครไปทางนั้นก็ไปแวะกราบไหว้ก็ได้แกะสลักหินไว้เลยเป็นธรรมชาติเพราะว่าศรัทธาที่นี่แหละเป็นเจ้าภาพให้สาธุ

ั้งใหญ่ๆเบิกบึนไว้เป็นถาวรวัตถุมันก็เป็นการสืบต่อศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งเป็นวัตถุศาสนาเหมือนกับเราไปประเทศอินเดียไปกราบไหว้สังเวชนิยกฐานสถานถ้าพูดแบบพื้นฐานบ้านนอกก็ว่าก้อนหินนั่นเองเป็นหลักฐานเป็นพยานเป็นพยานวัตถุว่าที่นี่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่นี่แสดงธรรมที่นี่ดับขันธปรินิพพานที่นี่ประสูติอย่างนั้นก็หลักฐานที่เป็นวัตถุก็คือก้อนหินพูดโดยรวมฟังกันง่ายก็คือก้อนหินเพราะฉะนั้นก้อนหินมีคุณค่ามีอิทธิพลมีอำนาจนะมีประโยชน์เพราะเราท่านทั้งหลายชาวพุทธไปทั่วโลกไม่ใช่ชาวพุทธก็ไปกราบไหว้ไปเคารพบูชาที่ประเทศอินเดียโน่นเป็นต้นเพราะนั้นประเทศใดเราก็พระทั้งหลายก็นำพาสร้างพุทธรูปใหญ่ๆสร้างเจดีย์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรามากมายเดี๋ยวนี้หลายเพราะว่ามีอย่างเอาอย่างมาจากนู่นต้นฉบับมาจากอินเดียเป็นการสืบต่อพระศาสนาถ้าสร้างบอบบางนิดหน่อยมันก็ผุก็พังไปเร็วศาสนาก็สิ้นสุดไปโดยเร็วเพราะฉะนั้นอาตมาสร้างเจดีย์หินสูง32เมตรก็เสร็จไปแล้ว 90% เดี๋ยวนี้สร้างวิหารหินอีกสูง9เมตรกว้าง10เมตรยาว12ก็ได้ 80% แล้วยังใกล้จะเสร็จแล้วเป็นการคิดว่าสืบต่อพระศาสนาก็เลยสร้างไว้อย่างนั้นนำพาสาธุชนทั้งหลายสร้างไว้

าไม่นับเด็กผู้ชายคุณเคยเห็นผู้ชายร้องไห้สักกี่ครั้งในชีวิตคงเห็นกันได้ไม่บ่อยครั้งนักสังคมเป็นตัวบ่งชี้ให้ผู้ชายถูกเลี้ยงดูให้โตมาพร้อมกับความเข้มแข็งไม่ว่าจะมาจากภายในหรือแค่ภายนอกก็ตามลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันเรามักจะได้ยินมันเสมอๆทั้งที่ผู้ชายเองก็รู้สึกได้เท่าๆกับผู้หญิงแต่เวลาผู้หญิงร้องไห้กับผู้ชายร้องไห้มันให้ความรู้สึกที่แย่ต่างกันแต่วันนี้ฉันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าทั้งที่ชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยเลยสักครั้งที่จะได้เห็นน้ำตาจากผู้ชายคนนี้ไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาจะสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนฮีโร่ในดวงใจผู้ชายที่มีความอดทนและเข้มแข็งที่สุดในสายตาฉันผู้ชายที่สอนให้ฉันอดทนเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆสอนให้ฉันรู้จักดูแลตัวเองและเอาชนะสายตาดูถูกของใครต่อใครผู้ชายที่ไม่เคยมีแววตาอ่อนโยนหรือคำปลอบประโลมใดๆในยามที่ฉันรู้สึกท้อแท้จนไม่อยากจะทำอะไรแต่ผู้ชายคนนี้มักมีคำพูดที่ทำให้ฉันได้คิดและลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวของตัวเองเสมอผู้ชายกระด้างไร้หัวจิตหัวใจในสายตาฉันเมื่อวันก่อนวันนี้ฉันทำให้เขายืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าอย่างไม่อายใครวันนี้ฉันกลับรู้สึกเสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ผู้ชายคนนี้ต้องร้องไห้ฉันร้องไห้ไปกับผู้ชายตรงหน้าผู้ชายที่ก่อนหน้านี้ฉันคิดเสมอว่าเขาไม่เคยรักไม่เคยห่วงใยฉันสักนิดแต่วันนี้เขาร้องไห้ร้องไห้เพื่อฉันหลายต่อหลายครั้งที่ฉันร้องไห้เพียงลำพังกับคำพูดกับการกระทําที่เขาแสดงออกให้เห็นเขาไม่เคยใส่ใจในความเป็นไปหรือความรู้สึกของฉันสักครั้งและด้วยเหตุผลนี้ละมั้งที่ทําให้ฉันเองรู้สึกห่างไกลจากเขาทั้งที่เรายังอยู่บ้านเดียวกันแต่ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองเขาทำงานฉันก็เรียนและฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำงานไปด้วยเพื่อช่วยเหลือตัวเองเพื่อจะได้รบกวนผู้ชายคนนี้ให้น้อยที่สุด

แต่วันนี้ขณะนี้อีก20นาทีข้างหน้าฉันต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าตัดเนื้องอกในสมองซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้แพทย์รับประกันไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงฉันอาจจะหายหรือฉันอาจจะพิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตาข้างซ้ายที่มองไม่เห็นเมื่อไม่กี่วันมานี้อาจจะปิดสนิทตลอดไปหรือฉันอาจต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราถ้าการผ่าตัดครั้งนี้ล้มเหลวผู้ชายคนเดิมคนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าถามฉันทั้งน้ำตาว่าทำไมลูกทำไมไม่ยอมบอกพ่อก่อนหน้านี้ทำไมไม่บอกพ่อสักคำฉันได้แต่นิ่งฟังแล้วหลับตาย้อนคิดไปถึงเมื่อ6ปีก่อนฉันแอบเห็นพ่อคุยกับรูปภาพของแม่ในห้องพระในคืนวันที่ฉันรับพระราชทานปริญญาบัตรพ่อบอกกับแม่ว่าวันนี้เป็นวันที่พ่อเป็นสุขที่สุดลูกเรามีงานดีๆทำเรียนจบและรับปริญญาอย่างที่พ่อหวังพ่อหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งกับสิ่งที่ผ่านมาพ่อนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเนิ่นนานก่อนที่จะสวดมนต์ไหว้พระอย่างเคยฉันแอบเห็นรอยยิ้มจางๆของพ่อในเช้าอีกวันที่ฉันเอาใบปริญญาบัตรที่พ่วงด้วยเกียรตินิยมของฉันไปให้พ่อแทนของขวัญวันเกิดของพ่อให้สร้อยและล็อกเก็ตที่ทำจากทองคำขาวให้ฉันเส้นหนึ่งข้างในเป็นรูปของพ่อกับแม่ฉันไม่เคยถอดมันออกจากคอของฉันเลยนับจากวันที่พ่อสวมมันให้กับมือของพ่อเองวันนั้นเป็นวันที่ฉันได้พูดคุยกับพ่อได้นานที่สุดพ่อให้ข้อคิดดีๆมากมายกับฉันและที่สำคัญพ่อทำให้ฉันรู้สึกว่าพ่อเองก็รู้สึกว่าฉันเป็นลูกพ่อเหมือนกันหลังจากวันนั้นฉันพยายามที่จะเรียนรู้ผู้ชายคนนี้มากขึ้นพยายามเข้าใจการกระทำและเหตุผลถึงบางครั้งจะเป็นเหตุผลที่ฉันคิดขึ้นเพื่อปลอบใจตัวเองฉันพยายามอย่างที่สุดที่แบ่งเบาภาระที่ผู้ชายคนนี้แบกมาทั้งชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่ลูกอย่างฉันจะทำได้ฉันยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาฉันทำงานอย่างหนักฉันเหนื่อยมากเพื่อแลกกับความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นของคนในบ้านแต่ฉันเองก็ภูมิใจเสมอกับสิ่งที่ตัวเองทำให้ผู้ชาย

ภาพของการต่อสู้ชีวิตของผู้ชายคนนี้มักจะทำให้ฉันมีกำลังใจเสมอเวลาที่ตัวเองกำลังจะล้มหรือกำลังร้องไห้

แต่แล้ววันหนึ่งฉันก็พบว่าก้อนเนื้องอกในสมองของฉันมันเริ่มทำให้ฉันดำเนินชีวิตแบบปกติไม่ได้เสียแล้วฉันต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนที่สุดตามคำแนะนำของแพทย์ฉันตัดสินใจบอกพ่อในคืนวันก่อนผ่าตัดหลังจากเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาเป็นปีพ่อตามมาที่โรงพยาบาลแล้วเข้าไปคุยกับหมออยู่ประมาณ15 นาทีแล้วกลับ

เงียบเสียจนฉันเดาไม่ออกว่าผู้ชายตรงหน้ากำลังคิดอะไรอยู่พ่อเอาแต่นั่งนิ่งๆอยู่ข้างๆเตียงฉันนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเช้าพ่อมองดูนาฬิกาครั้งแล้วครั้งเล่าฉันขอโทษผู้ชายตรงหน้าทั้งน้ำตาและอธิบายถึงสิ่งที่ฉันคิดให้เขาฟังฉันคิดไปสารพัดตั้งแต่วันแรกที่ฉันทราบจากหมอว่าฉันเป็นโรคนี้ระหว่างการที่ฉันพูดกับการที่ฉันเงียบอย่างไหนที่จะทำให้พ่อเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วฉันก็เลือกที่จะเงียบและเก็บเรื่องนี้ไว้เพียงคนเดียวฉันกลัวจะทำให้พ่อเป็นห่วงเป็นกังวลไปกับเรื่องราวของตัวเองและไม่อยากให้พ่อมาเป็นทุกข์ไม่สบายใจ

หลังจากที่รู้ฉันก็พยายามแล้วที่จะหาทางรักษามันฉันจึงต้องทำให้พ่อเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ฉันจำได้ในสิ่งที่พ่อบอกพ่อสอนให้ฉันเข้มแข็ง

0: เวลานี้ฉันก็กำลังต่อสู้กับโรคบ้าๆนี้ด้วยความหวังว่าฉันจะต้องหายเพื่อกลับมาดูแลพ่อเพื่อให้พ่อได้อยู่อย่างสบายกว่าทุกวันนี้พ่อเหนื่อยมาพอแล้วเหนื่อยมาทั้งชีวิตก็ว่าได้ฉันอยากเห็นพ่อเป็นสุขและสบายกว่านี้ฉันจึงทำทุกอย่างอดทนและเข้มแข็งและนี่ก็คงจะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งที่จะพิสูจน์ความตั้งใจจริงของฉันพ่อกอดฉันพร้อมพูดทั้งน้ำตาว่าพ่อขอโทษที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับความรู้สึกหรือความเป็นไปของลูกเลยพ่อคิดเสมอว่าลูกเป็นคนเก่งลูกเข้มแข็งและลูกก็เอาตัวรอดได้ในสังคมทุกวันนี้ขณะที่น้องของลูกไม่เหมือนลูกน้องยังเป็นเด็กไม่รู้จักโตพ่อถึงห่วงน้องดูแลน้องจนบางครั้งก็ดูเหมือนพ่อเป็นห่วงลูกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่พ่อก็รักลูกนะพ่อรู้ว่าลูกทำทุกอย่างเพื่อน้องเพื่อพ่อหลายต่อหลายครั้งที่พ่อทำให้ลูกร้องไห้แต่พ่ออยากจะให้ลูกรู้ว่าพ่อต้องการให้ลูกเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของน้องเพราะพ่อไม่รู้ว่าพ่อเองจะอยู่กับลูกไปได้นานแค่ไหนแต่จำไว้นะลูกว่าพ่อรักลูกไม่ได้น้อยไปกว่าน้องเลย
1: ขอบคุณค่ะพ่อหนูก็รักพ่อ

รักที่สุดเรากอดกันทั้งน้ำตาฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างที่สุดฉันจำได้ว่าพ่อไม่เคยกอดฉันเลยนับจากวันที่แม่จากไปเมื่อ18ปีก่อนไม่ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันรู้แต่ว่าวินาทีนี้ฉันต้องสู้ต้องเข้มแข็งฉันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อผู้ชายที่ร้องไห้อยู่ตรงหน้าผู้ชายที่รักฉันที่สุด

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผัน

สังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วแล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วแล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บ

ไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุอย่างนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกไม่ให้ออกพลิดพลัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็

ถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าฟูเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

เหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถิดเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ไงท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่ไงเพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกแล้วก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุทธ์ยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็น
ลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัย

ระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแต่จะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจ
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเอง

ขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: ามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสม

0: ทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

าศิรวาทมหาราชฉัตรมงคลพระมหาราชเจ้าจอมไทยพระเกียรติก้องเกริกไกรทั่วล่าพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วพระเมตตาแผ่กล้าห่มฟ้าโอบดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรม

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระ

0: พระญาณเวทีลุพุมนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์ลุงผู้อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตามโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551ซึ่งขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณระบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัชญ์ปริศดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492 0621592492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค
3: ่
2: ะ
3: วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องของหลวงพ่อประภาสประภัสโรนามสกุลจัดภัยได้มรณะวายชนสิ้นอายุไขประมาณ70ปีเนี่ยก็ได้มาเข้าบวชในพุทธศาสนาได้4พรรษาจ้างข้าพรรษาที่5ก็เป็นคนพื้นเพเรียกว่าถิ่นกำเนิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อดีตก็เป็นผู้นำครอบครัวคือเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีบุตรก็ได้ทำทุกอย่างในครอบครัวเสร็จสิ้นแล้วก็ออกบวชเรียกว่าออกบรรพชาอุปสมบทตามรอยโยคนบาทคือพระสมณะพระพุทธเจ้าที่ทราบประวัติเล็กๆน้อยๆประวัติท่านเป็นผู้มีคุณธรรมคือเป็นผู้เสียสละให้แก่สังคมคือประเทศชาติบ้านเมืองคือเป็นนักเสียสละพัฒนาแล้วก็ให้ความสุขทุกอย่างแก่ครอบครัวอย่างสมบูรณ์การมาบวชก็ได้มาพบกันกับพวกอาตมาแล้วก็หมู่พระที่วัดสังฆทานแล้วก็วัดหนองบัวนี่เมื่อพบท่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านก็เป็นพระที่มีอัธยาศัยซื่อตรงสุจริตต่อธรรมวินัยแล้วก็เป็นพระอายุมากที่ว่านอนสอนง่ายไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถือตนเองเป็นผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะสอนแทนไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นพระที่ศรัทธาจริตฟังธรรมะแล้วจริงๆก็พบครูบาอาจารย์แกจะปีติถึงกับน้ำตาไหลบางทีถ้าเจออย่างท่านอาจารย์อุดมซึ่งเคยอยู่ประจวบกับท่านเนี่ยพอมาเจอกับท่านก็จะร้องไห้เหมือนคือไม่ใช่ร้องไห้เป็นปีติน้ำตาก็จะไหลบางทีอย่างกับอาตมาก็เหมือนกันถ้ามาพูดอะไรท่านฟังก็ท่านจะจดจำใส่ใจไว้นานไม่ลืม ให้คนที่ฟังไว้ซึ่งธรรมะ

ที่สังเกตคือไม่ใช่ยกย่องท่านพูดไปตามความรู้สึกที่ประสบพบกับท่านมาระยะที่ท่านมาบวชอยู่ที่วัดสังฆทานได้พบกันพระอาจารย์นี้ท่านก็ตั้งใจประจำอยู่สาขาที่วัดพลับจังหวัดสระบุรีก็พอดีท่านมาป่วยซะก่อนก็เลยต้องมาเข้าโรงพยาบาลก็อาการของท่านก็น่าวิตกที่ว่าเป็นโรคร้ายแรงคือเป็นมะเร็งรู้สึกว่าท่านก็เป็นผู้ที่อดทนที่ฟังจากพระมาว่ามีความอดทนมากเจ็บป่วยไม่เคยบ่น คือไม่บ่นไม่ครวญครางคือมีขันติตลอดที่จะมาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลรู้สึกท่านก็มีจิตใจหนักแน่นเขาคงตัดสินใจแล้วว่าความตายเป็นเรื่องแน่นอนคือบางคนเนี่ยไม่ได้บวชได้เรียนหรือไม่มีธรรมะเนี่ยกลัวตายกลัวตายกลัวว่าโลกนี้จะไม่ได้อยู่เห็นหน้าลูกหน้าหลานแล้วจะกลัวตายมากจะทุรนทุรายแต่ก็อยากกินยาอยากหายคือคิดว่าชีวิตได้มายากก็เลยกลัวตายแต่ว่าคนที่มีธรรมะก็ถือว่าความตายนั้นต้องถือว่าเป็นของแน่นอนใครจะดีกลบไปที่ไหนก็ไปไม่พ้นทั้งที่เราไม่อยากจะนึกถึงแต่ว่ามันก็ต้องมีมาในอนาคตความเจ็บนี่เป็นของที่พวกเราไม่อยากนึกถึงความแก่พวกเราไม่อยากนึกถึงความตายพวกเราไม่อยากนึกถึงเราอยากจะนึกไปสิ่งที่มันสบายสบายอยากนึกว่าร่ำรวย เราอยากนึกว่าเราจะรวยจะทำมาหากินอยากจะมีเงินมีทองมีครอบมีครัวมีสามีภรรยาที่ดีเราคิดแต่ว่าอะไรอะไรก็คิดแต่ในแง่ดีอยากจะได้มามากก็กล่าวที่เรามีอยู่ความคิดอย่างเงี้ยมันผิดหวังตรงที่ว่าเมื่อคิดไปแล้วมันไม่ได้ดังใจก็เกิดการเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงขึ้นมาส่วนมากคนเราจะคิดแต่มุ่งไปสู่อนาคตที่ดีคิดแต่ทำมาหากินกอบโกยมีเงินมีทองเอาไว้ให้ลูกให้หลานแต่ความตายนี่คนเราก็ไม่อยากจะคิดเพราะมันเป็นเรื่องทำลายตัวเราครอบครัวเราแต่ว่าการที่หลวงพ่อมาบวชเนี่ยก็บวชเพื่อมาคิดถึงความตายพอรู้ว่าความตายในที่เราจะเอาอะไรไปบ้างแล้วทรัพย์สมบัติที่เราทำไว้เนี่ยเราจะเอาไปได้ไหมมีสวนมะพร้าวมีที่ไร่ที่นามีบ้านเรือนมีเงินฝากธนาคารเนี่ยเวลาตายแล้วเราจะเอาไปได้ไหมก็ไปไม่ได้คิดแล้วก็ไปไม่ได้จริงๆนอกจากเราก็จะแบ่งปันออกไปก็คือการแบ่งปันออกไปทำบุญการทำสงเคราะห์การให้ทานสมมุติเรามีมะพร้าวสัก1,000 ลูกเดือนหนึ่งได้1,000 ลูกเราก็แบ่งเอาไปทำบุญเพื่อ100 ลูกเรามีเงิน1,000 บาทเราก็แบ่งไปทำบุญเพื่อ100 บาทอันเนี้ยจะได้ไปวันหนึ่งร่างกายของเราก็ใช้หมดไฟเราจะได้อะไรวันหนึ่งเนี้ยก็เสื่อมไปทุกวันวันหนึ่งเราจะได้อะไร24 ชั่วโมงเนี้ยเราจะได้1 ชั่วโมงก็คือการก่อนนอนหรือตื่นนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอันเนี้ยจะได้แต่ถ้าวันหนึ่งเรากินเดินนั่งนอนเราไม่เคยคิดถึงธรรมะเลยไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระคิดแต่จะทำมากินห่วงคนโน้นห่วงคนนี้มานั่งคอยว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาเขาจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้วันหนึ่ง24 ชั่วโมงเราจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยถ้าเราตายเราก็ไม่ได้อะไรเลย24 ชั่วโมงหมดไฟสิ้นไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีผลที่สุดก็ไม่เคยได้อะไรติดตัวไปแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเกิดมาเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เกิดขึ้นในอารมณ์ของเราให้จำจดไว้ว่าทำดีไว้แค่ไหน
นี่ถ้าเราไม่ทำดีแล้วก็ไม่ได้จำจดในแง่ดีก็จำจดในสิ่งที่ไม่ดีก็เวลาเกิดเจ็บป่วยจะทุกข์ใจมากจะร้อนนึกถึงแต่บาปก็จะร้อนใจนึกถึงบาปก็จะร้อนจะทุรนทุรายกระสับกระส่ายคนที่ร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายโดยมากจะเอาบาปมาคิดนึกนั่นแหละบาปกรรมมาคิดนึกจะร้อนทุรนนะแต่ถ้ามานึกถึงบุญกุศลแล้วจะเย็นถึงจะเจ็บปานจะคอขาดตายก็จริงก็จะเย็นใจเย็นใจตรงที่ว่าเราทำแต่ความดีเราสะสมทุกวันมาสะสมทุกปีมาเรามีแต่บุญกุศลที่เราสะสมพอแล้วถึงจะตายในวันนี้เราก็ยิ้มตายได้ถ้าเรานึกถึงบุญกุศลที่เราสะสมมาเราจะยิ้มใจ

จะเจ็บปานจะคอขาดตายก็จริงก็จะเย็นใจเย็นใจตรงที่ว่าเราทำแต่ความดีเราสะสมทุกวันมาสะสมทุกปีมาเรามีแต่บุญกุศลที่เราสะสมพอแล้วถึงจะตายในวันนี้เราก็ยิ้มตายได้ถ้าเรานึกถึงบุญกุศลที่เราสะสมมาเราจะยิ้มใจเราจะใจเย็นแต่ที่คนตายไม่สงบโดยมากก็ตายเพราะใจมันไม่เย็นเพราะไม่ได้ทำบุญให้ใจเย็นบุญเนี่ยเป็นน้ำใจถ้าคนเราไม่มีบุญไม่มีน้ำใจมีแต่น้ำใจที่ร้อนฉะนั้นเราต้องทำบุญกุศลถึงจะมีน้ำเย็นคือใจเย็นอย่างที่ญาติโยมมาวัดได้นี่ก็เพราะมาด้วยความใจเย็นอยู่ได้ด้วยความใจเย็นถ้าใจร้อนคิดถึงบ้านดงก็ไม่รอฟังเทศแหละไปนะเพราะจะรออยู่ทำไมล่ะทางบ้านเรายังมีอยู่เนี่ยเราก็เลยใจไม่เย็นพอก็จะต้องร้อนกลับไปทันทีฟังเทศฟังธรรมก็กระวนกระวายกระซับกระซายปวดเมื่อยสารพังที่มันอยากจะเป็นไปในอาการของบาปมันปรากฏแต่ถ้าเราทำบุญกุศลของเราไว้นั่งแล้วมันก็เย็นใจความปวดความเมื่อยทั้งหลายมันก็ดับไปสิ้นไปหนีก็ไม่ทำให้เราร้อนใจฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราจะเป็นการมาฝึกกันชั่วคราวมาฝึกให้ทนต่อความเจ็บให้ฝึกให้ทนต่อความแก่ความตายเพราะยังไงคนเราก็ไม่มีใครพ้นความตายไปได้สักคนเดียวให้มีเงินกองท่วมหัวก็ซื้อความตายไม่ได้พ้นความเจ็บความตายความแก่ไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้มากท่านรู้แจ้งท่านรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งบั้นปลายชีวิตของพวกเราพระองค์จึงถือว่านิพพานนั่นแหละเป็นบั้นปลายชีวิตนิพพานคือดับร้อนใจคือดับไม่เป็นคนผ่านหรือเลิกเป็นคนผ่านเลิกคนเป็นคนฉุนเฉียวขี้โกรธคนที่พยาบาทอาฆาตคนที่จองเป็นคนอื่นเป็นศัตรูตัวเองอยู่เสมอเนี่ยคือไม่เป็นคนผ่านทำลายคนผ่านออกไปก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับคือดับความปรุงแต่งดับความฟุ้งซ่านดับความเล่าร้อนใจคือหัดดับไปทุกวันการเข้ามาศึกษาศีลทานภาวนานี่ก็คือการศึกษาว่าทำไงเราจะดับทุกข์ที่ใจเราได้บ้างให้กินใจเย็นให้นั่งใจเย็นให้นอนใจเย็นให้เดินใจเย็นให้พูดคุยคิดนึกให้ใจมันเย็นบ้างเพราะใจมันร้อนอยู่ทุกวันร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความหลงร้อนด้วยความไม่รู้ใจตัวเองร้อนด้วยความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราร้อนทุกวันที่ใจเราร้อนหงุดหงิดฟุ้งซ่านด่าคนโน้นว่าคนนี้โกรธคนโน้นโกรธคนนี้นั่นแหละคือเรียกว่าเราไม่มีธรรมดับไม่มีธรรมดับที่ใจเพราะขาดศีลขาดสมาธิการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มีศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ธรรมะที่ใจตัวเองคือเรียนรู้ว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยจะได้อะไรบ้างเราเกิดมาแล้วจะได้อะไรไปแล้วก็ให้เอาไปในเมื่อตนเองยังมีชีวิตอยู่การความตายเนี่ยเรามีแน่แม้จะเอาเงินทองใส่ลงไปก็เผาหมดบางคนอุตส่าห์ใส่ปากไว้เนี่ยมันก็ไหม้ไปหมดไม่มีอะไรหรอกที่จะติดตัวต้องมีบุญที่ทำไว้ในหัวใจตัวเองใครเอาให้ไปไหนก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเราสร้างสมไปเท่าไหร่มันก็ไม่ติดตัวไปฉะนั้นเรียกว่าสิ่งที่จะติดตัวไปเราต้องยอมรับต้องรีบทำอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยท่านจะได้ไปเนี่ยไม่ใช่เราทำให้ทันวันนี้วันนี้เรามาทำเพื่ออนุสติระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่จริงท่านได้ไปก่อนแล้วท่านได้ไปก่อนตายแล้วคุณธรรมความดีที่ท่านทำอะไรของท่านเนี่ยท่านได้เก็บของท่านไปตรงที่ว่าท่านทำแล้วแต่วันนี้เรามาทำให้พวกเราเนี่ยเรามาฟังสวดเรามาฟังเทศเรามาทำการชาปนกิจเนี่ย

เรามาทำให้แก่เราทำเพื่อให้เราได้เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราด้วยและเราทำใจของเราไปด้วยว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เรามาทำอนุสติเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านถ้าเราเป็นลูกท่านเราก็คิดว่าเราก็ต้องตอบแทนคุณแต่ที่จริงตอบแทนคุณท่านนั่นก็คือการตอบแทนด้วยการทำดีต่อไปเป็นลูกที่ดีก็หมายถึงทำดีเหมือนอย่างที่พ่อทำพ่อใจบุญพ่อเป็นคนว่านอนสอนง่ายพ่อเป็นผู้มีศรัทธาในธรรมเราก็จะต้องตั้งใจทำตามพ่อเพื่อให้ใจเราเนี่ยได้เป็นสุขในบรรปลายชีวิตเหมือนกันอันนี้เป็นลูกที่ดีคือเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อไม่ใช่ว่าทำศพพ่อแล้วเราจะไปเราก็ทำตามของเราไปต่อไปแต่เราก็ต้องน้อมจิตในศรัทธาของเราว่าแม้แต่พ่อผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังต้องทิ้งโลกนี้ไปคนเราเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรไปได้สักอย่างเดียวเนาะคิดแล้วเราก็ต้องมามองตัวเราว่าพวกเราต้องรีบแหละรีบทำความดีใส่ใจเราจะมัวมาโกรธกันอยู่ทำไมจะมัวมาเกลียดมาทะเลาะกันอยู่ทุกวันทำไมตายไปเดี๋ยวเราก็เอาอะไรไปกันไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเรามาอย่างนี้เป็นอนุสติเพื่อมาระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำแล้วเราก็จะเอาไปทำด้วยหลวงพ่อท่านเสียสละบ้านเรือนได้ออกบวชได้เอาละถือเราสละไม่ได้แต่เราก็สละวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีวันพระแปดค่ำมาถือศีลอุโบสถมานั่งสมาธิสวดมนต์ศึกษาธรรมะให้มันรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าสักข้อหนึ่งก็ยังดีเรียกว่าถ้าเราไม่มีเวลาของเราเลยชีวิตหมดแต่มุ่งแต่จะทำมาหากินเนี่ยคนเรานะถ้าเราไม่มีบุญกุศลทำมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ทำเท่าไหร่มันก็ไม่รวยเพราะเราไม่เอาบุญแต่ถ้าเราทำบุญกุศลของเราชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีเนี่ยทำอะไรมันก็เกิดมาเกิดผลไม่ทิ้งไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าไรเราก็เหลือกินเหลือใช้แต่บางคนโอ้ทำทับตายไม่พอกินพอใช้ทำก็ได้มาหลุดหายไปหมดไม่เคยพอสักทีเดียวไม่เคยได้พบจุดจบความสุขสงบสักทีเดียวฉะนั้นถือว่าคนที่จะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตของเราก็คือคนมีธรรมะคือมีศีลคนมีศีลธรรมศีลธรรมที่กินไม่หมดกินได้ทุกชาติเลยสีเรนะโพกสัมปทาคนมีศีลก็ร่ำรวยไม่มีคำว่าจนศีล นี่จะเป็นผู้อุปการะคนให้มีความสุขเจริญได้แต่นี่เราไม่เอาศีลธรรมเราไม่เอาศีลธรรมเราจะได้อะไรล่ะคนหนึ่งใช้ชีวิตมา40กว่าปีไม่ได้ตั้งตัวเองได้เลยอาศัยภรรยาตัวเองอาศัยภรรยาตัวเองเลี้ยงลูก4คนในภรรยาตัวเองไอ้เพื่อนเขาก็ร่ำรวยไปหมดแล้วตัวเองก็กินเหล้าเช่าชู้ไปตามเพื่อนไม่ได้คิดก็คิดว่าตัวเองคงไม่รวยแหละแล้วก็ผลที่สุดเนี่ยภรรยาก็ทนไม่ไหวก็มาบวชตัวเองก็เลยมาบวชแทนภรรยาพอบวชเข้ามาได้ปีหนึ่งคิดได้โอ้โหพอมาทำกรรมฐานมันย้อนอดีตตัวเองว่าตัวเองนี้ไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นมาเลยในชีวิตตัวเอง47ปีเมียต้องเลี้ยงลูก4คนตัวเองไม่เอาไหนเลยเจ้าชู้กินเหล้าไม่ทำลายแต่ตัวเองทำลายครอบครัวหมดเลยคิดว่าต่อไปนี้จะทำมาหากินจะไม่เอาแล้วก็สึกไปถ้าสึกไปก็ไม่คบคนกินเหล้าไม่กินเลยคบพระเลยก็นิ่งทำบ้านตัวเองไปที่นั่งสมาธิทั้งลูกทั้ง4คนภรรยาคนหนึ่งตัวเองคนคบแต่พระทำบุญดีกว่าแต่ก่อนกินเหล้าหมดปีนึงต้องหลายๆพันไม่คบคนเก่าเลยแยกออกจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็เฮ้ยมันไปเสียแล้วไอ้นี่เขาพยายามติดตามผลที่สุดเขาตัดทิ้งเลยพอคบกับพระเท่านั้นแหละทำบุญเท่าไหร่ไม่มีจนโยม
ทำเช่นคนอื่นเนี่ยเอ๊ะทำไมทำแต่บุญไปนั่นก็ไปกับพระวิ่งรถไปไหนก็ไปว่าพ้นที่สุดตั้งตัวได้เปิดร้านได้เปิดร้านขายของพอเปิดร้านก็มีพวกนักบุญทั้งหลายเนี่ยมาช่วยอุดหนุนมีแต่พวกนักบุญนักธรรมะอุดหนุนแล้วเข้าให้การที่ตนเองเนี่ยช่วยภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อก่อนภรรยากินฝ่ายเดียวก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่สามารถจะรวยได้พอสามีตั้งใจไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเลยช่วยอีกฝ่ายหนึ่งคนนี้ทุกวันนี้มีบ้านเปิดร้านต้อง3 ล้านมีเงินเป็นล้านแหละมีรถเก๋งขี่มีรถปิกอัพมีที่ดินมีบ้านพอคิดว่าตัวเองจะทำมาหากินตั้งตัวน่ะเพียงระยะไม่กี่ปีนะโยมเพียงระยะไม่ถึงประมาณ7 ปีนี่เองตั้งตัวได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อธรรมะนี่ถ้าตัวเองไม่คบกับพระนะกินเหล้าเมายามีเมียน้อยอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนะจนตลอดไปเลยแล้วจะเพาะปลูกลูกตัวเองเนี่ยให้แย่ลงลูกก็จะต้องลูกหญิงลูกชายก็จะต้องตามพ่อแม่โดยที่ปลูกนิสัยไว้ที่ไม่ดีจะเห็นเลยว่าคนเราเมื่อมาเข้าถึงธรรมะเนี่ยธรรมดาโบราณก็บอกคนเรา45ไปแล้วตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แหละถ้าตั้ง45ไปแล้วเนี่ยบอกจะตั้งตัวรวยไม่ได้แหละเพราะมันหมดวัยแต่นี่เขา47นะโยมออกมาตั้งตัวได้เพราะเอาธรรมะอย่างเดียวไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเลิกเพราะชีวิตนั้นใช้มาพอแล้วไหนเลยจะทำลายครอบครัวตัวเองอย่างมากฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยทำแล้วไม่จนนะคนบางคนเอ๊ะทำบุญแล้วจะได้อะไรทำบุญเนี่ยมันกำจัดไอ้ขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็มีแต่ดีพอกพูนมาเองก็เลยว่ามันรวยได้โดยที่แบบมันมีทางเสียน้อยทางได้มันมากแล้วการเล่นการพนันเนี่ยทำให้คนเราไม่สนใจการทำมาหากินไม่สนใจความรับผิดชอบในครอบครัวการกินเหล้าก็ทำให้เราไม่สนใจรับผิดชอบในครอบครัวถือจะรับผิดชอบมันก็ไม่ 100%ฉะนั้นการไม่กินเหล้าการไม่เล่นการพนันการไม่เจ้าชู้เนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยตั้งตัวเองได้การมีครอบครัว2 ครอบครัวมีภรรยา2 คนเนี่ยทำให้มันต้องแบ่งแยกแตกความรู้สึกตัวเองไปด้วยความสุขที่จะให้ครอบครัวสมบูรณ์ก็ไม่มีและสิ่งที่จะมาเจือจุนให้สมบูรณ์ก็ไม่มีมันก็เหน็ดเหนื่อยมากเลยชีวิตที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยฉะนั้นจึงว่าศีลเณรโภคสมถะเพราะเรามีศีลแล้วเราก็พ้นกรรมอันนี้ไปชาติหน้าเราก็ไม่ต้องไปถูกต้อนอีกไม่ต้องไปเป็นกระเทยอีกไม่ต้องไปคน2 เพศไม่ต้องไปคน2 ใจไม่ต้องไปคนที่ถูกเขาหักล้างหัวใจคนที่เจ้าชู้มีภรรยามากเลยไปเกิดชาติหน้าก็ไปเป็นกระเทยไปมีความรักก็ถูกเขาทอดทิ้งถูกเขาทำลายไม่มีใครรักเราจริงคนที่ดื่มสุราเนี่ยไปข้างหน้าก็เป็นคนโลภมากจะอายุสั้นพันตายเร็วเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะโทษของสุราโทษเล่นการพนันก็จะมีคนมาหลอกลวงเราเรื่อยมีทรัพย์ก็มีไม่อยู่มีคนมาคอยช่อโกงมาหลอกลวงทำให้เราตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ติดฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยกันความหายนะทั้งปวงได้หมดเลยแต่นี้พวกเราไม่เชื่อพวกเราไม่เชื่อนึกว่ามันไม่จำสำคัญคิดว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็ใครอยากจะถือก็ถือบางครั้งก็ยุให้คนแก่ถืออย่างเดียวพวกใกล้ตายถือไว้เถอะกูยังไม่ตายหนุ่มสาวยังวิ่งได้อยู่ไม่เอาหรอกใครจะไปนั่งหลับตาภาวนาในวัดเรามันยังกินได้ทำได้ก็เลยให้แต่คนแก่เข้าวัดคนแก่ก็เหมือนอย่างเราเมื่อก่อนนั่นเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่อยากเข้าวัดเหมือนกันนึกว่ากินได้เดินได้อยู่กูก็ไม่เข้าวัดแต่พอแก่แล้วมองเห็นความตายไหลๆแล้วล่ะจะมองเห็นความตายอยู่ทุกก้าวแล้วไปไหนก็ไม่รอดตายแล้วนะ
ไปไหนก็ไม่ว่าจะไปวัดเถอะพวกเรามันยังมองไม่เห็นมันยังมองไกลความตายความแก่อยู่ก็เลยไม่ยอมเข้ามาหาธรรมะแต่ที่ความจริงหาไม่หรอกคนตามธรรมะแล้วไม่ใช่คนแก่ตายคนหนุ่มคนสาวก็ตายเดี๋ยวนี้เราไปเดินดูตามถนนทุกวันเลยชนรถชนโครมเนี่ยไปดูไม่ใช่คนแก่ตายคนแก่ไปไม่ได้ไม่เที่ยวคนแก่เฝ้าบ้านเข้าวัดไอ้ที่ตายตามถนนนั่นก็หนุ่มหนุ่มสาวตายกันเลยคนแก่ก็มาตายแก่ตายกันคนที่ตายตายเดี๋ยวนี้ก็คือคนหนุ่มหนุ่มสาวตายก่อนฉะนั้นเพราะความประมาทเนี่ยมันทำให้เราต้องหายนะหลายๆอย่างฉะนั้นถ้าเราเอาศีลธรรมเราจะเสียหายตรงไหนเราได้มิตรดีด้วยได้ครอบครัวที่อบอุ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราไม่ได้มาเราจะได้หมดเลยแต่คนเราเขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเราประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะปานถ้าเรามาใช้เอามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตเราจะไม่แตกเราจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าสอนคนให้ไม่โกรธกันสอนคนให้อดกลั้นต่อการเป็นอยู่อย่างเช่นหลวงพ่อประภาสเนี่ยท่านมาบวชแล้วท่านเจ็บท่านอดทนท่านไม่ร้องอดครวญท่านไม่โกรธหมอไม่โกรธคนโน้นไม่โกรธคนนี้เพราะท่านมีความอดทนแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่โกรธกันเพราะเราจะโกรธเราก็เป็นทุกข์ภรรยาก็ไม่โกรธสามีสามีก็ไม่โกรธภรรยาเพราะเรามีขันติอดทนเพราะเราไปฝึกสมาธิอยู่ทุกวันการที่เรานั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันจะซึมจิตใจเรามันจะมีบุญกุศลเข้ามาซึมอยู่ในใจทำให้เราระลึกละชั่วประพฤติดีคือมองเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเราจะพยายามลดละทำไปแล้วมันเกิดโทษเกิดทุกข์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวเราเขาพยายามที่จะมองหาทางอะไรที่ดีกว่านี้ที่จะทำยังไงเนาะจะให้ชีวิตเราถึงจุดจบคือความสุขสงบทางใจกายและครอบครัวเราไม่มีทางอื่นที่จะดีเท่ากับการน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมของพุทธเจ้าเข้ามาหาธรรมะดีกว่าเพราะจะมีพระมีญาติมีโยมคุยแต่เรื่องชักชวนบุญกุศลมาให้มันใกล้มามันก็ใกล้เข้าถึงธรรมเสียถึงไม่ใช่ว่ามาวัดก็มาเป็นประเพณีมาตักบาตรก็แล้วก็รีบกลับฟังมะก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ง่วงนอนฟังแล้วก็เมื่อยฟังแล้วก็รำคาญนั่นแหละเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเราจะไม่มีอะไรดับทุกข์เลยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้อันลึกซึ้งเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะชั้นปัญญาชนหรือธรรมะชั้นปัญญาเลิศคือแก้ปัญหาด้วยหัวใจตัวเองจะแก้ปัญหาหัวใจคือมันต้องแก้ด้วยความละเอียดอ่อนเช่นเรามีความทุกข์ใจเนี่ยจะให้ใครมาแก้ไม่ได้นอกจากเราเนี่ยใช้สติปัญญาของเราเข้ามาข่มใจเข้ามาพิจารณาใจเพราะทุกข์นั้นมันเกิดจากใจก็ต้องใช้สติปัญญานั้นเป็นเครื่องดับใจดังนั้นวันนี้ก็คิดว่าญาติโยมก็คงตั้งใจมาฟังสวดฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะนำเอาบุญกุศลไว้ในจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้สงบให้เป็นสุขในเมื่อเราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาแล้วนำพุทธศาสนาใช้ให้เกิดประโยชน์ในใจเราแล้วเราก็จะยึดเหนี่ยวในพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยเป็นแก้วในดวงใจเราเราจะต้องมีทุกข์เราจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยการไปตีไปเค้นฆ่าไปด่าไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นไม่ใช่เราต้องหาทางดับทุกข์แก้ไขตัวเราทั้งนั้นเองเราไม่ใช่ไปแก้ไขด้วยการไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เป็นทางดับทุกข์ถ้าใครทำไปได้มากเท่าไรคนนั้นก็จะได้มากเขาเรียกว่าทำเอาตัวเองรอดทำตัวเองพ้นทุกข์ทำที่จะได้ประโยชน์แก่ครอบครัวเราด้วยมากเลยฉะนั้นวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยายไว้แต่เพียงพอสมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงอุทิศส่วนกุศลที่ตั้งใจเจตนามาวันนี้แผ่กุศลให้แก่หลวงพ่อพระ

ัตประพัสโรนามสกุลจันภัยซึ่งได้มรณะทิ้นไปแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่มาทำการสวดตรงนี้ก็คงจะทำการเผาก็ถือว่าคนตายก็ถือว่าเป็นผู้ดับทุกข์คนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้มีทุกข์ก็ต้องหาทางดับทุกข์ทางใจเราบุญกุศลเท่านั้นจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะดับทุกข์ให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความร้อนใจอยู่ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คนที่พระพุทธเจ้าโปรดไปแล้วนี่คือดอกบัวที่คนน้ำคนฉลาดเกิดมาแล้วทำบาปก็เลิกทำบาปพอเจอพระแล้วเลิกทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญดอกบัวที่หนึ่งพวกละบาปบำเพ็ญบุญดอกบัวคนน้ำดอกบัวที่สองก็พยายามสอนแล้วสอนอีกก็พยายามจดจำแต่ไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามจดจำจนได้เหมือนดอกบัวที่กำลังจะผลน้ำจะบานในวันต่อพรุ่งในวันจะบานพรุ่งนี้บานแน่นอนพรุ่งนี้ดอกบัวอีกที่สามนั้นจะบานในวันต่อไปคือยังไม่บานคือพยายามสวดมนต์พยายามภาวนาอบรมบ่มนิสัยเนี่ยจิตใจก็เริ่มจะรู้แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่รู้มากดอกบัวที่สี่ไม่โคลนน้ำพวกนั้นไม่มาวัดพวกนั้นไม่ยอมมาวัดหรอกกินเหล้าเมาสุราอะไรก็ได้ที่มันทางโลกเต็มตัวก็แล้วกันกินเหล้าเมาเจ้าชู้เล่นการพนันไม่ว่าหญิงว่าชายไม่เลือกผัวใครเมียใครเอาทั้งนั้นพวกนี้บัวที่ตูดอยู่ใต้น้ำที่เต่าปลากินเป็นอาหารเน่าเละเป็นโคลนตมต่อไปไม่บานพุทธเจ้าไม่โปรดพวกนี้ใครจะไปเทศน์สอนพระดาบละเอานะพระดาบละเลยนะมึงอะไรจะเลิกเทศน์ทุกทีสอนกูว่างว่าแต่กูคนเดียวอะไรก็เมาอะไรก็อะไรพวกนี้พวกใต้น้ำไม่ฟังพระหรอกถ้าฟังเดี๋ยวก็ด่าในใจมาเมื่อไรก็เทศแต่ไอ้บุญบาปนี่เองพวกนี้บวชในน้ำไม่ต้องไปเทศองค์ไหนเทศก็โดนด่าเนี่ยเรียกว่าพวกที่เมาไม่เลิกเมาไม่เลิกทำบาปไม่เลิกพวกนี้บวชใต้น้ำพุทธเจ้าท่านจะโปรดเฉพาะพวกบัวคนน้ำไปแล้วไปหมดแล้วโยมพวกเรานี่พวกอะไรพวกจะบานในวันต่อไปนะพวกเราเป็นพวกดอกบัวสองเหล่าก็แล้วกันนะจะเป็นเหล่าที่สี่ก็แล้วกันเหล่าที่สี่นั้นหมาน้องบัวไม่ได้หรอกหมาเดินมาไม่ตรงทางเดินไม่ตรงทางโยมเป๋ออกนอกวัดหมดเดินถอยหน้าไปหน้าก้าวหนึ่งถอยหลังสองสามก้าวเขาบอกไปวัดกูไม่ไปจะไปลงเล่าไปพวกนั้นเป็นบัวจมน้ำแล้วอย่าไปเป็นมันเลยแล้วก็ทั่วไปบัวอย่างนั้นหาง่ายพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านก็ไม่ว่าท่านก็ไม่เตือนท่านก็วางเฉยถือว่าท่านสอนเฉพาะคนที่รู้เหมือนกับโรงเรียนก็เปิดสอนเนี่ยเขาก็เปิดสอนสำหรับเด็กที่เรียนอ่านได้เขียนออกอ่านออกเขียนได้เด็กพิการเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขาก็ไม่สอนเพราะมันหมดปัญญาอ่อนไปแล้วใช่ไหมเด็กปัญญาอ่อนเขาก็ไม่จะทำอะไรหมดปัญญาหูหนวกตาบอดบ้าใบก็หมดปัญญาพวกเราหูดีตาดีคนที่มาน้องบัวก็มาถือว่าเป็นบัวที่จะพ้นในวันต่อไปหรือว่าบัวที่พ้นน้ำก็ได้กันคงไม่เป็นเหยื่อเต่าปลาต่อไปมาก็ให้สละทิ้งซะโอ้ยมันไม่ใช่เป็นสมบัติคู่ชีพของเราไอ้เหล้านะไอ้เหล้าไอ้ยานะกินไปแค่นั้นนะแล้วต่อไปมันนะพอแก่ตัวพอเข้า5 60ก็เอาละเหล้ามันทำเราละเล่นกระเพาะขาดตับแข็งตับอ่อนแล้วก็ค่อยทรุดโทรมเงินที่หามาได้หายหมดรักษาตัวคนเดียวเนี่ยครอบครัวมีเท่าไหร่เนี่ยรักษาคน

เดี๋ยวไม่พอโทษของสุรานะโยมนะมันจะเจ็บกระออดกระแอด3วันดี4วันไข้เอ้าหมดเลยมีอะไรอยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่หายมันดูดเงินเราไปเพราะแก่ตัวมีแต่เจ็บปวดนะทำเองก็ไม่ได้เงินก็หาไม่ได้มีแต่ใช้อย่างเดียวฉะนั้นก็ให้คิดแต่ว่าโทษเนี่ยมากกว่าคุณคนไม่มีศีลเนี่ยมีโทษมากกว่าคุณคนมีศีลเนี่ยมีคุณมากกว่าโทษถ้าเจ็บกายได้ป่วยก็ไม่ใช่โทษของการกินเหล้าเมายาโทษจะกรรมเก่ามากกว่าก็ชื่อหนองบัวก็ดีแล้วนะโยมอาตมามาครั้งแรกมาว่าได้ยินว่าหนองบัวชื่อมันดีนะอาตมามาปากกดตรงเนี้ยมาบ้านประสิทธิ์ไม่ชื่อหนองบัวประชาหนองบัวมันก็เป็นนิมิตที่ดีสมัยก่อนนี่มาปากกดกันอยู่ในหลุมผีตอนนี้โยมกำนันบอกหลวงพ่อจะเติร์ดถ่ายอยู่นะบอกจะไปถ่ายด้วยมันสงบดีกำนันทมยาเป็นคนมาช่วยกันริเริ่มครั้งแรกอ่ะเป็นที่สงบฉะนั้นว่าเป็นประโยชน์เขาบอกเอ๊ะหนองบัวไม่มีบัวแต่หนองไผ่มีบัวแต่ไม่หนองไผ่มีบัวไม่มีกอไผ่สุพรรณเรียกหนองไผ่หนองบัวแต่ไม่มีบัวแต่มันมีบัวในหัวใจโยมนะมีบัวในหัวใจคนเราเหมือนดอกบัวทำใจให้ดีเหมือนดอกบัวบานถ้าทำใจไม่ดีก็เหมือนดอกบัวใต้น้ำนะเวลาโกรธดอกบัวใต้น้ำนะมาวัดเราไม่ได้เสียหายอะไรเลยโยมอย่าไปว่ามึงเข้าวัดเข้าวามึงไม่ใช่คนพวกกูพวกกูมันพวกเจริญแล้วไม่เข้าวัดเป็นอย่างนั้นไปได้กลายเป็นคนเข้าวัดกลายเป็นคนสังคมโบราณไปคนไม่เข้าวัดกลายเป็นคนสังคมสมัยใหม่ที่จริงมันก็คมสังคมแบบเดียวกันไอ้ความรู้ก็ไม่ได้หนีอะไรกันมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกแบ่งแยกไอ้ที่บาปมันแบ่งแยกเองคิดว่าคนเข้าวัดคือคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่คือคนเข้าวัดก็คือคนไม่สร้างกรรมเวรให้ตัวเองคนที่จะละกรรมละเวรเพื่อจะไปสู่ทางที่ดีนั่นเองเดี๋ยวถ้าพูดกันแล้วคนก็คนทันสมัยมากกว่าคนก้าวหน้ามากกว่าไอ้คนไม่เข้าวัดคนถอยหลังมากกว่าไปหน้า9ถอยหลัง29ประโยคก็เห็นกันแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา

ทิฏฐิมีศรัทธาในการบวชมากคิดจะบวชตลอดไปทุกคนก็ไม่ได้คาดคิดว่าหลวงพ่อประภาสจะมาเจ็บป่วยถึงขั้นก็สิ้นชีวิตวายชนก็ด้วยกรรมตัดรอนเรียกว่ากรรมตัดรอนทำให้ต้องเจ็บป่วยโดยที่อายุยังไม่ยังพอจะอยู่ไปได้แต่ว่าอยู่ในอำนาจของกรรมมาตัดรอนก็หมดไปในการที่บวชก็ถือว่าได้เลือกที่เกิดที่ดีคนมาบวชก็เรียกว่ามาเกิดที่ดีมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์สมบัติภพภูมิของสวรรค์สมบัติแล้วก็ภพภูมิที่ไม่มีภพภูมิก็คือนิพพานสมบัติ การที่เกิดเป็นพระก็คือมาเลือกเกิดในแดนที่สุขสงบในการทำใจเพราะว่าคนเรียนรู้เรื่องธรรมะก็คือเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าการเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้านี่คือการเรียนรู้เรื่องดับทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่หลงทำการกิริยาตายจะเป็นคนที่รู้จักแยกตัวตนออกไปแต่คนที่ไม่ได้มาเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนที่หลงไม่เข้าใจว่าทุกข์นั้นจะเกิดมีกับตัวเองก็ไม่ฉลาดในการนำอุบายทางการดับทุกข์ทางใจและเจ็บมาก็อยากจะหายไม่หายก็ดิ้นทุรนทุรายอยากจะหายให้ได้แต่ถ้ามาถึงขั้นถึงตายนี่ก็ไม่อยากจะตายอยากจะอยู่ต่อไปอีกในความที่ตนเองไม่ได้สมความปรารถนานั้นจะเกิดทุกข์มากเพราะไม่สามารถจะแยกทุกข์ออกได้คือไม่ต้องการที่จะเป็นแต่มันก็เป็นไม่ต้องการเจ็บมันก็เจ็บไม่ต้องการจะตายมันก็ตายถ้าคนไม่ยอมรับความจริงก็จะเกิดทุรนทุรายกระสับกระส่ายหาที่พึ่งคือหาอยู่หายาหาหมอคิดว่าตัวเองยังไม่ควรจะตายควรจะอยู่ไปสัก 80-90 ปีดังนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของสังขารเขาเราอยู่เขาได้แค่ไหนก็ถือว่าใช้ไปได้แค่นั้นเราได้เขามาแค่นี้ก็ดีแล้ว ที่ได้มาถึง 6-70 ปีก็ถือว่าเราได้ใช้สังขารมายาวนานเขาเรียกว่าใช้มาชิ้นเก่าคือบางคนใช้ไม่ทันเก่าก็กรรมมาตัดรอนแค่10ปีตาย15ปีตาย20ปี30ปี40ปีตายเรียกว่าใช้ยังไม่ทันเก่ากรรมก็มาตัดรอนไปถ้าพูดกับรถก็ใช้ยังไม่ทันเก่าก็มาแอคซิเดนต์ความเสียชนเสียใช้ไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมาเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนเรียกว่าตายตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็เหมือนรถที่ใช้ยังไม่ทันเก่าแต่มาพังซะก่อนด้วยแอคซิเดนต์ด้วยการชนกันคว่ำแต่รถที่ใช้ไปยันเก่าซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนซ่อมไม่ไหวแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกับร่างกายคนเราที่อยู่มาจนถึงแก่60-70ซ่อมมานานแล้วมันไม่อยู่แล้วก็ปล่อยทิ้งไปหารถคันใหม่เจ้าของผู้รู้นี่ก็ไปหารถคันใหม่ไปขับขี่รถคันใหม่คันเก่าซ่อมมาไม่ไหวแล้วรู้แล้วว่าไม่ต้องเสียดายมันแล้วก็ถือว่ามันเก่าเสียแล้วใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ซ่อมมากขึ้นเสียกำลังเสียทุนมากขึ้นไปหารถคันใหม่ดีกว่ารถคันเก่าเมื่อกับร่างกายเราอยู่มานานจนเจ็บนั่งก็เจ็บลุกก็เจ็บเดินก็เจ็บนั่งก็แก่ยืนก็แก่เดินก็แก่มีอยู่ในสารพังกายเจ็บปวดแก่เท้าอยู่ในกายนี่หมดเราก็คิดจะทิ้งนี่เสียคิดทิ้งความแก่นี้เพื่อให้พ้นความแก่แล้วไปเอาสังขารใหม่เรียกว่าสวรรค์สมบัติหรือมนุษย์สมบัติหรือนิพพานสมบัติที่เรากายนั้นจะได้ไม่มาแก่อย่างนี้เหมือนกับเราทิ้งรถเก่ามาเอารถใหม่นั่นเองคนไม่ฉลาดก็มัวซ่อมอยู่นั่นเองมัวหลงที่จะยึดของเก่าอยู่นั่นเอง
ฉะนั้นจึงว่าการสิ้นไปมรณะสิ้นไปของหลวงพ่อประภาสก็ถือว่าดับไปตามอายุขัยดับไปการที่ว่าผลกรรมในเป็นการเป็นทุกข์ของมนุษย์ถ้ายังอยู่ก็ยังต้องเจ็บเพราะโรคมะเร็งนี่ร้ายแรงแล้วถ้าขันติเราไม่มีขันติบารมีเราไม่มีเราก็ทำให้เราเนี่ยขาดสติทำให้เราพลั้งเผลอทำให้เราเอาอะไรไปไม่ได้เลยเป็นโมหะจริตไปหรือถ้าเราเจ็บปวดมากทนไม่ได้ก็สับกระส่ายก็เป็นโทสะจริตไปก็มีแต่ที่เราไม่สามารถจะเอาบุญกุศลไปได้ฉะนั้นเมื่อเรามีสติดีมีสมาธิดีเราตายไปแล้วเราก็เอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือทำใจให้ผ่องใสเบิกบานเขาเรียกว่าแล้วไปดีเขาเรียกว่าเลิกที่เกิดได้เกิดดีได้ไม่ไปเกิดในที่ชั่วฉะนั้นถึงว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมาเรียนรู้ขันธ์ห้ากันก่อนกายเรามีอะไรมีรูปของแห่งรูปมีธาตุดินน้ำไฟลมของแห่งรูปเนี่ยมีแก่มีเจ็บมีตายมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยมีโรคภัยไข้เจ็บร้อยพันแปด